0: ฟได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์นะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีหญิงไทยถูกใช้หิ้วไอซ์ซุกสองกาแฟเข้าญี่ปุ่นรวบผู้ต้องหาชาวเวียดนาม1รายออกหมายจับแล้ว2คนพร้อมตั้งข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
4: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลคดีหญิงไทยที่ถูกใช้เป็นผู้รับจ้างหิ้วยาเสพติดซุกซ่อนในซองกาแฟสำเร็จรูปเข้าประเทศญี่ปุ่นจนสามารถออกหมายจับเครือข่ายชาวเวียดนามได้2รายจับกุมได้แล้ว1รายพร้อมดำเนินคดีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังสืบสวนร่วมกับทางการญี่ปุ่นและสำนักงานปปส.จนพบว่าเป็นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามประเทศอย่างเป็นระบบล่าสุดหญิงไทยที่ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นได้รับการปล่อยตัวหลังอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องและเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ปส.ได้เชิญตัวเข้าสอบปากคำทันทีซึ่งเจ้าตัวให้การเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้บัญชีแอปพลิเคชันติดต่อว่าจ้างให้รับหิ้วพัสดุก่อนส่งกล่องสินค้าที่ซุกซ่อนไอซ์ไว้ในซองกาแฟปะปนกับสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่ออำพรางการตรวจสอบโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่หลบหนีออกนอกประเทศและเตรียมขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
3: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ประกาศยืนยันว่ามิคาโลมูดริชปีกทีมชาติยูเครนของเชลซีทีมมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษพ้นโทษแบนจากคดีตรวจพบสารต้องห้ามไปที่เรียบร้อยแล้วหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ WADAส่งผลให้ดาวเตะวัย25ปีสามารถกลับมาลงสนามได้ทันทีในฤดูกาล 2026-2027โดยก่อนหน้านี้มูริชถูกลงโทษแบนยาว4ปีหลังตรวจพบสารเมลโดเนียมระหว่างการรับใช้ชาติยูเครนในเกมดวลแข่งกับอัลเบเนียและจอร์เจียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024โดย FA มีคำสั่งลงโทษแบนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปี2026ก่อนที่นักเตะจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกหรือ CAS ในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2สปป.ลาวที่เหลือ10คนแพ้ฟิลิปปินส์1-4ทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้โดยจุดโทษอินเตอร์มิลาน1-3หลังเสมอในเวลา90นาที1-1ไบรตันชนะสตราบูร์ก4-3สตุตการ์ดเสมอปารีสเอฟซี2-2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอะเลโกมาดริด2-1ฮัมบูร์กแพ้เอเวอร์ตัน1-2เรอัลมาดริดเสมอฟิออเรนติน่า2-2และเคียโรน่าแพ้อาร์เซนอล1-4ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ CV Cup 2026เล็กแรกแมตช์ที่2ทีมตบลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมสาวฟิลิปปินส์3-2เซต25-17 19-25 25-15 18-25และ15-10คะแนนสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์2สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับช่วงเช้าอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังนำเสนอข่าวสารที่อยู่ในความสนใจนะครับและก็เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะบอกว่าเรื่องของฝนเนี่ยยังมีหลากหลายพื้นที่นะครับที่ยังคงมีฝนตกกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีวันศุกร์เนี่ยนะครับหลายพื้นที่ตั้งเค้าหลายพื้นที่มีฝนตกนะฮะเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของอาการไม่สบายนะครับหลายคนก็บอกว่าขณะนี้นะครับเริ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพแล้วต้องระวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของไข้หวัดใหญ่เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็ทีมงานก็คุยกันบอกโอ้ช่วงนี้นะครับคนป่วยเป็นไข้หวัดไม่สบายกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการออกประกาศทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้นะครับช่วงนี้ยังคงเจอกับเรื่องฝนอยู่รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยพี่น้องชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันมีเรื่องของการแจ้งเตือนจากปภ.กระทรวงมหาดไทยนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการเราเอารายละเอียดมาคุยกันนะครับเริ่มต้นรายการเช้านี้คุณผู้ฟังครับอยากจะพาไปดูกันที่ความสำคัญของเดือนนี้กันก่อนเลยนะครับเดือนนี้12สิงหาคมเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาคำขวัญวันแม่แห่งชาติพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็จะได้รับจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ขณะเดียวกันนะครับในวันแม่ปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับความว่าพระคุณแม่มากผลพรรณนาจะหลุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับอันนี้คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเรื่องของพระคุณของแม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงที่รักเรามากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับแล้วก็12สิงหาคมในวันเดียวกันนี้นะครับเรื่องของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเขาก็มีการเปิดจำหน่ายบัตรนะครับซึ่งในปีนี้มีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่นะฮะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเห็นได้จากการเดินทางเข้าคัดเลือกนะครับเป็นนักแสดงโขนพระราชทานอย่างเช่นการออดิชั่นนะครับโดยปีนี้มีเยาวชนมาร่วมคัดเลือกมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับถึง 1,135 คนก็สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอย่างโขนเนี่ยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาตินะครับทั้งนี้โขนเนี่ยได้รับการอุปการะแล้วก็ได้รับการชุบชีวิตนะครับเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติคู่กับชาติไทยสืบต่อไปนะครับ เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงเนี่ยไม่ใช่แค่การร่ายรำที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ว่าศิลปะแขนงอื่นๆก็ได้รับการพลิกฟื้นได้รับการชุบชีวิตไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของการทำเครื่องพัสตาพรนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆการรื้อฟื้นการทำฉากการใช้ศิลปะวัฒนธรรมไทยขั้นสูงมาผสมผสานกับการแสดงโขนเนี่ยเราได้เห็นนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมอนุรักษ์แล้วก็สนับสนุนรวมถึงส่งต่อโขนให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปเพื่อให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้นะครับยังทรงคุณค่าและก็ยังเปล่งประกายสู่คนรุ่นหลังอย่างไม่สิ้นสุดต่อไปการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569นะครับมีกำหนดเปิดรอบการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะครับใช้สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอย่างที่เรียนไปนะครับจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเรียนเชิญนะครับสมบัติของแผ่นดินนะฮะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนคนรับชมโขนเป็นอย่างมากนะฮะจำหน่ายบัตรกี่รอบก็หมดทุกรอบโซนเอาทุกรอบนะครับไม่ว่าจะมีการเสริมรอบก็ตามแต่เนี่ยนะฮะถ้าใดที่สนใจก็ต้องรีบเลยนะคุณผู้ฟังครับช้าไม่ได้แล้วกับการแสดงโขนซึ่งถือว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แห่งปีและเป็นการแสดงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการมีเรื่องของยาเสพติดมาแจ้งเตือนกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของภาคใต้นะครับเรื่องของเฟกซ์นิวต่างๆก็มีการออกมาแจ้งเตือนกันด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปเรื่องของยาเสพติดเรื่องของภัยร้ายเนี่ยก่อนที่จะไปเข้าดูเรื่องของยาเสพติดตัวใหม่เนี่ยนะฮะมันมีไอ้เจ้าสแตมเมานะฮะซึ่งเป็นยาเสพติดมันเป็นสาร LSD เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสารยาเสพติดที่หลอนประสาทรุนแรงนะครับมาแจ้งเตือนกันไปดูกันที่ผลการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกันก่อนดีกว่านะครับที่ผ่านมานะครับกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกสามารถที่จะสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวนมากเลยทีเดียวฮะคุณผู้ฟังครับก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับให้กับในส่วนของกำลังพลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกันด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองกำลังผาเมืองนะครับล่าสุดโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับสภ.แม่สายก็คือเขาได้รับการแจ้งจากสายข่าวนะครับบอกว่าจะมีการลักลอบขนสิ่งของต้องสงสัยเนี่ยนะครับไปวางไว้ในจุดที่เขามีการลักลอบขนส่งกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบดูก็พบจริงๆนะฮะเป็นกระเป๋าสีดำวางอยู่บริเวณหลังป้ายโฆษณาแห่งหนึ่งนะครับริมถนนเส้นทางสะพาน2บายพาสนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่3ตำบลแม่สายที่จังหวัดเชียงรายนะครับมันเป็นพงป่าคุณผู้ฟังเป็นพงหญ้าเนี่ยนะฮะอยู่ข้างทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปทำการตรวจสอบเขาพบกระเป๋าเป้2ใบจริงๆครับข้างในบรรจุเป็นถุงดำนะครับมีห่อกระดาษเทียนไขสีเหลืองประทับตา999จำนวนทั้งหมดใน40ห่อด้วยกันภายในห่อดังกล่าวแน่นอนนะครับเจอยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าเนี่ยนะครับจำนวนประมาณ 400,000 เม็ดอันนี้นับแล้วนะครับน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณทั้งหมดเนี่ย44กิโลกรัมด้วยกันจากการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้ใดที่เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่อย่างใดในที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจนะครับเขาก็จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตามหานะครับแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดรวมถึงเครือข่ายเนี้ยมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไปเบื้องต้นก็มีการส่งของกลางทั้งหมดนะครับให้กับสภ.แม่สายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะครับอ่ะและก็อย่างที่บอกกันนะครับนอกเหนือจากยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดที่เราคุ้นหูคุ้นชินกันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มันมีไอ้เจ้าสแตมเมาคุณผู้ฟังครับเป็นยาเสพติดรูปแบบใหม่นะฮะมันอัมพางเป็นสติกเกอร์การ์ตูนโอ้ยสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ดึงดูดล่อตาล่อใจเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยเสี่ยงตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับออกมาแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองคุณครูแล้วก็สถานศึกษาให้ระวังการแพร่ระบาดของ LSD นะครับหรือว่าสแตมเมาซึ่งถูกอัมพางในรูปแบบแผ่นกระดาษลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสติกเกอร์หรือว่าของสะสมนะครับเพื่อหลอกลวงแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนซึ่งจากการตรวจยึดของกรมศุลกากรนะครับพบการลักลอบนำเข้าสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทตรงนี้มันถึงแม้ว่าจะดูว่ามูลค่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการค้ายาเสพติดณปัจจุบันนะคุณผู้ฟังมันน่ากลัวนะมันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบให้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและก็ที่สำคัญมันเจาะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กและก็เยาวชนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสาร LSD เนี่ยเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรงนะครับฟังไม่ผิดคุณผู้ฟังหลอนประสาทรุนแรงส่งผลทำให้ผู้ที่ใช้นะครับหรือว่าผู้ที่เสพเนี่ยเกิดภาพหลอนนะครับรับรู้ผิดเพี้ยนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองไม่เท่าไหร่นะครับเสี่ยงต่อการทำร้ายผู้อื่นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับจากด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแจ้งเตือนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและที่สำคัญน้องๆเยาวชนอย่าไปทดลองนะครับใช้แผ่นกระดาษลายการ์ตูนหรือสติกเกอร์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาผู้ปกครองนะครับหมั่นสังเกตด้วยนะฮะพฤติกรรมของบุตรหลานแล้วก็ที่สำคัญนะช่วงนี้นะครับต้องสร้างความรับรู้ให้กับบุตรหลานของเรานะครับว่าณปัจจุบันนี้มันมียาเสพติดรูปแบบใหม่ไอ้สแตมการ์ตูนยาเสพติดหรือว่าสแตมเมาเนี่ยนะฮะต้องแจ้งเตือนว่าอย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดที่อันตรายร้ายแรงทำลายทั้งชีวิตทำลายทั้งสมองนะครับและที่สำคัญทำลายอนาคตนะคุณผู้ฟังครับธาตุยาเสพติดเนี่ยไม่เคยมีใครที่จะมีชีวิตที่มันราบรื่นนะครับ ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความเรื่องของกฎหมายเรื่องของคุกเรื่องของตารางนะฮะมีการบำบัดได้จริงนะครับมีแนวทางจริงแต่ว่ากว่าจะไปบำบัดแล้วกว่าจะออกมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหสาหัสสากรรจ์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องป้องกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้ไขนะครับเรื่องของยาเสพติดก็อยากจะฝากกันไว้อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะข่าวปลอมที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็โฟกัสไปในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวปลอมนะครับที่อ้างว่าจากเหตุการณ์คนร้ายยิงจุดตรวจบูเกะสามีนั้นก็มีการควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเข้าสู่กระบวนการสอบสวนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชี้แจงนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงและปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงสังคมแล้วนะครับเกิดความสับสนกันในประชาชนแล้วมันยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทั้งอาจจะยังเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ที่เผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจต้องได้รับผิดตามกฎหมายนะครับหากกระทำการนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมภายหลังจากเกิดเหตุนะครับหน่วยงานฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายงานหน่วยงานฝ่ายตำรวจเขาได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันตามขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติแล้วก็ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่มีการเกิดความสูญเสียขึ้นและยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับก่อนที่จะมีการโพสต์หรือว่ามีการแชร์ใดๆก็ตามแต่เพื่อที่จะเป็นการป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความสามัคคีด้วยความโปร่งใสแล้วก็ยึดหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญนะครับพร้อมเดินหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยและสร้างสันติสุขให้ยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีกด้วยเรื่องนี้ก็อยากจะฝากกันไว้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เรื่องของข่าวเท็จข่าวปลอมเนี่ยมันมีเห็นเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็หลายคนมีการกดโพสต์กดแชร์ต่อๆกันไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ดีบางทีอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีแต่ว่ามันสร้างความเสียหายตรงนี้ก็อยากจะให้ช่วยกันระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นรายการนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.เขามีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็เนื่องจากฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้นะครับหลากหลายพื้นที่ก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ทราบมาว่ามีการเฝ้าระวังป้องกันแล้วนะครับนอกจากที่แม่สายก็จะมีที่พะเยานะฮะแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับในส่วนของปภ.เองเขามีการส่งเซลล์บอสคาร์ดแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์จันทบุรีนะครับแล้วก็มีการแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมทั้งในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกด้วยนะครับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเข้มงวดนะครับและก่อนหน้านี้เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่นะฮะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนลงแล้วนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: แผ่นดินเราเรื่องชื่อเรื่องนามเมืองสยามแดนทองข้าวเป็นนาฝูงปลาเป็นทองแผ่นดินทองสุขใจทุกอย่าง
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและ
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญายุคการนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเป็นบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมภิกษุท่านสาธุชนดับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำจะได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกุญยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเจริญกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยกลังพุทธรูปังมหังวันหามิสัพพโสสัทธาสติพวันโตเมเสติพุทธังกิจจังมะมะโคกไหลมานะชาลิติเสติตัมมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมานะชาลิติเสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาลิติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมธรรมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอุนัมโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิติโยมพุทธสะมาเนมานะพุทธศาสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขณะนี้อาตมาภาพกำลังขับเคลื่อนโครงการวัดส่งเสริมวัดสุขภาวะวัดสุขภาวะก็คือพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเพ็ญสุขซึ่งมีนโยบายก็คือมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประสงค์โภชนาการที่เหมาะสมมีการคัดกรองสุขภาพกุฏิชีวาภิบาลมีระบบสวัสดิการดูแลประสงค์อาพาธได้ว่ามีกองบุญนะพระรักสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีการขับเคลื่อนกันอยู่ตลอดก็คือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในวันพระที่สองของการเข้าพรรษาเหมือนพระแรก
ก็คือวันพระวันแรม8ค่ำเนี่ยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยอาตมาแพทย์ขับเครื่องโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอก็คือมีหลักธรรมอยู่1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6สนะสงเคราะห์7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมซึ่งก็จะมีการเปิดหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอคณะกรรมการระดับอำเภอก็มี1ถ้าไปคณะสงฆ์ก็มีเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดทุกวัดเป็นกรรมการไปบ้านเมืองก็มีนายอำเภอมีนายกมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีนายกองค์การนะส่วนตำบลนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลนั้นเป็นคณะกรรมการซึ่งมีการทำเอ็มโอยูกันแล้วก็มีการส่งต่อกันมาตลอดอาตมาจึงขับเคลื่อนโครงการนี้เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์เป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็คือได้มีการสร้างความสามัคคีธรรมเกิดขึ้นนำการสามัคคีธรรมมาเกิดขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นศีลธรรมวัฒนธรรมก็ผ่านไปที่ผ่านมาก็มีการแห่เทียนพรรษาของอำเภอพัฒนานิคมแห่เทียนพรรษาของหน่วยงานต่างๆในด้านของสุขภาพในด้านของสัมมาชีพก็มีการส่งเสริมประชาชนให้มีรายได้สินค้าโอสถมีพืชเกษตรนี้เป็นต้นด้านการศึกษาสงเคราะห์ก็มีการแจกทุนมีการมอบทุนด้านสาธารณสุขสาธารณสงเคราะห์ก็มีการคัดกรองวันโรคต่างๆนั่นนี่และสามัคคีธรรมก็คือมีการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันในโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเรียกว่าอปอสาธุชนผู้ฟังท่านข้าวพรรษาแล้วนะขอให้โยมนั้นอธิษฐานทำความดีนะความดีที่อยากทำนะสิ่งที่อยากจะแก้ไขความดีที่อยากจะทำในชุมชนของเราในตัวของเราในครอบครัวของเราอย่างนี้เป็นต้นสาธุชนผู้ฟังท่านอุบาลีคฤหบดีอดีตมือขวาของพระมหาวีระตามประวัติอุบาลีเป็นคนมั่งคั่งเกิดเป็นเกิดที่เมืองนาลันทาบ้านนาลันทาเมืองราชคือแขวนมคธนับถือพวกนิคนอันมีมหาวีระหรือนิคนนาตบุตรเป็นศาสดาคุณโยมในพระในศาสดานี้เดิมไม่นุ่งห่มผ้าเรียกว่าทิคำบอนแต่ตามตัวว่านุ่งห่มทิศหมายถึงนุ่งลมห่มฟ้านายมหรือฉีเปื่อยนั่นเองต่อมาแต่นุลมให้นุ่งขาวห่มขาวได้จึงแบ่งเป็นสองนิกายคือนิกายทิคำพรนุ่งลมห่มแปะกับนิกายเสตพรหรือเสวตาพรนุ่งขาวห่มขาวศาสดามหาวีระหรือนิคนนาฏบุตรทรงเน้นในความเข้มขัดแข่งจนเกินพอดีนายมอันเข้าข่ายอัตตกิลมันหาโยกทรมานตนเองเมื่อเขาเชื่อว่าถ้าทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากแล้วกิเลสก็จะเหือดแห้งแต่พุทธองค์ตัดตำหนิว่าเป็นทางสุดตรงอย่างหนึ่งในทางสองทางอันที่ไม่นำไปสู่ทางพ้นทุกข์ดังที่ได้ตัดสอนเป็นจาวคีนะวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะที่
ป่าอิสิปตทายวันปัจจุบันคือสารนาฏรัฐพิหารเทศอินเดียอุบาลีเป็นสาวกระดับนำของนิคนเป็นผู้แตกฐานในคำสอนของนิคนเป็นประดุจมือขวาของศาสดามหาวีระทีเดียวคุณโยมไม่ขวาก็ซ้ายโยมเพราะในช่วงนั้นมีคนดังอยู่สองคนคือสัจกะนิคนกับอุบาลีคนนี้แหละโยมแต่ทั้งสองคนก็กลายมาเป็นพุทธมามกะหมดอุบาลีถูกส่งตัวมาโต้วาทะกับพุทธเจ้าเขามีปฏิภาณยอดเยี่ยมมีวาทะแหลมคมสามารถ

โยงหรือเข่งตบะเตือนวารีว่าอย่าได้ประมาทพระสมณะโคดมเป็นอันขาดท่านผู้นี้มีมนอาวัตตนีมายามคือมนกับใจคนใครเข้าใกล้เป็นต้องถูกครอบงำหมดระวังตัวให้ดีแต่บาลีไม่ต้องกลัวเพราะฝึกซ้อมมาดีนัดนี้จะสันโวให้อยู่ให้เข้าประตูเลยทีเดียวข่าวเข้าไปหาพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ที่ปาวาริกะอังกัมพวันพร้อมพวกพ้องบริวารกลมใหญ่การโต้วาทะก็เกิดขึ้นห้ามแกมมหาสันนิบาตอันมีประชาชนจำนวนมากไม่น้อยไปกว่าเป็นบอลทั้งหลายด้วยยมทั้งสองท่านเถียงเรื่องอะไรกันบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้ยมแน่นอนละยมเรื่องที่เถียงกันนั้นเป็นวิชาการชั้นสูงที่มีประโยชน์แก่การปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องขี้โมลาขี้หมายแห้งอย่างผู้หลับผู้ใหญ่บางแห่งได้ว่ากันและเรื่องที่ถกเถียงกันก็คือเรื่องกรรมนี้คนใช้เทคนิคว่าทันมีสามคือกายทันทันคือการกระทำทางกายวจีทันทันทางวาจามโนทันทันทางใจผู้ตรงทรงใช้คำว่ากรรมมีสามคือกายกรรมการกระทำทางกายวจีกรรมการกระทำทางวาจามโนกรรมการกระทำทางใจอุบาลีกล่าวว่าบรรดาทันทั้งสามนั้นทันทางกายสำคัญที่สุดขณะที่ผู้ตรงตัดว่าการกระทำทางใจคือความคิดสำคัญที่สุดหลังจากได้อภิปรายซักคัดค้านการพักใหญ่อุบาลีก็ถูกพระเจ้าองค์ค่อยๆต้อนเข้ามุมจนอัปปัญญาจะโต้ตอบแต่ได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งเสียงกองเชียร์ก็เงียบเก็บคุณยมปัญญาจนเขาไม่ใช่คนดื้อดึงเมื่อรู้ตัวว่าสติปัญญาสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ยอมรับจึงก้มกราบพุทธองค์เป็นวาจาขอถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์พุทธองค์ยกประหัตขึ้นปรามว่าอุบาลีคนมีชื่อเสียงเช่นท่านจะตัดสินอะไรลงไปขอให้ใครควรก่อนนั้นจะเป็นการดีพูดง่ายๆว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะคนดังคนเด่นเช่นอุบาลีเป็นถึงมือขวาเป็นสาวกมือขวาของศาสดามหาวีระทำอะไรลงไปแล้วย่อมก่อเกิดความกระทบกระเทือนต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสดาเชนจะกระเทือนหนักที่ว่าสาวกคนสำคัญละทิ้งศาสนาดั้งเดิมและที่สำคัญก็คือพุทธเจ้าจะถูกกล่าวหาว่าแย่งสาวกของพวกเขาไปด้วยแต่บาลีก็ยืนยันเจตนาเดิมแม้พุทธองค์จะเตือนถึงสามครั้งก็ตามเมื่อทรงเห็นว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงใจแน่แล้วจึงตัดอุบาลีท่านเป็นอู่ข้ามอู่น้ำของพวกนี้คนมาช้านานถึงจะมาเป็นสาวกของเราตถาคตแล้วก็ควรถวายทานแก่พวกนี้คนเหมือนเดิมทรงแสดงธรรมให้เขาฟังที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลคุณยมเรื่องอย่างนี้จากเรื่องนี้จะเห็นถึงความเป็นผู้ใจกว้างของพุทธองค์เห็นได้ชัดว่าพุทธองค์ไม่ใช่ศาสดาประเภทกระหายสาวกขนาดคนสำคัญอย่างอุบาลีมาเป็นสาวกพระองค์ยังไม่รีบรับกลับตัดเตือนให้เขาคิดทบทวนให้ดี

0: ก่อนเมื่อเขาเข้ามาเป็นสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยังทรงห่วงใยพวกเดรัจฉีกลัวว่าจะขาดผู้ประถมพระองค์จึงทรงมีพระเมตตาตัดให้อุบาลีถวายอาหารบิณฑบาตแก่พวกนิคนซึ่งเคยเป็นพระของเขาเหมือนที่เคยปฏิบัตินับเป็นพระมหากรุณาอันใหญ่หลวงทีฆตปัสสีผู้เคยเป็นผู้เคยเตือนอุบาลีทราบว่าอุบาลีทิ้งศาสนาเจนไปเป็นศิษย์ของพุทธเจ้าแล้วจึงรีบแจ้งแก่มหาวีระศาสดาของตนมหาวีระก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงแม้ที่ทีฆตปัสสียืนยันว่าเป็นจริงเพราะได้ไปเห็นมากับตามมหาวีระจึงไปยังคฤหาสน์ของอุบาลีเพื่อพิสูจน์ความจริงก็ได้เห็นจะเหมือนหลักฐานบางแห่งเหมือนหลักฐานที่มีการขนยากระชิยมนะพวกเฝ้าคฤหาสน์ไม่ยอมให้ท่านเข้าแม้ท่านจะบอกว่าจะไปบอกอุบาลีศาสดาของเขามาหาให้ออกมาต้อนรับเขาสั่งคนของตนให้เข้าไปปูอาสนะไว้ที่ศาลาบริเวณบ้านใกล้สมประตูแล้วให้ไปเชิญนิคนนาตบุตรพร้อมด้วยดีวานเข้าไปเมื่อศาสดามหาวีระหรือนิคนนาตบุตรเข้าไปเห็นคนที่เคยเป็นสาวกของตนนั่งอยู่บนอาสนะแล้วที่สูงกว่านะอื่นๆพร้อมผายมือเชิญให้ท่านหาอาสนะนั่งเอาเองตามสบายใจชอบใครมันจะไม่สะอึกเรายอมเมื่อวันก่อนยังกราบอาจารย์ก้นดงอยู่เลยวันนี้ทำท่าเป็นเหมือนบรมครูไม่สนใจไม่ให้เกียรติตาตดาของตนมหาวีระจึงพูดทั้งน้ำตาว่าอุบาลีนี่ท่านเป็นบ้าไปแล้วหรือสำนักโคดมใช้เวทมนต์กับใจเจ้าได้ถึงปานนี้เฉลิมอุบาลีกล่าวว่าถ้าการที่เรานับถือพระพุทธเจ้าเพราะมนต์กับใจมนต์กับใจนี้เป็นของดีจริงเพราะเป็นการกับใจที่ก่อเกิดประโยชน์มหาศาลมหาวีระกล่าวว่าชาวเมืองราชคฤห์นับตั้งแต่พระราชาลงมาต่างรู้ว่าอุบาลีเป็นสาวกของนิคนบัดนี้เราอยากรู้ว่าท่านเป็นสาวกของใครกันแน่หรือเราหรือสมณะโคดมอุบาลีจงห่มผ้าเฉวียงบางประคองอัญชลีไปทางทิศที่พุทธเจ้าประทับยืนแล้วกล่าวสรรเสริญพุทธเจ้าด้วยพุทธคุณร้อยบทให้มหาวีระฟังยังไม่ทันจะครบร้อยบทเลยมหาวีระทนฟังต่อไปไม่ไหวก็อักโลหิตอุ่นๆออกมาลูกน้องต้องเอาเปรมหามออกจากสนามยมออกจากคฤหาสน์เลยทันใดว่ากันว่าหลังจากนั้นมามหาวีระก็ป่วยกระสอบกระแสก็เส้นชีวิตในที่สุดพุทธคุณร้อยบทมีอะไรบ้างโยมเคยกล่าวไปแล้วแต่เพื่อให้เรื่องมันเข้าจุดจึงขอนำมาเล่าสู่ผู้ฟังต่อไปพอบาลีสวดคำบรรยายพุทธคุณยังไม่ทันจบครบร้อยบทศาสดามหาวีระหรือที่คนอัตบุตรก็ร้องว่าพอไม่อยากฟังแล้วแล้วก็กระอักโลหิตอุ่นๆออกมาลูกน้องต้องหามออกไปจากบ้านอุบาลีคฤหบดีอดีตมือขวาผู้กลายเป็นชาวพุทธ100%แล้วก็ป่วยกระสอบกระแสะสิ้นชีวิตในเวลาต่อมาชี้ช้ำก็ช้ำใจพุทธคุณร้อยบทนั้นชาวพุทธไทยไม่เคยคุ้นยมอาตมาจะขอกล่าวเป็นว่าขอนำมาเล่าเพราะเป็นพระ พุทธคุณที่กล่าวสรรเสริญโดยอุบาลีกลหบดีทำหลวงพ่อพุทธทาสได้แปลไว้ในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อาตมาจึงขออนุญาตนำมากล่าวดังต่อไปนี้ดูก่อนท่านผู้เจริญขอท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 1. เป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา 2. เป็นผู้ปราศจากแล้วจากโมหะ 3. เป็นผู้มีเสาเขื่อนเครื่องตึงจิตอันหักแล้ว 3. เป็นผู้มีชัยชนะอันวิชิตแล้วชนะเด็ดขาด 5. เป็นผู้ปราศจากแล้วจากสิ่งคับแขนสะเทือนใจ 6. เป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอด้วยดี 7. เป็นผู้มีปกติภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพุทธะ 8. เป็นผู้มีปัญญาเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จ 9. เป็นผู้ข้ามไปได้แล้วซึ่งวัฏสงสารอันครุขระ 10. เป็นผู้ปราศจากแล้วจากมนทินทั้งปวง 11. เป็นผู้ไม่มีการถามว่าใครว่าอะไรเป็นอะไร 12. เป็นผู้อิ่มแล้วด้วยความอิ่มในธรรมะอยู่เสมอ 13. เป็นผู้มีเหยื่อในโลกอันทรงคายทิ้งแล้ว 14. เป็นผู้มีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง 15. เป็นผู้มีสมณภาวะอันทรงกระทำสำเร็จแล้ว 16. เป็นผู้ถือกำเนิดแล้วแต่กำเนิดแห่งมนุษย์โดยแท้ 17. เป็นผู้มีสรีระอันไม่มีใครอันไม่มีในครั้งสุดท้าย 18. เป็นผู้เป็นอนรชนคือเป็นคนแท้ 19. เป็นผู้อันใครๆกระทำอุปมาไม่ได้ 20. เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันพึงเปรียบได้ทุเรียง 21. เป็นผู้หมดสิ้นแล้วจากเครื่องสงสัยทั้งปวง 22. เป็นผู้อันสัตว์เป็นผู้นำสัตว์สู่พบเดิม 23. เป็นผู้มีปัญญาเครื่องตัดกิเลสดุจหญ้าคาทิ้งเสียง 24. เป็นสารถิอันประเสริฐกว่าสารถิทั้งหลาย 25. เป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยคุณธรรมทั้งปวง26. เป็นผู้มีธรรมอันเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งปวง 27. เป็นผู้กระจัดความสงสัยของสัตว์ทั้งปวง 28. เป็นผู้กระทำซึ่งความแสวงแก่ปวงสัตว์ 29. เป็นผู้ตัดซึ่งมานะเครื่องทำความสำคัญมั่นหมาย 30. เป็นผู้มีวีรธรรมเครื่องกระทำความแก้วกล้า 31.เป็นผู้เป็นยอดมนุษย์แห่งมนุษย์ทั้งหลาย 32. เป็นผู้มีคุณอันใครๆกำหนดประมาณมีได้ 33. เป็นผู้มีธรรมสภาวะอันลึกซึ้งไม่มีใครอย่างได้ 34. เป็นผู้ถึงซึ่งปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนี 35. เป็นผู้กระทำความเกษมแก่สรรพสัตว์36. เป็นผู้มีเวทคือยานเครื่องเจาะแทงโมหะ 37. เป็นผู้ประดิษฐานอยู่ในธรรม 38. เป็นผู้มีพระองค์อันทรงจัดสรรดีแล้ว 39. เป็นผู้ร่วงกิเลสอันเป็นเครื่องข้องเสียได้ 40. เป็นผู้หลุดรอดแล้วจากบ่วงทั้งปวง 41. เป็นผู้เป็นดังพญาช้างตัวประเสริฐ 42. เป็นนอนสงบสงัดจากการรบกวนแห่งกิเลส 43. เป็นผู้มีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพสิ้นแล้ว 44. เป็นผู้พ้นพิเศษแล้วจากทุกข์ทั้งปวง 45. เป็นผู้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่อง 46. เป็นผู้มีปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนี 47. เป็นผู้มีมานะเป็นดุจธงอันลดลงได้แล้ว 48เป็นผู้ปราศจากแล้วจากราคะ49เป็นผู้มีการฝึกตนอันฝึกแล้ว50เป็นผู้หมดกิเลสเครื่องเหนี่ยวหน่วงให้เนิ่นช้า51เป็นผู้แสวงหาพบคนอันอย่าหลวง52เป็นผู้ปราศจากแล้วความคดโกง53เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาทั้ง3 54เป็นผู้เป็นผมแห่งสัตว์ทั้งปวง55เป็นผู้เสร็จจากการอ่านการล้างแล้ว56เป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์ในการกระทำทั้งปวง57เป็นผู้มีกมลสันดานอันสงังงัดแล้ว58เป็นผู้มียานเวทอันมีชิดแล้ว59เป็นผู้ทำลายซึ่งธานีนครแห่งเกียรติทั้งปวง60เป็นผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ทั้งปวง61เป็นผู้พ้นแล้วจากข้าศึกคือกิเลส62เป็นผู้มีตนอันอบรมถึงที่สุดแล้ว63เป็นผู้มีธรรมที่ควรบรรลุอันบรรลุแล้ว64เป็นผู้กระทำซึ่งอัตถะทั้งหลายให้แจ่มแจ้ง65เป็นผู้มีสติสมบูรณ์อยู่เองในทุกกรณี66เป็นผู้มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งเป็นปกติ67เป็นผู้มีจิตใจไม่แปรปรวนด้วยอำนาจแห่งกิเลส68เป็นผู้มีจิตไม่ฟูด้วยอำนาจแห่งกิเลส69เป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจแห่งกิเลส70เป็นผู้บรรลุซึ่งความมีอำนาจเหนือกิเลส71เป็นผู้ไปแล้วโดยชอบ72เป็นผู้มีการเพ่งพินิจทั้งในสมาธิและปัญญา
1: ความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐทานยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทางที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่ได้ปล่อยปละละเลยการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนภายหลังสองคนร้ายก่อเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดชลบุรีคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ตามที่สื่อมวลชนและสังคมมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์และการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นกรมราชทัณฑ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้และขอเรียนว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่ามิได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำหากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งก่อนปล่อยตัวได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษและการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดและพร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดกปชจต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเข้าจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน16รายพร้อมผู้นำพาชาวไทยจำนวน3รายบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ลักลอบเข้าเมืองได้ให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมนเจยจังหวัดพระตะบองและจังหวัดเสียมราชโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทยและได้ว่าจ้างผู้นำพาในอัตรา 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อคนเพื่อผ่าลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดจัดทำบันทึกการจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอาวาสสัปปายะคือการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจประการที่หนึ่งบ้านต้องสะอาดบ้านที่สะอาดจะช่วยลดเชื้อโรคฝุ่นสัตว์มีพิษแล้วก็จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเจ็บป่วยน้อยลงบ้านสะอาดโรคก็น้อยจิตใจก็สบายประการที่สองอากาศต้องถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแสงแดดส่องถึงไม่อับชื้นช่วยลดเชื้อราและทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่สามจัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่ลกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่ง ของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่เพราะการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่4บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะดีความดันก็จะลดลงและอายุก็จะยืนยาวประการที่5มีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆช่วยลดความเครียดทำให้อากาศดีทำให้จิตใจสดชื่นประการที่6บ้านก็ต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความโกรธมีแต่รอยยิ้มและมีคำพูดที่ดีซึ่งก็เป็นยารักษาทางใจชั้นยอดฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่คือบ้านที่เราอยู่ห้องที่เรานอนหรือที่อยู่ที่กินสถานที่นั้นล้วนมีผลต่อหัวใจสงบสุขก็อายุยืนวุ่นวายก็อายุสั้นประการที่สองโคจรสัปปายะที่หากินสะดวกสบายคือชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลรวมของสถานที่ที่เราไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโคจรสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนคือที่เราจะไปนั่นแหละเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าไปที่ไหนเกี่ยวข้องกับอายุทำไมคำว่าไปที่ไหนจึงเกี่ยวข้องกับอายุก็เพราะว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัดว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมย์การเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั้นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่ย่อมห่างไกลอบายมุขลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เมาไม้เทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเรืองลมที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านหมายถึงแหล่งที่เราบิณฑบาตที่เราบิณฑบาตมีความเหมาะสมระยะทางพอดีทางเดินสะดวกอาหารหาอาหารง่ายปราศจากสิ่งยั่วยุคือไม่ไกลจากชุมชนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไกลจากชุมชนเกินไปก็ทำให้ลำบากใกล้เกินไปก็พลุ้งพล่านประการที่3ผัสสะสัปปายะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นผลรวมของคำพูดที่เราใช้และคำพูดที่เราได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคำพูดที่สบายนั้นเป็นเหตุให้อายุยืนเพราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมแต่อีกคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ครั้งหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้นนท์ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัดสินเขาเกิดความเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนจากการตัดสินคนให้เป็นการเชื่อมั่นว่าเออคนเราจะเก่งได้ก็โดยการฝึกการหัดนะผิดเป็นครูนะก็ขอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองก็อย่าไปซ้ำเติมบ้างใครว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่เคียงข้างมาอ้าวไม่เป็นไรมาช่วยกันแก้จากการมองหาความผิดจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลคนที่พูดให้เป็นกุศลนั้นคนอยากเข้าใกล้เป็นคนที่มีมิตรเพิ่มครอบครัวอบอุ่นเพื่อนร่วมงานก็ไว้วางใจลูกหลานก็เคารพรักเมื่อเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นความเครียดก็น้อยลงเราก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาวประการที่4บุคคลสัปปายะชีวิตของเราก็เป็นผลรวมของคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนเอ๊ะทำไมแค่ว่าคนที่เราคบจะทำให้อายุยืนก็ลองพิจารณาดูว่าคบคนใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็จะเย็นตามคบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อนในที่สงบแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวสูดควันบุหรี่และฝุ่นพิษทุกวันนอนดึกเป็นประจำอยู่ในที่เสียงดังและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดหลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างเดินให้ได้วันละ 5,000 ก้าวอย่างนี้ก็อายุยืนแน่นอนประการสุดท้ายประการที่7อิริยาปฏสัปปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนอิริยาบถมีผลต่ออายุยืนอย่างมากประการที่1อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปประการที่2เดินให้ได้มากมากประการที่3นั่งให้ถูกท่าประการที่4นอนให้พอเขาจะมีวิชาหนึ่งในการบริหารร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลเราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวทคือมณีเวทนี่หลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิรปราการคือท่านจะผสมผสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปทำบุญทำทานที่โน่นที่นี่ก็นึกถึงว่าเราได้ไปภาคภูมิใจในตัวเองเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไปที่โน่นทำที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะสิ่งที่ว่าอันตรายเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งหมดทั้งมวล7อย่างนั้นยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้สึกของความลำพังอ้างว้างว้าวีเหงาความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้อายุสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจเยียวยาจิตวิญญาณเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาประการต่อมาเหตุแห่งอายุยืนประการที่สองคือรู้จักประมาณในสิ่งที่สัปปายะประการแรกจบไปแล้วทำสิ่งที่เป็นสัปปายะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีอยู่7ประการก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอยู่กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอกสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้นกำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพศัชปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราๆท่านๆเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยโน่นนี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่สามที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอายุมากกินแล้วจะอายุสั้นอาหารอายุสั้นกินแล้วจะอายุมากสุขภาพร่างกายของเรา มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ภายในมันย่อยยากมันก็ทำงานมากเมื่อทำงานมากมันก็สูญเสียพลังงานมากเมื่อสูญเสียพลังงานมากมันก็ต้องใช้กำลังมากผู้เฒ่าผู้แก่แทนที่จะมีอายุยืนยาว10ปีทานอาหารย่อยยากย่อยยากนะไม่ได้พินิจพิจารณาหรือไม่ได้ปฏิสังขาโยจากที่อายุยืน10ปีก็จะเหลือ5ปีจากที่อายุยืน5ปีก็จะเหลืออยู่2ปีซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาหารบางทีอาหารที่โรงพยาบาลนี่ก็สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ว่าจะให้หาอาหารอร่อยอร่อยมาให้เราทางโรงพยาบาลก็คัดสรรเลือกสรรอาหารที่ย่อยง่ายให้กับเราแล้วการบริโภคอาหารนี้ก็สำคัญมากก็ต้องถูกกับธาตุของเราด้วยคนเราก็มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในการมีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราจะทานอาหารอะไรเราก็ต้องดูว่าเราแพ้อะไรอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บางคนก็แพ้ตะกะแตนแพ้อาหารทะเลบางคนดื่มน้ำเย็นหน่อยก็หน้าบวมนะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการแพ้อาหารหรือแพ้ยาคุณหมอก่อนทำการรักษาก็จะถามก่อนเลยว่าแพ้ยาอะไรเนี่ยซึ่งธาตุของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากเป็นประการที่3ประการที่4เที่ยวไปในการอันสมควรคือเรื่องของเวลาคือในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาตื่นเวลาไหนไปทำงานกี่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลามันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเข้าบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญถ้ามุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่นี่ก็เป็นเหตุแห่งอายุยืนที่เรียกว่าอายุมากแต่สุขภาพดียิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ความสุขของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้ออัดข้อธรรมในวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของการยุติลงของการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ก็ขออนุโมทนาสาธุ

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลดำเนินรายการค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง9นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะกับรายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีเยี่ยมเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้องสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลง1ใน100ให้ฟังนะคะว่าเป็นเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นเดือนสำคัญด้วยค่ะเป็นเดือนแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็มีกิจกรรมเริ่มกันที่ข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะว่า10ปีมีไม่กี่ครั้งนะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็เชิญชวนประชาชนค่ะชมในด้านของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีงดงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็เชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะชมความงามความสวยงามในด้านของการฝึกกำลังพลฝีพายพระราชพิธีบนผืนน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเมื่อวันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้นะคะสัมผัสกับความพร้อมเพรียงของฝีพายความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเป็นการส่งกำลังใจให้กับกำลังพลตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งในด้านของตรงนี้นะคะในด้านของการฝึกตรงนี้ค่ะในส่วนของแผนงานนะคะซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศของทางกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมนะคะในด้านของกำลังพลด้วยการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแล้วก็นำเรือพระราชพิธีนะคะการเตรียมในด้านของท่าเทียบเรือจะเป็นอย่างไรรูปแบบในด้านของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศซึ่งครั้งนี้ก็ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนถึง52ลำด้วยกันแบ่งในด้านของการจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วความยาว 1,200 เมตรความกว้าง90เมตรนะคะโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมแล้วทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะในขบวนเรือพระราชพิธีก็จะประกอบไปด้วยเป็นเรียกว่าเรือสายริ้วกลางจำนวน10ลำนะคะเป็นเรือพระที่นั่งทรงจำนวน1ลำค่ะเรือพระที่นั่งนะคะทรงสำรองอีก2ลำแล้วก็มีเรือเขาเรียกว่าเรือทรงพระไตรหนึ่งลำนะคะเรือกลองในเรือกลองในนี่จะมีเรือกลองในแล้วก็เรือกลองนอกเรือตำรวจอีก3ลำด้วยกันค่ะมีเรือแซงจำนวน1ลำนะคะส่วนสายที่2นี่เป็นสายเขาเรียกว่าเป็นเรือสายริ้วจำนวนสูง2ริ้วด้วยกันนะคะเป็นเรือเขาเรียกว่าเป็นเรือประตูหน้า2ลำนะคะแล้วก็เรือพิฆาตอีก2ลำค่ะมีเรือรูปสัตว์ด้วยนะคะจำนวนถึง8ลำด้วยกันแล้วยังมีในด้านของเรือชักคู่อีก2ลำส่วนอันดับที่3นะคะเป็นเรือเรียกว่าสายริ้วนอกมีด้วยกันถึง2ลำมีเรือดั้ง22ลำถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรือแซงอีก6ลำด้วยกันนะคะในการจัดพระราชพิธีตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งนะคะในด้านของการซักซ้อมตรงนี้เป็น2รอบด้วยกันรอบเช้าก็จะเริ่มในด้านของการจัดรูปขบวนบริเวณของสะพานกรุงธนหรือไม่ก็ที่สะพานสังฮีในช่วงของเวลา10นาฬิกาก่อนที่จะมีการเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา10นาฬิกา20นาทีนะคะอันนี้คือช่วงเช้าค่ะส่วนในช่วงของรอบบ่ายก็จะเริ่มจัดริ้วขบวนกันนะคะจากจุดเดิมค่ะในช่วงของเวลา13นาฬิกาก็จะมีการผ่านในด้านของสะพานพระราม8นะคะช่วงของเวลา13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะชมกันได้นะคะแล้วก็เลือกเป็นจุดชมตามพื้นที่สาธารณะของริมแม่น้ำตลอดเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะชมกันได้นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะก็วันที่3ถึงวันที่6สิงหาคมนะคะจะเป็นการยกระดับการฝึกซ้อมเป็นการจัดรูปขบวน5ริ้วด้วยกันนะคะวันที่3ถึงวันที่6ค่ะส่วนวันที่7นะคะวันที่10แล้วก็วันที่11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าแล้วก็ออกจากท่าเทียบเรือด้วยเพื่อเป็นการสร้างความชำนาญหรือไม่ก็ความแม่นยำในการปฏิบัติงานตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะวันที่12สิงหาคม2569จะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การซ้อมย่อยในระดับต่อไปนะคะคือทุกจังหวะในด้านของการพายแล้วก็ความพร้อมเพรียงค่ะแล้วก็ทำอย่างไรนะคะไม่ให้สะท้อนถึงก็เรียกว่าทำในด้านของความแข็งแรงแข็งแกร่งระเบียบวินัยของกำลังพลด้วยแต่ก็ยังคงแสดงถึงก็เรียกว่าเป็นการรวมกันในด้านของการรักษาศิลปะแห่งสายน้ำสืบสารพระราชาประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะไป
เฝ้าชมหรือไม่ก็จะไปเป็นการบันทึกภาพความประทับใจได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกกันได้สถานที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางจราจรหรือไม่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะคะว่าใครที่อยากจะไปตรงนี้ค่ะแล้วก็นะคะวันที่เขาบอกว่านะคะทางกองทัพเรือก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569ตรงนี้ที่วัดอรุณนะคะวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบตรงนี้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ในช่วงของเวลา 18:00 นก็ประชาชนสามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จกันได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะให้ไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะคะบอกว่าทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะก็จะมีการประกอบเขาบอกว่าพิธีในด้านของบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์มีการจัดเตรียมในด้านของการสร้างนะคะฉากของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในตอนสีดาก็จะมีการเปิดจำหน่ายบัตรกันนะคะก็วันที่12สิงหาคมค่ะหรือไม่ก็ลองติดตามข้อมูลข่าวคราวข่าวสารกันได้ทาง Facebook ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะก็ที่หมายเลข0353529919นะคะ0353529919นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับในปีนี้นะคะของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบอกว่าก็มีการกำหนดการแสดงในด้านของโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูด้วยการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีของโขนรวมถึงงานช่างศิลป์นะคะของไทยที่เขาเรียกว่าประณีตเนี่ยให้มันกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็เปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ก็นะคะไม่เป็นเพียงที่ว่าเป็นมหรสพหรือไม่ก็น่าจะศิลป์ชั้นสูงเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการสืบสานรักษาหรือก็ต่อยอดในด้านของศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรอีกหนึ่งมิติที่สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้ค่ะทีนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานก็แล้วกันนะคะซึ่งทางกองทัพบกก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเชิญชวนนะคะน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบในด้านของศิลปะการวาดภาพนะคะสมัครเข้า

0: ถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความผูกพันใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานเปรียบดังเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติก็ว่าได้ในด้านของการนำพาประเทศชาติให้ดำรงคงไว้ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์รวมถึงในด้านของการสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามเนี่ยให้คงอยู่คู่กับเยาวชนสำหรับคนรุ่นหลังด้วยตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอาณาประเทศด้วยตรงนี้ค่ะพร้อมกับทรงพระเมตตานะคะแล้วก็ทรงห่วงใยต่อประสบนิกรด้วยโดยตลอดมาทำอย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นในด้านของพระราชกรณียกิจนานาประการผาสุกของประชาชนชาวไทยนะคะจะเป็นอย่างไรซึ่งครั้งนี้ค่ะทางกองทัพบกก็อย่างที่บอกไปนะว่ามีนโยบายที่สำคัญนะคะในด้านของการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติในด้านของการป้องกันปกปักรักษาในด้านของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทำอย่างไรให้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้สำหรับประชาชนด้วยโดยเฉพาะนะคะกลุ่มของเยาวชนให้เป็นการน้อมนำหรือไม่ก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งในการนี้ทางกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีการจัดนะคะประกวดในด้านของการวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยนะคะขึ้นมาประจำปี2569อยากจะให้เยาวชนนะคะได้ศึกษาค้นคว้าในด้านของพระราชนียกิจด้วยนะคะหลักการทรงงานแนวพระราชดำริแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยรวมถึงความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะร่วมการสืบสารความหมายผ่านในด้านของการวาดภาพอย่างสร้างสรรค์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแนวคิดจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราก็มีเสียงของคุณนิกรมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ครับและในช่วงนี้นะครับเราอยู่กันในช่วงของการสัมภาษณ์พูดคุยพิเศษซึ่งวันนี้สถานีวิทยุกองทัพบกของเรานะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นิกรแสวงหานะครับท่านเป็นครูชำนาญการทางด้านศิลปะเจ้าของสถาบันโกลเด้นอาร์ตด้วยนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินตามโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปี2569นะครับขณะนี้ท่านอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์นิกรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนนะครับว่าการประกวดวาดภาพตามโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยในปีนี้ครับอาจารย์นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเยาวชนให้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: จากภาพที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้นะครับก็คือ
1: ครับ
2: มากเกินความคาดหมายนะครับ
1: โอ้
2: นะครับทั้งหมดมีจำนวนภาพเข้าร่วมทั้งหมด 1,943 ภาพด้วยกันนะครับ
1: ก็จะแบ่งเป็นในส่วนของมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายรวมกันเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วในส่วนของฝีไม้ลายมือของน้องๆปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
2: สังเกตวันนี้เป็นวันการคัดเลือกรอบแรกนะครับช่วงเช้าจะเป็นเรื่องของมัธยมนะครับต้นม.1 ถึงม.3 เนี่ยภาพแต่ละภาพแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาระดับแรกนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดภาพองค์ประกอบภาพนะครับนะฮะได้ดีมากนะครับ
1: ครับผม
2: เป็นเรื่องสืบสารและต่อยอดในหัวข้อนะครับของโครงการก็คือสืบสารและต่อยอดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมสมเด็จพระนางเจ้านะครับ
1: ศ
2: ิริกิติ์พระพันปีหลวงของเรานะฮะ
1: ครับ
2: แต่ภาพแต่ละภาพนี่ถ่ายทอดได้เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดโครงการเด่นๆของพระองค์ท่านนะครับและที่ดิวิธีการใช้สียอมรับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับบางเทคนิคเนี่ยผมมีกรรมการหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเทคนิคแบบนี้มาแบบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับมีการพัฒนาในรูปแบบเยอะมากนะครับ
1: โอ้แสดงว่าน้องๆเนี่ยมีฝีไม้ลายมือที่เก่งกาจเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับในส่วนของเกณฑ์การตัดสินแล้วก็การให้คะแนนผลงานการประกวดวาดภาพของน้องๆที่ส่งมาจากทั่วประเทศพันกว่าภาพเนี่ยนะฮะหลักๆแล้วในปีนี้คณะกรรมการมีวิธีการดูมีวิธีการให้คะแนนยังไงแล้วก็ดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
2: เกณฑ์การตัดสินระดับภูมิภาคนะครับ เกณฑ์การตัดสินเนี่ยนะครับเราเอาแบ่งเป็นหัวข้อนะครับประมาณ5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความคิดสร้างสรรค์นะครับความหัวข้อที่สองคือความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนดหัวข้อที่สามคือการจัดองค์ประกอบภาพหัวข้อที่สี่คือให้สีสันรูปแบบใหม่นะครับ
1: ห
2: ้ามีความประณีตสวยงามข้อสำคัญคืองานต้องสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะไปสู้กันได้

0: ครับในรอบคัดเลือกนะครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเกณฑ์การตัดสินทราบว่าเขาจะมีการให้คะแนนเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มีการ เดินชมแต่ละภาพแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีการลงคะแนนกันณตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยการที่กองทัพบกเราได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนทั่วประเทศที่เขามีใจรักในงานศิลปะครับอาจารย์ได้มีเวทีในการรังสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ในมุมมองของอาจารย์เองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์คิดว่าน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดน้องๆจะได้อะไรกลับไปบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ในระดับแรกหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องๆ นะครับก่อนที่จะมาเขียนภาพในหัวข้อนี้เนี่ยต้องปรึกอะไรศึกษานะครับข้ เนื้อหาข้อมูลของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเพราะว่าภาพทุกภาพที่ถ่ายทอดออกมานะฮะมันต้องตรงกับเนื้อหาจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากเมื่อกี้คุยด้วยครั้งว่าเรื่องเทคนิคพิธีการเนี่ยซึ่งกองทัพได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้เนี่ยเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนภาพที่เยอะมากเนี่ยในกรณีที
1: ่ครับ
0: นะครับในกรณีที่น้องๆได้แสดงถึงศักยภาพน้องๆได้แสดงถึงฝีมือของเขาที่ออกมาเป็นภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความสามารถได้ดีมากสร้างความสามารถได้ดีมากแล้วก็ได้สร้างผลงานได้ดีมาก
1: โอ้นะครับโอ้นี่นะครับก็เป็นในส่วนของการที่น้องๆ นะครับเหล่านี้ได้มีการรังสรรค์ผลงานอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าอย่างบางเทคนิคการให้สีลายเส้นต่างๆเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันแปลกใหม่มากใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอ้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคแน่นอนเมื่อเราได้ตัวแทนระดับภูมิภาคก็จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไปทราบว่าจะมีความเข้มข้นที่มากเลยทีเดียวครับอาจารย์ไฮไลท์ที่เราทุกคนจะได้เห็นในรอบชิงชนะเลิศเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: จากตัวแทนทั้งหมดนะครับช่วงชั้นคือลักษณะของม.1 ถึงม.3 ม.4 ถึงม.6 เนี่ยเราจะมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบสุดท้ายจำนวนทั้งหมด16คนด้วยกันนะครับซึ่งนักเรียนเหล่านี้เดินทางมาจากส่วนต่างๆของภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะต้องเจอปัญหาที่หนักขึ้นนิดนึงก็คือเรื่องของโจทย
1: ์ครับ
0: ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่เราจะแบ่งโจทย์ไป2ประเภทก็คือในภาคกิจแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชกรณียกิจนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นลักษณะของการจับฉลากนะครับ
1: ครับ
0: ว่ากลุ่มไหนได้หัวข้อไหนนั่นหมายความว่าเราจะได้ผลงานที่แปลกไม่ซ้ำปกติอย่าง2ปีที่แล้วเราซ้ำว่ามันเป็นเนื้อหาตรงนี้ตรงนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องตรงนี้แน่นะครับมันจะไม่ซ้ำกันเลยแล้วเราสามารถเอาภาพวาดไปใช้หรือไปทำกิจกรรมอื่นเกี่ยวกับของกองทัพได้
1: โอ้เนี่ยนะครับอาจารย์แสดงว่าน้องๆที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศน้องๆจะไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับว่าตัวเองจะได้วาดอะไรแสดงว่าต้องมีองค์ความรู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะต้องอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะ
0: เราจะประกาศผลในประกาศผลหัวข้อในวันที่15
1: ครับ
0: เดือนหน้าคือเดือนสิงหาและเช้านักเรียนก็แข่งขันวาดภาพสดโดยใช้เวลาที่กำหนดทางกองทัพกำหนดไว้ให้นะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการประชันที่ใครหลายๆคนนะครับรวมถึงเราทุกคนทุกท่านเนี่ยที่ได้ติดตามโครงการเนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วก็รับชมกันนะครับอาจารย์ครับแน่นอนครับอาจารย์ว่าการแข่งขันทุกการแข่งขันเนี่ยย่อมต้องมีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบต่อไปแล้วก็น้องๆที่อาจจะยังไม่ได้ไปต่อตรงนี้อยากใช้อาจารย์ให้กำลังใจน้องๆทุกคนหน่อยครับอาจารย์ครับ
0: คือการแข่งขันย่อมมีคำว่าแพ้ชนะเนาะแต่ว่าในกรณีนี้การแข่งงานประเภทนี้ถ้าเราครูคิดว่านะครับว่าน้องๆอ่ะชนะทุกคนนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านบางครั้งเนี่ยน้องๆบางคนไม่ทราบอาจจะได้คำชี้แนะจากครูนะครับผู้สอนวิชาศิลปะหรือครูภาษาไทยอะไรแล้วแต่เนี่ยเมื่อเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอ่ะน้องๆเนี่ยได้มีความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งพระอีกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีเยอะมากนะครับแต่จุดๆเด่นๆหรือมากจุดเด่นของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือ10โครงการใหญ
1: ่
0: นะครับโครงการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าง10โครงการเด่นๆเนี่ยนะจะประกอบด้วยโครงการป่ารักน้ำนะครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการอุรักพันธ์เต่าทะเลนะครับฟาร์มตัวอย่างพระราชกิจนะสถาบันเศรษฐกิจศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับแล้วก็ศาลาลุมใจก็คือห้องสมุดทั่วประเทศไทยนะครับโครงการอัยการอัยการสภากาชาติไทยโครงการโขนพระราชทานและชุดไทยพระราชยมนอกนั้นจะมีโครงการอีกเยอะมากมายที่พระองค์ท่านสร้างให้กับเยาวชนสร้างให้กับประเทศไทยนะครับ
1: เนี่ยนะฮะก็จะทำให้น้องๆได้รับรู้รับทราบถึงโครงการและพระราชกรณียกิจเหล่านี้นะครับล้วนเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอบคุณในส่วนของกองทัพบกก่อนนะครับที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งเปิดโอกาสเปิดเวทีให้กับน้องๆได้มีโอกาสแสดงในเรื่องของฝีไม้ลายมือในงานศิลปะไม่มากนักนะครับที่เวทีระดับประเทศจะมีการให้เยาวชนได้มีการวาดภาพในเรื่องราวที่เป็นคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็เปิดเวทีแบบนี้และอีกส่วนหนึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมทั้งอาจารย์นิกรแสวงหาด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการตัดสินในปีนี้แล้วก็ได้ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์พูดคุยในวันนี้ด้วยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยทีเดียวครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะน้องณัฐาแล้วก็อาจารย์นิกรแสวงหาด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็คงอยากจะทราบนะคะว่าใครกันแน่ที่จะได้ในด้านของการชนะการประกวดนะคะวันที่14ถึงวันที่17สิงหาคมก็จะทราบข่าวกันแล้วนะคะก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะส่วนความคืบหน้าในด้านของโครงการการประกวดดนตรีร่วมสมัยกีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปี5นะคะก็จะมีการตัดสินการคัดเลือกนะคะให้เหลือส่วนละ1ทีมนะคะเป็นการเข้าชิงในรอบชิงชนะเลิศค่ะสำหรับการแข่งขันรอบนี้นะคะจากกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4พื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะรวมแล้วก็5ทีมด้วยกันจะมีการประกวดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะคะก็ระหว่างวันที่17ถึงวันที่19สิงหาคมลูกใครหลานใครนะคะรักใครชอบใครก็อย่าลืมนะคะไปส่งเสียงแรงเชียร์กันได้ทีมไหนจังหวัดไหนอย่าลืมนะคะไปส่งเสียงเชียร์กันได้นะคะว่าใครจะชนะลูกหลานของเราค่ะแล้วก็อีก1โครงการนะคะเป็นโครงการดีๆเหมือนกันค่ะเป็นโครงการร้อยกองนะคะวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในด้านของภาษาวรรณศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติให้ทรงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบต่อไปนะคะก็มีการรับผลงานกันจนถึงวันที่10สิงหาคมเดือนนี้ค่ะแต่ว่าจะมีการประกาศผลกันก็วันที่30สิงหาคมนะคะสมัครกันได้จนถึงวันที่10อย่างที่บอกไปนะคะก็ที่ช่องทางของการสมัครนะคะที่เว็บไซต์ของ www.niyomthai.or.th นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข024570068ต่อกันที่หมายเลข5211นะคะ024570068ต่อกันที่521นะคะก็ลองดูว่าถ้าใครชอบในด้านของบทร้อยกองตรงนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดวงแล้วค่ะก็โบกมือลา นะคะแล้วก็ส่งเพลงนี้ให้ฟังก็แล้วกันนะคะยิ้มสู้สำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับบังซันคนร้ายก่อเหตุยิง1ศพภายในวัดบึงทองหลางใช้ปืนลั่นไกปิดชีพตนเองต่อหน้าแฟนสาวที่ห้องพักในซอยคูบอน27หลังถูกตำรวจกว่า100นายระดมทีมไล่ล่าสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: จากกรณีที่นายนพรัตน์หรือบางสันอายุ23ปีบุกไปยังวัดบึงทองหลางแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพก่อนใช้อาวุธปืนยิงนายโพคไคอายุ27ปีเสียชีวิตขณะกำลังร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพของแฟนสาวซึ่งเป็นเพื่อนของตนเองก่อนพาแฟนสาวหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดหน่วยอรินทราชกว่า100นายระดมกำลังไล่ล่าเข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรซอยคูบอน27เขตคันนายาวกรุงเทพโดยบังสันพร้อมแฟนสาวหลบหนีมากบดานอยู่ภายในห้องพักชั้น2ตึก23เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่ไม่เป็นผลและผู้ต้องหามีการยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่กระทั่งเวลา 2:14 นมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดหน่วยอรินทราชจึงนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องพักและช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนนายนพรัตน์ได้ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองมีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะอาการสาหัสแต่ยังมีชีพจรอยู่เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยปั๊มหัวใจก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลศิรแพทย์รามอินทราแต่นายนพรัตน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดสำหรับชนวนเหตุสลดในครั้งนี้สืบจากแฟนสาวของนายนพรัตน์เป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาของผู้เสียชีวิตรู้สึกโกรธแค้นและมีการโต้เถียงกันจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงประกอบกับบังสันมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียชีวิตจึงได้เตรียมอาวุธปืนมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัดก่อนจะหลบหนีมาที่ห้องพักและจบชีวิตตัวเองในที่สุดช่วงต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
4: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังตึงเครียดหนักล่าสุดทางการอิหร่านประกาศชัดว่าพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาดหากสหรัฐยังเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านเพิ่มขึ้นด้านกองทัพคูเวตเผยว่าสามารถทำลายโดรนที่ถูกส่งมาจากฝั่งอิหร่านเพื่อพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหลายแห่งในคูเวตได้สำเร็จและที่ยูเครนประธานาธิบดียูเครนได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกอีกครั้งให้จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ยูเครนหลังรัสเซียโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาและข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐเปลี่ยนท่าทีโดยยังไม่ตกลงที่จะอนุญาตให้ยูเครนผลิตขีปนาวุธแพทริออตได้เองส่วนที่กรุงมอสโกของรัสเซียได้เกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก21คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนปิดท้ายที่สถานการณ์ผู้อพยพหลั่งไหลข้ามพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลจากโมร็อกโกเข้ามาในสเปนทางการสเปนเผยว่าขณะนี้ผู้อพยพกว่า 48,000 คนจาก 60,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาในสเปนสมัครใจเดินทางกลับโมร็อกโกแล้วอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
5: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
6: 90169
7: หลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
8: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-16
7: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691 2901691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
16: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี้
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกสถานีเลยนะจ๊ะ
1: โอ้โหนี่จทล1197วันนี้พร้อมกันเลยกับวสป711
0: นาน
1: พร้อมกับวสป1449
0: นาน
1: พร้อมกับจส1
0: พร้อมกันเลย
1: พร้อมกับตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
0: 7 97เจ็ดห้าใช่ไหม
1: ใช่
0: จำแม่นแล้ว
1: 91.75 ก็มีนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: นู่นแล้วครับตำรวจภูธรภาค9
0: ภาค9นี่คือ
1: จังหวัดสตูล
0: สตูลนะ
1: ตำบลบ้านแพอำเภอบ้านแพนะ
0: สวัสดีชาวสตูลด้วยนะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จังหวัดปราจีนบุรี855 AM
1: เมื่อวานนี้คุณแม่จากศรีมหาโพธิสั่งซื้อดึงรวงไปแล้วบอกลุงช้างโชเล่
0: ว่าไง
1: จะเลิกจัดคลื่นนี้แล้วเหรอ
0: โอ
1: ้จะด่าแย่เลยบอกผมไม่ได้เลิกจัด
0: อยากไม่เลิกกันนะ
1: ผมเลิกจัดที่ชายบาดาล นู่น
0: ชายบาดาล ลพบุรี
1: ที่ทุ่งสงนู่น
0: นั่น
1: ตอนนี้ย้ายจากทุ่งสงมาอยู่สตูลแล้ว
0: คิดถึงชาวสตูลนะดิ
1: แล้วก็ย้ายไปอยู่นู่นกาญจนบุรีเนี่ย
0: กาญจนบุรี
1: พี่น้องเกษตรกรฟังกันเยอะนะ
0: เลยก็มานำสินค้าแนะนำกัน
1: วันนี้ไปส่งร้านบ้านพี่อำนวยนะ1ตันนะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียว1ตัน
1: ตำบลสายทองอำเภอป่าโมก
0: จังหวัดอ่างทองทอง
1: ผมคิดว่าเป็นอำเภอชัยโยนะตรงหลวงพ่อทวดถนนสายเอเชียเนี่ย
0: มาเขตติดต่อ
1: หลังบ้านก็ชนกันนะ
0: มาขึ้นตำบลอะไร
1: ตำบลสายทอง
0: สายทองก็ป่าโมก
1: ป่าโมก
0: ป่าโมก
1: ไปมาโมกโชคดีเจอเจ๊หมู
0: เจ๊หมูมีสินค้าของเราขายทุกอย่าง
1: ยกเว้นปุ๋ยหอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวที่ต้องสั่งซื้อจากลุงช้าง
1: หรือไม่ต้องขับรถดองแดงดองแดงมาซื้อที่บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
0: ซื้อไปมากแล้วก็มา
1: สอบสองสอบเนี่ย
0: ซื้อ10ลูกขึ้นไปต้องสั่งลุงช้างเขา
1: ขับรถมาเองนี่มันต้องแบกเองเลยนะ
0: ยุ่งเงินเหนื่อย
1: ส
0: ั่
1: งซื้อลุงช้างในยกขึ้นรถส่งให้ถึงบ้านเลี้ยงให้อย่างดีนะ
0: ท่านจะต้องการสัก10ลูกเอาขาคนข้างบ้านมาร่วมด้วยสักอีก10ลูกจะได้ตันนึงอ่ะนะ
1: ใช่จะได้ของแถมสิ
0: ใช่เราจะได้ของแถมด้วย
1: ถ้าซื้อ2ตันนี่แถมครึ่งตันเลยนะ
0: แถมวันที่12นะ
1: ครับผม
0: แล้วถ้าซื้อมากกว่านั้นล่ะ
1: โอ้4ตันแถมตันนึงอ่ะ
0: นานนะ
1: ครับผมปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะจ๊ะ
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียว
1: ฝนตกแล้วนี่แต่ไม่ไปส่งนะสตูลชุมพรนี่ไม่ไปนะ สตูลกับชุมพรนี่ต้องส่งเม็ดฟู่ไป
0: เม็ดฟู่ก็ได้ส่งไปง่าย
1: ดึงรวงก็ได้
0: ดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยนะ
1: ไอ้ที่นี่ดึงรวงนี่มันไม่ใช่ปุ๋ยนะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินวัสดุปรับปรุงดินนะ
0: อ
1: ันนี้เขาไปเร่งรวงไปดึงรวงเมื่อวานในบ้านหมี่ก็สั่งไป1กระปุก1ขวดเลยบอกทำนาอยู่30ไร่นี
0: ่
1: พอดีแหละขวดนึงผสมน้ำ400ลิตรอ่ะ20 30ไร่ทำไมสบายอยู่แล้วที่หนองเกวียนหักเนี่ยนะแต่ไม่ใช่หนองไซขาวหนองไซขาว
0: หนองไซขาวเนี่ย
1: ครับวันนี้พี่น้องที่อยู่แถวแถวท่าโขลงแถววัดไรอ่ะนะ
0: ว่าไงอ่ะนะ
1: ถ้าอยากได้ดึงรวงก็บอกพี่บิดาเขานั้นจะได้เอาไปด้วย
0: อ๋อวันนี้ไปขายที่วัดไ
1: ร
0: ตลาดนัดวัดไรเนี่ยนะ
1: ครับแต่ก็ไม่ได้มีเอาไปนะไม่มีไปต้องสั่งซื้อหรือไม่ก็โทรหาพี่บิดาพี่บิดาจะได้มารับไปเน
0: า
1: ะ
0: เขาจะได้เตรียมไป
1: ขวดละ1,000บาท
0: 2ขวดละ
1: 1,500 บาท
0: เอาสัก3ขวดอ่ะ
1: จ่าย 2,000 ก็พอ
0: โอ้
1: นะเฮ้ยตกขวดละ500นะแต่ขวดแรกซื้อแพงหน่อยนะจะมาสั่งซื้อแบบพี่ทองใบก็ไม่ได้นะ
0: เขาสั่งยังไงทองใบอ่ะ
1: เอาวันนี้สั่งขวดนึงพรุ่งนี้สั่งอีกขวดนึงมะรืนสั่งอีกขวดนึงอันนี้ 3,000 นี่เห็นเลย
0: เอ้
1: าบอก3ขวด 2,000 ไงก็ให้สั่งทีเดียวสิ
0: ทีเดียว3ขวด 2,000
1: เออ
0: ถ้าขาดขวดเดียวถ้าซื้อขวดเดียวก็ 1,000
1: ใช่เหมือนไอ้ฟู่เรานั่นแหละ
0: เ
1: ม็ดฟู่ผสมน้ำ200ลิตรต่อ1เม็ดเนี่ยนะกล่องนึงมี5เม็ดนะ ก็อันนี้ก็ได้5ไร่เม็ดนึงอ่ะนะ
0: เม็ดละ5ไร่กล่องนึงก็25ไร่อ่ะ
1: เออพันเดียว
0: เออ
1: ซื้อ2กล่อง
0: 2กล่องก็ 1,500
1: 3กล่อง
0: 2,000
1: น่ะ
0: อย่ามาซื้อกล่องหลังไม่ได้เอา
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ตะดี้ก็ไม่ได้นะ
1: ของมารวยเหมือนกันซื้อเม็ดฟู่กล่องนึงซื้อดึงรวงขวดนึงได้ 1,500
0: ได้ได
1: ้อ้าวโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691
1: จดทันไหมนะบอกท่านแฟนรายการเราจดจดทันอยู่แล้วเนาะ
0: ทันเด็ก
1: ครับผมมาดูเรื่องฝนฟ้าหน่อยสิเมื่อคืนที่ผักไห่ที่มหาสอนก็ตกจังเลยนะ
0: มหาสอนบางขามเนี่ยนะ
1: ที่บ้านผมไม่ตกเลยนะมันเป็นตัวแรงหรือเปล่าที่บ้านลุงโชเล่ตกปะ
0: ไม่ตกนะ
1: บ้านกันเราอยู่ใกล้กันนะเน
0: า
1: ะ
0: มันทำท่าจะตกแต่มันก็ไม่ตก
1: ฮึมฮึอย่างนั้นเลยภาคเหนือวันนี้ร้อนเลย70นะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตาก
0: กำแพงเพชรอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลกนะ
1: จากตากมาพิษณุโลกไม่อ้อมไปกำแพงอ้อมไปอุตรดิตถ์งั้นแหละไม่ผ่านสุโขทัยไปนะ
0: คงมองไม่เห็นละมั้ง
1: เออมองไม่เห็นสุโขทัยแต่แล้วนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
1: ที่ไหนบ้างอ่ะ
0: 6ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนม
1: แล้วก็
0: จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อ้าวนี่ก็ฝนตกกันนะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักเป็นบางแห่งทั้งจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรี
1: แล้วก็ราชบุรีนะครับลพบุรีมีนะถ้าโขลงนะ
0: ถ้าโขลงเซ็นเตอร์ดินะ
1: เขาสมครนะคุณชำนาญเขาสมครนะ
0: นี่เขามีสินค้าของเราขายอยู่แล้ว
1: นครสวรรค์นี่ก็มี
0: ร้านไหนอ่ะ
1: มีจีงวันจันช่องแคร์มีป้าใหม่1999
0: เออ
1: ร้านเจตุกลิ้มเป็งหวดอยู่โกกพระ
0: นั่น
1: นี
0: ่ไปซื้อกัน
1: ร้านรวมยาทรบกสตาคลีอย่างเงี้ยนะครับ
0: มีขายนะ
1: ครับ
0: อืม
1: กาญจนบุรีแล้วเร็วๆนี้จะมีขายนะ
0: มีไง
1: เดี๋ยวยังไม่มีตอนนี้สั่งซื้อไปก่อนเนี่ย
0: อืม
1: ราชบุรีมีนู่นบ้านโป่ง
0: บ้านโป่งราชบุรี
1: บ้านปู่เสริมสายทองนู่นบ้านโพคู่ตำบลปากแรดนะ
0: ไปซื้อได
1: ้ที่ภาคตะวันออกครับฟังอยู่ที่855ตอนนี้นะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดเนี่ย
1: ชลบุรีไม่มีไงล่ะนะชลบุรียังไม่มีตกนะถึงตกกับปล่อย
0: ๆครับ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฟังอยู่ที่ชุมพรมีตกไหม
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละแค่40อ่ะ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: พี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฟังตำรวจภูธรภาค9ใช่ไหมล่ะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตเท่านั้นแหละ
0: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ60ครับ
0: อันนี้การเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ย
1: นะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันทุกวี
0: ่
1: โดยมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: ปวดเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: รับประทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ
0: 200บาทเนี่ย
1: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึง
0: ก็รับประทานแบบชนิดแคปซูลนะ
1: กระปุกละ
0: 300บาทเนี่ย
1: ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: อันนี้2กระปุก500บาท
0: ซื้อ4กระปุกก็ 1,000 บาทเนี่ย
1: จะได้แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: กระดูกลั่นก๊อปแก๊ปล่ะ
1: ใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปก็ต้องน้ำมันงาดำมาเด้อ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ครับผม
0: กระปุกหนึ่งก็300บาทเนี่ยนะ
1: โอ้ยมีตั้ง60เม็ดนุ่น
0: แต่ถ้าซื้อกระปุกเดียวจะเสียค่าจัดส่งเนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกสิจะได้ไม่เสียค่าส่ง
0: 600บาทราคาเดียวกันนู่นมาละคีโนกันนะ
1: ใช่
0: มะละกินกก็เหมือนกันเนี่ย
1: ใครที่เป็นเบาหวานกินเถอะกินยาโรงพยาบาลด้วยกินมะละกินกเข้าไปด้วยแหละ
0: ควบคู่กันไป
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งกระปุกเดียว300บาทเสียค่าส่งนะ
0: ใช่เหมือนกัน
1: ถ้าอยากจะเอากระปุกเดียวก็ได้แต่ว่าต้องมีงาดำอีกกระปุกนึงราคาเดียวกันน่ะ
0: ราคาเดียวกัน
1: 2อย่างเนี่ยนะเหมือนกันซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกครับ
0: นั่นๆ
1: ใครที่ไปซื้อตามร้านค้านะโปรดบอกเขาด้วยว่าเนี่ยที่ลุงช้างโฆษณาเนี่ยมันจะมีรูปลุงช้างนะ
0: เบอร์โทรลุงช้างด้วยนะ
1: มีคำว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: จำไว้อย่าไปซื้อมั่วเมียไปซื้อในแพลตฟอร์ม แล้วไม่ได้อย่างใจแล้วก็บอกแหมไม่สมคำล่ำลือเนี่ยนี่วงการพระเอาอีกแล้วครับ
0: พระแบบไหนอ่ะ
1: เขาไปเจาะมุมมืดวงการสงฆ์ล้างบางพระผู้ใหญ่
0: เป็นไงพระผู้ใหญ่
1: แล้วม
0: ี
1: ข้าราชการยักย่องเงินวัดอะไร
0: อ๋อไม่มีพระกำนันนะ
1: เออไม่มี
0: มีแต่พระผู้ใหญ่
1: พระอบตก็ไม่มี
0: อืม
1: เบื่อแล้วเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยนะครับมันเยอะขึ้นเหลือเกิน
0: อืม
1: เพราะว่าศรัทธากลายพื้นที่เป็นพื้นที่ไร้การตรวจสอบไงทุกครั้งเราจะหยอดเงินลงตู้บริจาคหรือแม้กระทั่งวัตถุมงคลเราเชื่อเสมอว่าเงินนั้นจะถูกนำไปบำรุงพระพุทธศาสนา
0: ใช่ใช
1: ่แต่มีกรณียักย่องเงินวัดไร่ขิงเนี่ย
0: เริ่ม
1: ต้นมาก่อนเลยสังคมกำลังตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นและทำให้เห็นว่าระบบการบริหารจัดการเงินของวัดของไทยเนี่ย
0: วัดไทยกำลังจะมีช่องโหว่ชะกันนะ
1: ด้านพระมหาสุดสาครสุมุระยะยาโนนะครับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายคณะสงฆ์ได้สะท้อนความจริงอันน่าตระหนกนี้ได้ว่าเมื่อไม่ได้นิยามความหมายของคำว่
0: า
1: ศาสนสมบัติของวัดคืออะไร
0: เงิน
1: ที่โยมเขาบูชาวัตถุมงคลหรือตู้บริจาคหรือสังฆทานหลายที่ไม่ได้ระบุไว
0: ้โดยแจ้งชัดเจนว่า
1: จะตกเป็นสมบัติของวัด
0: หรือว่าของสงฆ์ของส่วนตัว
1: หลายที่เงินไม่ได้เข้าวัดนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
1: จากที่ไหนเนี่ย
2: วังน้อยไงวังน้อย
1: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊า
0: วังน้อยนะ
1: วังน้อยวังน้อย
0: อยุธยาเนี่ย
1: พระนครศรีอยุธยาที่วังน้อยแล้วก็มีร้านบุญช่วยโอสถมีแต่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
0: แถวนั้นไปซื้อได้นะร้านบุญช่วยโอสถ
1: พวกน้ำมันงาดำพวกไทยแคลพัดอะไรไม่มี
0: ต้องการซื้อ
1: มีแต่ไทยทิพย์โอสถไม่ว่าจะเป็นบุญช่วยโอสถหรือจะเป็นร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยหรือจะเป็นร้านยาดีเพชรหลังบอกก็ไม่ใช่ทีร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยหรือร้านอาม่าขายไข่ไก่มีแต่ยาไทยทิพย์โอสถอย่างอื่นไม่มี
0: ไปซื้อกัน
1: ครับเรื่องของเงินวัดเนี่ยมันไม่ได้เข้าวัดหรือมันเข้าวัดเนี่ยคำพูดที่ยืนยันว่ามีโครงสร้างเรือรางเป็นเส้นแบ่งระหว่างเงินส่วนตัวของพระกับเงินของวัดถูกทำให้คลุมเครือ
0: ประกอบกับทางด้านวัฒกรรมเนี่ย
1: ความกลัวเรื่องบาปกรรมที่ทำให้ญาติโยมไม่กล้าตั้งคำถาม
0: วัดหลายวัดหลายแห่งเนี่ยนะ
1: จึงกลายเป็นพื้นที่มืดมนที่ยากจะตรวจสอบครับ
0: ดังนั้น
1: การแก้ปัญหานี้ไม่ใช่การไล่จับพระอมาศึกศึกเป็นลาย
0: ๆแล้วมันก็ไม่จบไป
1: มันไม่จบนะมันก็มีอีกนะนึกว่าศึกแล้วจะจบหรือมันไม่จบมันคือการปฏิรูปวงการสงฆ์อย่างเป็นระบบโดยมีหัวใจสำคัญสองประการ
0: นะ
1: ประการแรกก็คือการแก้กฎหมายเรื่องศาสนสมบัติของวัดและการถ่วงดุลอำนาจของเจ้าอาวาส
0: ให้ชัดเจนและก็
1: อย่างที่สอง
0: อย่างที่สองก็คือ
1: ให้ความรู้และพัฒนาระบบบัญชีวัดอย่างถูกต้อง
0: ทั้งวัดทั่วประเทศเนี่ยนะ
1: ต้องมีความรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามมาตรฐานสากล
0: แล้วก็มีคณะกรรมการวัดรวมอยู่ด้วยดูแล
1: ยังเปิดเผ
0: ยด้วย
1: แล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็มาฝากไว้หน่อยนะ
0: เรื่องของวัด
1: แล้วเดี๋ยวนี้ไปทำบุญเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีสำนักพุทธเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยจดคอยอะไรให้นะครับ
0: ตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ทำบุญก็ง่ายแล้วก็มีสแกนได้เนี่ย
1: ครับเรื่องไตเป็นเรื่องสำคัญนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องตับเรื่องไตต้องได้รับการดูแลนะเพราะนั้นแล้วเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้อย่าลืมนะถ้ามันมีปัญหาเรื่องไตหมอก็บอกว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายมาหาหมอเนี่ยไตมันเริ่มเสื่อมแล้วนะแต่ยังไม่ได้สั่งให้ฟอกไตอันเนี้ยไม่ต้องตกใจงดของเค็มแค่นั้นแหละ
0: งดเค็มน้อยเค็มลงไป
1: งดเหล้าทั้งนั้นแหละอย่ารอจะให้เข้าพรรษาเลย
0: เหล้านี่ตับแข็งเยอะนะ
1: ใช่
0: ต้องงดผมนี่เข้าพรรษาทุกปีนี่
1: เข้าพรรษาทุกปีงดเหล้าทุกวันหรือวันเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เช้าเข้านะ
1: พอบ่ายๆหน่อยเป็นไง
0: เข้าก็ออกวันเข้านะ
1: เข้าตอนเช้ามันลงมาถึงบ้านก็ออกรู้วิ
0: ปฏิบัติให้ได้ศีลห้ามันก็ดีอยู่แล้ว
1: ก็งดเหล้าเข้าพรรษาหรือว่าง
0: ดเค็มลงไป
1: งดเค็มลงไปเข้าพรรษานี่ก็เบาๆได้ไม่จำเป็นต้องงดแล้วนะพอกรึบกรับพอเป็นกระสายยาใช่ไหมล่ะแต่ที่ทางที่ดีก่อนนอนเนี่ยอย่าไปกินมันของเค็มเนี่ยนะเอาด้วยความปรารถนาดีจากโปร
0: มิก ออย
1: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุงนะฮะ
0: โบรมิกออย
1: 2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจ๊ะ
0: โบรมิกออย
1: โบรมิกออย2กระปุก650ราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านของดีแคร
1: ์ครับ
0: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: ใช่
0: มีเป็นแบบซอฟเยล
1: เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: 2กระปุก650
1: ถ้าได้เดือนนึงซื้อ4กระปุกแถมปีหนึ่งกระปุก
0: 1,300บาท
1: ครับผม
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: ครับเมื่อวานเกิดมีการยิงกันในวัดบึงทองหลังเพราะว่าเพื่อนรุ่นพี่แค้นทำปืนลั่นใส่เมีย
0: บุกรัวยิงดับกลางงานศพเนี่ยนะ
1: ครับผมกำลังจัดรายการอยู่จ้าส่งข้อความมาในไลน์เลยนะครับผ
0: ม
1: จากตำรวจภูธรภาค9สตูลนู่นนะ
0: สตูลไง
1: จากเหตุการณ์ระทึกนะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งมีการยิงกันในบริเวณหน้าศาลา16วัด
0: บึงทองหลางแขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
1: มีคนเสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ2รายส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวทั้งนี้พบว่าในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าศาลา16
0: พบศพของนายโพไคใช่ไหม
1: หรือว่าในเกียร์อายุนาม27ปีครับ
0: นอนหงายจมกองเลือดอยู่ในชุดเสื้อยืดเนี
1: ่ยแขนสั้นสีดำกางเกงยีนนะ
0: ถูกยิงที่บริเวณลำตัวแล้วก็ศีรษะ
1: ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.รวมแล้ว8ปลอกเก็บไว้เป็นหลักฐานนะ
0: สงสัยจะยิง8นัดแล้วมั้งนะ
1: มันคงไม่9แล้วนะ
0: นอกจากนี้ยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีก2รายคนแรกชื่อว่าน
1: ายโยธินอายุ26ปีถูกยิงที่ขาทั้ง2ข้างนะ
0: แล้วก็นาย
1: อุสมะหรือว่าอุ
0: สมะ
1: ถูกยิงไปอีก2ข้างเหมือนกันขาซ้ายขาขวา
0: และพลเมืองดีก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้สุดนะ
1: สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายโพไคผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งได้รับการประกันตัวมาจากท้องที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
0: คดีเกี่ยวกับทำปืนลั่นใส่นางสาวนัทวิภา
1: ครับ
0: อายุ22ปี
1: เมื่อวันที่29เนี่ยแล้วผมจะมาวัดที่วัดแห่งนี้แล้วก็แกก็มาขอกมาศพ
0: ที่ศาลา6ก็ได
1: ้ครับ
0: มาติดกันเนี่ย
1: ก็อยู่ที่วัดนี้แหละไปขอกมาเต็มจะมานั่งฟังพระน่ะ
0: หลังจากนั้นนายนพรัตน์หรือว่าบังสันเนี่ย
1: อายุ23ปีขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงนะ
0: ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาในวัดมาด่าคอผู้ตาย
1: เออแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงใส่ทั้งนั้นแหละ
0: หลังจากนั้นก็หนีไป
1: อยู่ทําไมเล่าไปที
0: ่คดีจากการสอบถามในเอ
1: บอกว่านางสาวณัฐวิภากับนายโพไคได้ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
0: เป็นอะไรกัน
1: เป็นแฟนกันมา5ปีวันนี้โพไคก็ได้รับการประกันตัวออกมาม
0: างานศพเพื่อมาขอขมา
1: ร้องไห้ร้องห่มบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุปืนมันลั่น
0: พอมาถึงเป็นไง
1: ขับไปรดน้ำศพขอขมาเรียบร้อยก็ออกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอก
0: จากนั้น
1: มีผู้ชายผู้หญิงเดินมาซึ่งเป็นคนรู้จักกันนายโพไคเนี่ยแหละ
0: แล้วก็ไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันไม่รู้ว่าคุยอะไรกันคุยกันนานเหมือนกัน
1: เพื่อนก็อยู่กันมาเยอะแยะหลายคนนะมาเป็นสิบนะ
0: สิบคนละโพไค
1: ก็ไม่ได้ด่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยผู้หญิงอ่ะป
0: ร
1: ากฏว่ามือปืนเนี่ยจะด่าว่าคนตายต้องมาเสียชีวิตเพราะมึงนี่แหละชี้หน้าโพไคไง
0: โพไค
1: ไม่เถียงไม่เถียงไม่เถียง
0: ไม่ได้ทำอะไร
1: ผู้หญิงก็ด่าใหญ่เลยนะ
0: ด่าผู้ชายเลย
1: พอด่าเสร็จไอ้คุณผู้ชายที่มาด้วยเป็นไง
0: ชักปืนยิงปัง
1: ไม่รู้เหมือนกันว่ายิงกี่นัดแต่มีการจ่อยิงหัวด้วยเห็นกับตาเลยนะ
0: มันยิงใกล้ๆอ่ะนะ
1: พออยู่ใกล้ๆทั้งสองคนเนี่ยตนก็ไม่รู้จักแต่น่
0: า
1: จะรู้จักกับโผใครอ่ะยิงเสร็จก็วิ่งหนีไป
0: ละตากนั้น
1: ตอนนี้ยิงก็สาดไปไม่ดูใครเลยจะกระเด็นไปไหนอ่ะ
0: โดนคนอื่นได้รับบาดเจ็บไปด้วย
1: ตอนแรกมือปืนจะยิงตนด้วยแต่มีโต๊ะอยู่ไง
0: ตนเองก็หลบปะน
1: ะ
0: นอนลงไป
1: เอาตัวรอดไว้ก่อนเว้ย
0: ตลาดเหมือนกัน
1: หลายคนมองว่าเป็นปมเพราะทำปืนลั่นใส่เมียตายตนก็ไม่ทราบมันจริงหรือเปล่
0: า
1: เพราะว่าใครก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปอ่ะมีอะไรก็ไม่ค่อยบอก
0: ไม่ค่อยบอกแล้วก็ไม่ทราบปมสาเหตุที่แท้จริงอะไร
1: แต่มาบุกยิงในงานศพนี่มันโหดเกินไป
0: งานนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มเลยแค่วันแรกก็นะ
1: ผมจะรดน้ำศพยังไม่ได้สวดพระอภิธรรมเลย
0: การประกันตัวออกมาก็20,000นะ
1: มาประกันตัวมาจะมางานศพเมียนี่แหละ
0: 20,000นะ
1: พอทราบว่าเป็นอุบัติเหตุเพื่อนก็มาอยู่กันด้วยกัน 3-4 คนเนี่ยนะ
0: ไม่น่าประกันตัวออกมาเลย
1: เพื่อนก็อีกคนนึงชื่อมาในปอเนี่ย
0: บอกวันที่ทำปืนลั่นน้องเสียชีวิตอ่ะ
1: เมื่อวันที่29วันนั้นก็ไปเที่ยวกลับมา
0: เพื่อน
1: คนเป็นคนอารมณ์ร้อนพกปืนอยู่แล้ว
0: และก่อนที่จะโดนยิงเนี่ย
1: ผมก็ถามว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทราบวันหลังกลับมาจากเที่ยวแล้วเพื่อนได้เคลียร์ปืนถอดแม็กออกก็ไม่รู้มั้ง มันเมาหรือมันเผลอไปหรือเปล่าไม่รู้นะกระสุนมันอยู่ในรังเพลิงไง
0: นั่น
1: ความเคยชินก็โยนปืนลงเตียงกล่อม
0: ไปลั่นโดนแฟนเนี่ย
1: โบ๊ะเลย
0: ยิงเข้า
1: ทีนี้เรื่องก็สู่กระบวนการสอบสวนครับ
0: แล้วก็ประกันตัวมาเพื่อมางานศพแฟนนะนะ
1: น่าจะลั่นโดนอกซ้ายอ่ะ
0: โอ้
1: เพิ่งจะไปเอาโทรศัพท์จากตำรวจมาเนี่ย
0: นั่นสิ
1: ในงานพ่อแม่ลูกน้องก็มาร้องไห้กันละงมนะ
0: เพื่อนก็บอกว่าไม่กินข้าวอะไรเลย
1: ไม่กินอะไรมาหลายวันเนี่ยนะครับ
0: ตนเองก็ซื้อน้ำมาให้ชวนกันออกไป
1: ครับ
0: ไปนั่งไปพูดไปคุยกันเยอะนะ
1: ครับ
0: กันเยอะนะ
1: เขาก็เอาเป็นว่าญาติพี่น้องของคนตายเขาก็มาแก้แค้นเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: เอาว่ากันไป
1: จริงก็ตายเลยดูที่นะพูดไม
0: ่
1: ออกเนาะเรื่องอย่างเงี้ยเนาะ
0: นั่นสิ
1: ข้างหลังก็ถามกันให้ดีสิใช่ไหมล่ะ
0: แล้วไปยิงกันในงานศพกำลังจะรดน้ำศพเนี่ย
1: ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคนที่ยิงไปเนี่ย
0: หนีไปแล้ว
1: ไม่รู้หนีไปแล้วสิ
0: อย่ามาลพบุรีนะ
1: ไม่ทันได้มาแล้วก็อยู่แถวๆบางบอนนู่นนะ
0: ส่วนมากคนร้ายพอหนีจะมาลพบุรีเนี่ย
1: มาทำไมอะลพบุรีมีอะไรให้หน้ามาหรอ
0: มาหาลุงช้างกันเด
1: ้บายบางสันเนี่ยอายุ23ปีเนี่ยนะ
0: อ้าว
1: ชักอาวุธปืนยิงนายโพไคเนี่ยที่วัดบึงทองหลางหนีไปแล้วครับ
0: และล่าสุดตอนที1ของวันนี้
1: มีรายงานว่าขณะนี้ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได
0: ้พร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนภายในซอยคูบอน27ด้วยนะ
1: ขอความร่วมมือนะอย่าออกจากบ้านนะปิดประตูลงกรให้ดีนะ
0: ให้แน่นหนาไว้
1: เมื่อคืนนี้นอนใส่กอหรือเปล่าหรืออย่าไปถ่ายรูปนะอย่าไปโพสต์ภาพนะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังล้อมตำรวจไว้หมดแล้ว
0: ล้อมคนร้ายดิ
1: เนื่องจากคนร้ายอาจจะรู้ความเคลื่อนไหวยาวไปโพสไปเพิร์ดเลยนะ
0: ไออยู่เงียบๆกัน
1: อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบครับ
0: ตำรวจก็จะรายงานให้ทราบเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แล้วคนร้ายหนีไปแล้ว
1: ใช่สิ
0: อ้าวเป็นเรื่องเป็นข่าว
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมนะทาเลย2เม็ดยาหญ้าบริ้ง
0: บำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
1: ครับผลิตภัณฑ์ที่ไทยทิพย์โอสถภาคภูมิใจเหลือเกินว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากในช่วงนี้
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลด้วย
1: ครับผม
0: กระปุกหนึ่งก็800บาทนะ
1: ก็มี60เม็ดชาวบ้านชาวช่องก็ทำมา30
0: ของเรา60เม็ดเนี่ย
1: 30เม็ดเขายังขายตั้ง900นี่60ขาย800
0: แล้วถ้าซื้อ2กระปุกอย่างเงี้ย
1: 1,500
0: นั่น
1: อย่ามาบอกว่าไม่ดีไม่ได้นะต้องลองกินดูก่อนแล้วจะรู
0: ้ยาย่าบริ้งนะ
1: เป็นแคปซูลหรืออยากจะทานแบบซอฟเยลล่ะ
0: ดีทางนี้ก็ดีแคร์ที่
1: ซอฟต์เยลเป็นดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจนะ
1: ขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วครับเนาะดื่มกาแฟนะกาแฟอะไรจ๊ะ
0: กาแฟ
1: ลิซ่าเอ็มและ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: ครับผลผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย
0: ม
1: ีสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำแค่นั้นแหละ
0: นั่นสิน
1: ะแล้วก็มันขมไหมขมสิครับไอ้พวกเนี้ยเขาตัดความขมด้วยสุคาโรสไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: สุคาโรสเนี่ยนะ
1: แล้วก็ไม่ใส่ไขมันทรานเขาใช้ถั่วขาว
0: เรียกว่าเป็นไขมันเป็นเบาหวานเนี่ยรับประทานได้ทั้งสองอย่างเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วไม่มีคาเฟอีนเพิ่มเนี่ยเป็นโรคหัวใจก็ดื่มได
0: ้ดื่มได้
1: ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ถ้าคนทั้งโลกอะที่เป็นเบาหวานเนี่ยดื่มได้เลยครับ
0: รับประทานกัน
1: เบาหวานไม่ขึ้นแน่นอนถ้าไม่มั่นใจตามด้วยมะระคินกตะช้างทั้งสองเม็ดก็ได
0: ้
1: นะเอาสิ จะบอกให้ไม่ได้โมนะเนี่ย
0: นั่น
1: วันนี้นะครับกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนอกเหนือจากสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำแล้วยังมี
0: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ในกาแฟลิซ่าเอ็มโกถุงสีดำๆเนี่ยนะ
1: มีทั้งหมด20แก้วนะถุงหนึ่งอ่ะ
0: 380บาทเนี่ย
1: ครับ
0: 4ถุงอ่ะ
1: 2ถุง7004ถุง 1,000
0: บาทนะ
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อน
1: เอาไปเอื้อนได้1ก้อนแต่เป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่งจะมี30แก้ว3ติดจอง
0: 490บาท
1: 2ถุง900ครับแต่ถ้าซื้อ1คาราเบล5ถุงเนี่ยนะ
0: 2,000 บาทเด
1: ้รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 2ก้อน
0: 2ก้อนเอาไป นานให้ไป
1: เดี๋ยวไปซื้อกับพี่บิดาเขาก็ได้ที่วัดไรนะวันนี้นะ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: หาที่จอดรถไม่ได้ก็ไปท่าโขงเซ็นเตอร์กัน
0: อ๋อถ้าโขงเซ็นเตอร์ก็ร้านเฮียคิดอ่ะ
1: ครับ
0: มีขายหลายอย่างเนี่ย
1: แต่ว่าถ้าเอาครบวงจรมีแทบทุกอย่างเลยก็พี่บิดาปุ๋ยยังมีเลย
0: อุ้ยบอกเขาเขาจะได้เอาติดไป
1: โทรมาโทรมาเดี๋ยวจะได้ให้เอาปุ๋ยขึ้นรถไปด้วย
0: เบอร์อะไรล่ะเบอร์ตาปีดา
1: 0890815595เดี๋ยววันนี้นะทีมงานไปนะผมไม่ได้ไปนะพี่อำนวยนะที่ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกสั่งมา1ตันแล้วก็ขอแถมเป็นดึงร่วง
0: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ที่แรกก็จะเอาเม็ดฟู่ตอนหลังบอกเอ้ยเห็นลุงช้างพูดเม็ดฟู่แล้วเห็นคนรู้จักกันมีเสียงออกมาด้วยก็เอาดึงรวงดีกว่าคดีคันคดีฆ่า5ศพเนี่ยนายกอนุทินเนี่ยลุยเลยนะไปดูจุดที่พบศพเลยนะลั่นไม่ลดโทษให้ฆาตกรเพราะว่ามันเป็นคดีอะไร
0: เป็นคดีอุจกันนะ
1: อ
0: ุกอาจเนี่ย
1: เราต้องกราบขอโทษพี่น้องชาวรัสเซีย
0: คนรัสเซียมาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะ
1: นายกขอโทษด้วยตัวเองเลยนะ
0: นั่นนะที
1: คนประเทศรัสเซียเนี่ยเขาบอก
0: มาเที่ยวเยอะมาเที่ยวเยอะ
1: เที่ยวเยอะครับ
0: แล้วมาตายยังไม่น่ามาเลยเนาะ
1: อุตส่าห์โฆษณาดีอย่างนี้ประเทศไทยน่าเที่ยวนะ
0: เสียเงินโปรโมทไปเยอะเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่
0: สู่หลานผมไม่ได้เนนเน
1: ่พูด
0: ภูเก็ตไอแลนด์เนี่ย
1: แค่นั้นเอง
0: มาคนมาเที่ยวเยอะเลย
1: คนรู้จักประเทศไทยเยอะเลย
0: ไปภูเก็ตไปดูคอนเสิร์ตเขาดิ
1: ไม่ต้องเสียตังค์สักบาท
0: ไทยเขาเรียกเปิดหมวกไง
1: เมื่อวานนี้ออกรายการของ
0: Work Point
1: เหรอ Work Point Work Point
0: ผมว่าจะดูไม่ได้ดูนะ
1: รายการซุปเปอร์จิ๋วเรื่องอันนี้แหละ
0: เออเขาเล่นกีตาร์นะก็ถามที่อะไรก็ดีดเด้ๆแล้วก็ภูเก็ตเนี
1: ่ยไทยแลนด์เนี่ยดิ
0: แล้วเจ้าดันเขาก็เจ้านุ้ยนะก็พูดยาวเลยพูดไปยาวเลยก็ดีได้ก็ขำกันนะ
1: คุณนี่ก็แฟนรายการทีวีเหมือนกันนะ
0: เออผมก็ไปไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับตอนช่วงบ่ายท่านอนุทินชาญวีรกุล
0: และก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
1: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
0: พร้อมใครนะ
1: พี่ตายของเราเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
0: ท่านยังเป็นอยู่นะ
1: ครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการชลบุรีท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะครับ
0: ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย
1: คดีพบผู้เสียชีวิต5รายในพื้นที่อำเภอบางละมุง
0: จังหวัดชลบุรี
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่สนามบินของ

0: เองกันไง
1: เออท่านนายกว่ายังไง
0: รัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำความผิดในคดีอุกอาจ
1: ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว
0: พร้อมกำชับไปเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยและการตรวจตาพื้นที่เพื่อ
1: ป้องกันไม่ให้เกิดเลอุบัติเหตุในการครั้งอีนี้เกียนะ
0: ครับ
1: ไม่เกิดอุบเหตุแบบ
0: ซ้ำซ้อนควรจะซ้ำซ้อน
1: เ
0: ลยนะครับอย่าเป็นแบบนั้นอีกนะ
1: ออ
0: นายกยังแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
1: แล้วก็กล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวรัสเซียด้วย
0: ย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ใช่สภาพสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมนะครับ
1: พร้อมก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุ
0: และดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดครับ
1: ทำให้เสียชื่อไปด้วย
0: ไม่ต้องแล้ว
1: นี่เพิ่งออกจากคุกมา
0: ออกจากคุกได้2เดือนนี
1: ้มาฆ่าซะ5ศพเลย
0: เออ
1: ไม่น่าออกมาเลย
0: ศาลไม่ให้ประกันตัวเลยป๋องไอ้ธงเนี่ย
1: โอ้ยไม่ต้องให้ประกันแล้วนี่เป็นคำสั่งนี
0: ่คำสั่งใครอ่ะ
1: ของคณะลิเกโชเล่พงษ์นรินทร์นี่แหละ
0: พฤติการร้ายแรงอัตราโทษสูงปล่อยหนีแน่หนีแน่นะไม่ใช่เน่เน่นะหนีแน่นะ
1: หนีแน่จะไปเขมรละมั้งอ่ะนะ
0: เ
1: ตรียมแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลเนี่ย
1: จะรับประทานไซเลียมจอยนะ
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: ไซเลียมจอย
0: ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มเหมือนกับจี๊ดจุ๊ดจ๊าดก็ต้องจอยมิกฟรุตครับ
1: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ย
0: ราคาเดียวกันนะ1กระปุก350สองกระปุก700แถมฟรีกระปุกหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นไอ้ห้าวเอ้ยเหมือนกันเลยแต่ยังจะห้าวกันอีกเนี่ยดูสิไม่รู้จะห้าวไปทำไม
1: ราคาเหมือนกันโปรโมชั่นเหมือนกันเนี่ยนะ
0: แม่อายุไม่ใช่น้อยยังห้าวอีกแล้วให้เมียโทรมาเดี๋ยวตีตายเอ้าฟอกัสครับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่สะดุด
1: รับประทานโฟกัสกันนะ
0: ฉี่บ่อยๆแต่ปริมาณฉี่น้อยไม่ใช่แบบว่าฉี่ปริมาณเยอะแล้วเหมือนเลือดปริมาณเยอะมีฟองนะมันทำไมเบาหวานก็โรคไตแต่มันฉี่ปิดนึงเอาอีกแล้วปิดนึงโอ้ยหงุดหงิด
1: นาน
0: ฉี่ไม่ออกบางคนนี่โอ้โหปวดท้องน้อยเลยนะฉี่เสร็จปั๊บหมาพอจะขยับออกมาจากห้องนะเอาอีกแล้ว
1: นาน
0: เราหรือเนี่ยเอาโฟกัสไปกินนะ
1: โฟกัสนะ
0: กล่องละ390บาท
1: กล่องเดียวเกี่ยวคล่อง
0: 2กล่อง700
1: 3กล่องก็
0: 1,000 บาทนะครับ4กล่องก็ได้ 1,200 บาทเท่านั้นเองครับยาบรรเทาลิสิดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนะ
0: วันนี้พี่บิดาก็เอาไปด้วยนะตลาดนัดวัดไลนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนเขาได
0: ้350บาทนะมี60เม็ดครับซื้อ3กระปุกก็ 1,000 บาทกินก่อนนอน2เม็ดนะครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการลิสิดวงทวาร
0: กินได้ทุกวันน่ะนะกินได้ทุกวันเม็ดหนึ่งก็เป็นยาระบายอ่อนๆอยู่แล้วนะครับถ้าต้องการในปรุดปราดก็นู่นแหละครับใส่เล่มจอยนะสักครู่เดี๋ยวจะกลับมานะครับพร้อมกับเรื่องราวของข่าวๆที่เกิดขึ้นภายในเมื่อวานแล้วก็วันนี้สรุปข่าวกันเนาะสักครู่เดี๋ยวมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081291 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1 1-0-3-7-5-6-5-0-0-7 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก

ไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: กาแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ัง
1: อ่ะมาไล่หลังเวลาเนาะมาแป๊บเดียวเองนายแล้วนี่นะครับข่าวนี้มันอุชกันแล้วเกินนี่ไฟไหม้อีกแล้วไฟไหม้อีกแล้วเนี่ย
0: วอดทั้งหลังเลย
1: โอ้โหเจ้าของบ้านบอกยังคาใจเลยมันไหม้เลยยังไงคัดอุ้มคัดเอาลงหมดแล้วเนี่ย
0: อ้าว
1: บ้านไม้เก่าแก่กว่าร้อยปีนะ
0: บ้านเนี่ยนะ
1: เออบ้านอยู่บ้านบึงชลบุรีนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปแล้ว
1: ครับนั่นนู่นอยู่หมู่3หนองซ้ำซากอ่ะที่เขาสั่งยาไทยทิพย์โอสถเราบ่อยๆนั่นแหละ
0: หนองซ้ำซากเนี่ยนะ
1: วันนี้ป๋าแดงพนัสนิคมก็ขอฟังเพลงแม่คนเก๋กันมาจ้าเอ๋จ้าเอ๋นั่นแหละ
0: เสียงร้องของไวยพจน์ใช่ไหมล่ะ
1: จะบอกเพลงอะไรวะ
0: โอ
1: ้เพลงนึกว่าเพลงจ้าเอ๋นี่
0: ฟังเพลงโบราณ
1: เจ้าของบ้านนี่ยังไม่ใช่น้อยเนี่ย78ปีแล้วนะ
0: เจ้าของบ้านเนี่ยนะ
1: แกออกจากบ้านไปแล้วก็ปิดบ้านแล้วก็เอาข้าวอมข้าวเอาลงไว้หมด
0: เรียบร้อย
1: แกเขาเรียกว่าทำเป็นประจำไม่เคยพลาดเลยก็ไม่รู้ว่ามันไหม้ได้ไงแกชื่อตายนายธมิตร
0: อายุ78ปีเจ้าของบ้านเนี่ย
1: บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างขึ้นสืบทอดกันมานานกว่า100ปีแล้ว
0: บ้านนี้เก่านี
1: ่ออกจากบ้านไปหาลูกสาวไม่น่าไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวเขาก็คิดถึงลูกเขาบ้างอ่ะ
1: ท
0: ีนะ
1: จับคัดเอาตัดไฟไว้หมดแล้วนะทําแบบนี้เป็นประจำเพื่อความปลอดภัยไง
0: แล้วก็มีคนโทรศัพท์ไปแจ้งบอก
1: มิตรเอ้ยไฟไหม้บ้านแกนะ
0: อยู่ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: รีบมา
1: ไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวความคืบหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: จำเลยที่หนึ่ง
1: ไฟฟ้าไม่ใช่ว่าไฟฟ้าลัดวงจรกันไม่ได้แกขัดแกเอาลงหมดอ่ะ
0: โอ้ไม่ได้เ
1: ล
0: ยนะ
1: เดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานมากันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาน
0: ะ
1: 4โมงเย็นวันนี้อย่าลืมไปเจอกันที่วัดไรกันแล้วกันนะ
0: ไปซื้อกัน
1: แป๊บเดียวจ้า
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่ม
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชช่าและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน ศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้อง
9: ความปลอดภัยสาธารณะ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลุ่มน้ำสารวินเตรียมยกระดับสู่เวทีรัฐสภาอาเซียนเพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามพรมแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
15: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: นายพลวัตตันสิริประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนบนพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่บ้านสามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนหลังชุมชนชายแดนเผชิญวิกฤตสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสารวินส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษมีรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำว่ายังพบสารหนูเกินค่ามาตรฐาน6จุดและยังพบแมงกานิสเกินมาตรฐานในบางพื้นที่สะท้อนว่าปัญหายังไม่คลี่คลายและสารหนูไม่ได้กระทบแค่คุณภาพน้ำ แต่ลุกลามสู่ตะกอนดินสัตว์น้ำสุขภาพประชาชนและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนขณะที่แม่น้ำสารวินเป็นลำน้ำข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาทำให้การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียวคณะสมาชิกวุฒิสภาเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมรัฐสภาอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมรับข้อเสนอ5ข้อจากยุวทูตสิ่งแวดล้อมของสารวินและรวบรวมปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสิทธิและสถานะบุคคลยาเสพติดและธุรกิจนอมินีข้ามชาติเสนอต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังเข้าใจภาษาภัยพิบัติให้ถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในแต่ละระดับการเตือนติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
17: รู้ทันภัยพิบัติ
18: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าความหมายต่างกันค่ะเป็นภาษาภัยพิบัติที่เราควรรู้คำแรกคือคำว่าเฝ้าระวังค่ะหมายถึงให้ติดตามสถานการณ์แต่ว่ายังไม่จำเป็นต้องอพยพแต่ควรที่จะเตรียมให้พร้อมส่วนคำว่าแจ้งเตือนค่ะหมายถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยในพื้นที่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดคำว่าอพยพหมายถึงต้องออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีค่ะเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอเห็นภัยมาถึงก่อนอีกคำที่ใช้บ่อยแล้วก็ได้ยินบ่อยมากๆก็คือประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติคำนี้หลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นการแจ้งเตือนให้หนีแต่จริงๆแล้วเป็นการประกาศทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานสามารถระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ใช้งบประมาณเยียวยาได้อย่างรวดเร็วจำง่ายๆแบบนี้ค่ะเฝ้าระวังก็คือการติดตามการแจ้งเตือนคือการเตรียมพร้อมส่วนคำว่าอพยพต้องออกจากพื้นที่ทันทีค่ะพื้นที่ภัยพิบัติแปลว่าเพื่อการช่วยเหลือค่ะความรู้ของคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
19: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
11: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: สมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
21: เหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
22: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
21: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแซ่บ

0: โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ณชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล่
1: ก็รับฟังกันนะวันนี้ยาว
0: ยาวกันเลย
1: ฟังกันได้
0: ชทล.นี่ทั้งวันทั้งคืนนะ
1: ยาวเลย
0: เดี๋ยวนี้กลางคืนได้ฟังแค่2ชั่วโมงชั่วโมงคุยฟุ้งกับลุงช้างให้ลุงช้างได้จัดรายการเพลงสักชั่วโมงนึงดิมีข่าวบ้างมีข่าวบ้างเนี่ย
1: ล่ะ
0: ทั้งวสป .711 ด้วยนะเอ้าคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราอีกแล้วเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เด็กวัย1ขวบเด็กผู้หญิงอ่ะถูกหนุ่มวัย31ปีซึ่งเป็นแฟนใหม่ของยายเนี่ย
1: ผัวยาย
0: เออผัวใหม่ของยายกระทําชําเราเด็ก1ขวบเสียชีวิตเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารเด็กเนาะ
0: โอ้ยเนาะ
1: ไม่น่ามามียายแบบนี้เลย
0: เออยายก็ไม่น่ามีผัวแบบนี้เลย
1: ผัวใหม่ด้วยเนี่ยนะ
0: ผัวใหม่ด้วยยังห้าวเป้งอยู่มั้งนะ
1: นาน
0: เออมันอะไรคิดยังไงของแก
1: น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวสาวเขาย้อยได้ฟังอ่ะนะพระจันทร์ไม่เต็มดวงอ่ะ
1: เป็นไงไม่เต็มเหรอ
0: ไม่รู้ไม่ค่อยเต็มเต็งเอ๊ะไม่ค่อยเต็มคุณฟังครับเมื่อคืนนี้ตอน 3 ทุ่มนะฮะ
1: ตาม
0: รวมกับสภ.แปลงยาว
1: ได้รับแจ้งมีเด็กเสียชีวิต
0: ลักษณะผิดปกติที่โรงพยาบาลแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: จึงได้ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุชุดสืบสวนไป
0: ที่เกิดเหตุพบร่างของผู้เสียชีวิตเด็กหญิงเออายุ1ปี11เดือนนะ
1: สภาพศพเสียชีวิตอยู่บนเตียงคนไข้ฉุกเฉิน
0: ตรวจสอบตามร่างกายมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายมีอวัยวะเพศมีร่องรอยฉีกขาดครับ
1: จากการสอบสวนในเรืองศักดิ
0: ์อายุ26ปีพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: ว่าไงคุณพ
0: ่
1: อ
0: แกก็ร้องไห้ฟูมฟายให้การว่าตนและภรรยาเนี่ยที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ยเลิกลากันไปกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
1: พ่อเลี้ยงเดี่ยว
0: ก็ได้ว่าจ้างนายสายันไม่ใช่สายันนะสายันนัทยานะ
1: อ
0: ายุ31ปีซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่ยายตน
1: ของแม่ยาย
0: เออ
1: ให้มาเลี้ยงดูบุตรสาว
0: เออ
1: ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาน
0: ั่นแหละเอาไปเลี้ยงหน่อยนะแม่นะพ่อนะพ่ออายุ31ลูกอายุ26อ่ะลูกเขยอ่ะเอาเลี้ยงหลานให้หน่อยนะผมไปทำงานผมเลิกกับแม่มาแล้วจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ได้รับโทรศัพท์จากแม่ยายว่าไอ้โน
1: ้เรียกนายกแล้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: เ
0: ปลี่ยนชื่อใหม่ให้คุณอนุทิน ติดปากไปแล้วตามป๋าผมนะ
1: อ๋อป๋าเรวัตนะนะ
0: ใช่
1: ว่าไงล่ะ
0: บอกไอ้โน้ลูกสาวมึงอ่ะพัดตกจากบันไดได้รับบาดเจ็บว่ามาดูหน่อยสิ
1: จึงได้รีบรับตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแปลงยาว
0: กระทั่งเวลา 3 ทุ่มเมื่อคืนก็ได้รับแจ้งจากแพทย์เวรโรงพยาบาลแปลงยาวว่าลูกสาวแกเนี่ย
1: เสียชีวิตไปแล้วนะ
0: สภาพไม่เหมือนเด็กตกบันไดมันมีรอยฟกช้ำดำเขียวตัวร่างกาย
1: แล้วก็อวัยวะเพศก็มีรอยฉีกด้วย
0: ก็ได้แจ้งความกับตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจนำศพส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
1: เพื่อทำการชันสูตรร่องรอยที่บริเวณอวัยวะเพศ
0: และสาเหตุของการเสียชีวิตครับ
1: ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น
0: ผลการชันสูตรเบื้องต้นได้รับทราบว่า
1: เด็กเนี่ย
0: เลือดออกในเยื่อหุ้มสมองจากศีรษะกระแทกของแข็งอย่างรุนแรง
1: ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ทำการชันสูตรร่องรอยของบาดแผล
0: และอวัยวะเพศอย่างละเอียดเพื่อนำมาประกอบสำนวนต่อไปครับ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวน
0: นำตัวใครล่ะ
1: นายเลืองศักดิ์เนี่ยนะขอสอบสวน
0: ครับ
1: ว่าจ้างในสายยันนี่แหละ
0: สายยันเนี่ยสายยันเนี่ยนะเป็นแฟนใหม่ของนางชุติมาอายุ51ปีเนี่ย
1: แม่ยาย
0: แม่ยายของนายเลืองศักดิ์มีผัวเด็กกินเด็กเนี่ยยายชุติมาเนี่ยเลี้ยงดูลูกผู้ตายตั้งแต่เลี้ยงดูผู้ตายตั้งแต่วันที่4อ่ะ
1: นี่กรกฎาคมอ่ะ
0: จนกระทั่งวันที่31เนี่ยนายเลืองศักดิ์ได้รับแจ้งจากนางสาวชุติมาว่าลูกสาวหลานสาวแก
1: พัดตกกระได
0: สภาพในฟกช้ำทั่วร่างกายก็รีบนำตัวผู้ตายไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลแปลงยาวทำการรักษา
1: เป็นการเร่งด่วนเนี่ยนะ
0: พอ3ทุ่มเลืองศักดิ์ก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแปลงยาว
1: ได้รับแจ้งจากแพทย์บอกว่าบุตรสาวของตนเองเนี่ย
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: มีรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย
0: อวัยวะเพศก็มีรอยฉีกขาดด้วย
1: ต่อมาทางด้านชุดสืบสวนสภ.แปลงยาว
0: นายนำสายันมาสอบปากคำแต่ว่าสายันเนี่ย ที่แรกทำฮึอะนะแต่ปรากฏว่ารับสารภาพ
1: สารภาพว่ายังไง
0: ตนเป็นผู้กระทำให้ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายจริง
1: ตำรวจก็ควบคุมตัวไปโรงพักเลย
0: นำตัวไปฝากขังที่ศาลฉะเชิงเทรา
1: แล้วก็รอผลการตรวจจากทางด้านแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
0: จะได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: สายันก็ต้องกลายเป็นคนที่ไปอยู่ในคุกไปอยู่ในคุกวันแรกก็เจอแน่ขนมนา
1: เจอขนมนาเลยไง
0: กินขนมนาแน่ลักษณะอย่างเงี้ยนะ
1: รับน้องหน่อยนะ
0: เดี๋ยวก็รับน้องเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่เตือนนะทำตัวดี
1: ๆทำไม่ดี
0: ทำตัวเป็นน่ารักก็ได้กินขนมทุกวันเน
1: ี่
0: ยดื่มกาแฟก็ดื่มเนี่ยกาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยเขาให้ไปเยี่ยมได้นะแต่ก่อนจะไปเยี่ยมเขาตรวจแล้วตรวจอีกเนาะตรวจสบายใจเนี่ยก็ตรวจเลยนะ
1: ครับ
0: ครับน้องผักอะไรนะผักหวานนักจัดรายการคนสวยจากสตูลบอกจะส่งโกปี้มาให้เราสองคนเนี่ยนะ
1: โอ้ขอบใจมากนะ
0: โกปี้คืออะไร
1: ไม่รู้อ่ะ
0: กาแฟโบราณ
1: กาแฟโบราณ
0: ของคนใต้เนี่ย
1: โอ้
0: กับโกปี้ของเราไม่ต้องไปใส่น้ำต้มน้ำตาลเลยนะกาแฟเราเนี่ย
1: นาน
0: ก็ใส่สุขรสตัดความขมของสมทางเจ้าเกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำนี่แหละ
0: เขาตัดความขมไปแล้วไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องไปใส่น้ำตาลนะแล้วก็ไขมันทรานเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่แล้วใช้ถั่วขาวนะดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
0: เป็นเบาหวานรับประทานได้เลย
1: เป็นไขมันก็รับประทานกันได
0: ้ประชงก้องแกงก้องแกงหมดแก้วจู้ไปนะตามด้วยมะระคินกสักสองเม็ดนะนั่นเขาใส่โฟกัสด้วยทีวันนี้
1: เดี๋ยวจะหาว่าไม่กินเนี่ยกินให้ออกอากาศเนี่ย
0: โฟกัสใส่ไปเม็ดนึงเลยทีนี้มันเมื่อก่อนครึ่งเม็ดแม่พ่อไม่เอาพ่อไม่กินหรอกพอได้กินเข้าไปนะเม็ดนึงเลยแม่มึง
1: ขี่พุ่งเลยนะ
0: เออ
1: แจ๋วอยู่แล้ว
0: ครับหลายคนปัสสาวะขัดๆติดๆเนี่ยเนาะได้โฟกัสไปแล้วแม่โทรมาขอบคุณลูกช้างหน้าดู
1: นาน
0: ซื้อทีละกล่องก็ได้390บาทซื้อ2กล่องก็700แหละคนยังไม่เคยกินก็ซื้อทีละกล่องก่อนกันแล้วกันไม่ต้องกินทุกวันด้วยฉี่ไม่ออกทีก็กินที
1: โฟกัสนะ
0: ใช่ไม่เหมือนไอ้ห้าวนี่ต้องกินเมื่อต้องการ
1: นั่น
0: ต้องการเมื่อไหร่ล่ะถึงจะได้กินเนี่ยหลังไมค์จ้าหน้าไมค์ผมไม่พูดให้ฟังหรอก อิบเอาไว้อิบเอาไว
1: ้บอกกัน
0: วันนี้ใครอยู่วัดไรไปถามปิดาเขาเถอะนะผมได้วางแผนไม่ได้นะกับพี่ปิดา
1: ว่าไง
0: ต่อไปเดี๋ยวดีเจปิดาทั้งหมดฝนกันนะเวลาไปก็ตั้งเวทีไปเลย 2-3 คนเรายืนขึ้นบนเวทีช่วยกันโฆษณาเนาะ
1: นาน
0: เพราะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าปีดาเป็นลุงช้างบางทีก็คิดว่าเป็นโชเล่
1: โ
0: อ้สมผลหุ่นอย่างนั้นนะผมฆ่าตัวตาแต่ก็สองขวบแล้ว
1: นานไม่น่าจะอยู่มาจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: หยอกอะหยอกอะ
0: หยอกหยอกหยอกหยอก
1: พวกกัน
0: ครับหรือก็ยังติดต่อลิเกให้เราไปเล่นอยู่นะคงโตมา
1: อ้าวขอบคุณนะมีงานติดต่อกันลิเกโชเล่ชาติลักษณ์พงนรินเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: หากันไปบ้าง
0: เดี๋ยวกันเดี๋ยวนี้ลิเกยัดหน้าไปเล่นที่นี่นะ
1: ที่ไหนอะ
0: วัดเทพอัมไพเนี่ยก็จะทอดกฐินที่เท่าไหร่อ่ะ
1: อีกหลายเดือน3เดือน
0: นี่ภาพบัญชีการจองไว้ที่
1: จองก่อนได้เลยนะ
0: ขนาดตุลาก็ยังมกราก็ยังจองแล้วนะ
1: เออ
0: แล้วก็ที่วัด
1: วัดบางพึ่ง
0: บางพึ่งก็3ตุลานะ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนบันมีลพบุรีกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
0: ครับไปร่วมทำบุญกันส่วนใครจะทำบุญซื้อที่ดินกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองลพบุรี
0: ไม่ต้องโอนตังค์มาหรอก
1: วิธีการ
0: ก็ซื้อไทยทิพย์โอสถไปก็ได้ก็ทำบุญแล้ว
1: กระปุกหนึ่ง300
0: ผมให้วัดไป5บาทคืนบริษัทไป295
1: หลายๆกระปุกก็ได้หลายเงินนะ
0: ถ้าตอนเมื่อวานพี่สาวจะโคกตูมเนี่ยทำบุญด้วย100นึงเลยนะ
1: เอาก็ดีไม่เป็นไรหลังจากการ
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถ3ขวดแล้วก็อีก100นึงก
1: ็
0: ทำบุญด้วยเลย
1: ดีแล้วขอบใจ
0: ขอบคุณมากครับสาธุขอให้มีแผ่นดินดีอยู่ดีๆอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่ข้างบ้านเราเลย
1: ซื้อแผ่นดินถวายวัดเนี่ยนะดีแล้ว
0: ร้านอเนกประสงค์นี่มีแล้วเสร็จแล้ว2งานอยากได้อีก2งาน
1: จะได้เป็นไร่อ่ะนะ
0: เมื่อวานเข้าพรรษาได้2งานในจอดรถไม่ถึง10คันน่ะนะ
1: มันที่มันแคบไป2งานเนี่ย
0: ที่มันแคบ
1: เดี๋ยวนี้วัดต้องที่กว้างๆนะ
0: ครับ
1: ถ้าที่แคบก็ลำบากอ่ะ
0: ที่แคบ
1: มีงานที่ก็ลำบากอ่ะนะ
0: ครับนี่เขาสอบเพิ่มเติมเลยฟุกไอ้ทีมฆ่าฝังดิน5ศพเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นที่คาใจ
1: แล้วก็วันนี้
0: จะเค้นสอบอีกรอบนึงนะ
1: ตำรวจเอาจริงนะ
0: ใช่
1: เอา
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจรับประทานดีแคร์แบบซอฟเยล
0: ซอฟเยลเนี่ยนะดีแคร์เนี่ยนะ2กระปุก650ถ้าจะเป็นยาย่าบิงกระปุกเดียว800ครับ
1: 2กระปุกก็ 1,500
0: ถึงเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็2เม็ดเลย
1: ชนิดแคปซูลนะ
0: มีรายงานข่าวเมื่อวานตอนเย็นนะตำรวจจากสภ.ชลบุรีครับไปเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพว่า
1: เจ้าหน้าที่ได้เบิกตัว
0: ในชัชนันหรือว่าฟุกผู้ต้องหาในคดีมาสอบปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่ต้องการตรวจสอบและซักถามรายละเอียด
1: ประกอบสำนวนและก็ขยายผลการสืบสวนเนี่ย
0: ทางด้านตำรวจบอกว่าการสอบสวนครั้งนี้เป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นการขยายผลจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
1: แล้วก็ควบคุมกับข้อมูลเบ
0: า
1: ะแสของประชาชนนี่
0: ชาวบ้านเขาให้เบ
1: า
0: ะแสมาด้วยเอามาคู่กัน
1: ควบคู่กันไป
0: หลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบในที่เกิดให้เกิดความชัดเจนแม้การสอบสวนปากคำในครั้งนี้แต่ยังไม่พบข้อมูลหรือพยานเพิ่มเติม
1: หมายเชื่อมโยงกับคดีเพิ่มเติมเนี่ยแหละ
0: ครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยังจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อมูลที่ได้รับอย่างละเอียด
1: เพื่อดำเนินการตามรอบคอบและก็รัดกุมที่สุดนะ
0: รวมถึงหากพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะนำมาประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปภายหลังสอบปากคำครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวในชัดนันเนี่ยนะ
0: ครับกลับไปควบคุมตัวที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องหานะ
1: ก็มีกำหนดเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้นะ
0: ครับ
1: เพื่อขยายผลข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่ต้องสงสัย
0: ครับพี่ตะลุ่มเอาอะไรดีจ้าวันนี้
2: จะเอายาฉีดหมาไปซื้อร้านเจ๊หมูไม่มีอ
0: ้าวหมดแล้วเหรอเจ๊หมูเอาขวดเล็กหรือขวดใหญ่ขวดกลาง
2: ขวดเล็กเอาขวดเล็ก
0: อ้าวเดี๋ยวจะจัดการให้เขาส่งให้นะ
2: จ
0: ้
2: าป้อมไปซื้อยานั่นมาแล้ว
0: ยาอะไรอะยาอะไรอะยาอะไรอะ
2: ยาที่เคยซื้อยา
0: อ้าวอ้าวทำไมเป็นไรแล้วนะ
2: ร้อยกระปุกกระสามร้อย
0: อ๋อถ่ายทิปโอสดจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวให้เขาส่งให้นะ
2: จ้าจ
0: ้าครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้นะน้องแมวน้องหมามีปัญหาก็อย่างนี้แหละครับนะพี่ตะลุ่มก็อยู่บ้านแห่อ่างทองนี่แหละนะเดี๋ยวให้เขาส่งให้เขาเรียกยาเลยนะ
1: เพชรดีแคร์
0: เพชรดีแคร
1: ์ปลูกเล็กก็220
0: ปลูกกลางก็350
1: ปลูกใหญ่ก็550นะเพชรดีแคร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นบาดแผลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก็สั่งซื้อกันก็ได้เด้นะ
0: ได้เลย
1: ว่ากันไปว่ากันไป
0: เอากระปุกเล็ก1กระปุกใช่ไห
1: ม
0: ครับผมได้เลยครับผ
1: ม
0: พี่ตะลุ่มอยู่น้องบ้านแหปันแหนี่อำเภอเมืองอ่างทองนะ
1: อ
0: ่
1: างทองไง
0: ครับ
1: ไป
0: ซื้อร้านเจ๊หมูถ้าเจ๊หมูหมดแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว พี่บิดาก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทางบริษัทเขาจัดการส่งเองอะนะครับผมอย่าลืมนะวันนี้ดูแลไตโดยการงดเค็
1: ม
0: กินเค็มมากไตจะพัง
1: พัง
0: ถ้าไตพังเมื่อไหร่ก็ต้องฟอกไตอะถ้าไม่อยากฟอกไตก็งดความเค็มลงบ้างด้วยความปรารถนาดีจาก
1: ทางด้านของโปรมิกออยโปรมิกออยนะ
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูจ้ะ650บาทใน2กระปุก
1: 2กระปุก650ซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: ซื้อ1ซื้อ2กระปุกอ่ะ650เอาเศษ50ไปไว้ไหนเท่าล่ะ
1: 650
0: เออ
1: 4กระปุกก็ 1,300
0: ใช่
1: แถม1กระปุกก็นะ
0: เออเหมือนกันเลยกับดีแคร์นะรถเก๋งครับขับขึ้นเนินดองแดงดองแดงเป็นบ้านเป็นห้องเช่าไงเป็นอพาร์ตเมนต์ไงทีนี้เวลาขึ้นเนินเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกข้างหน้ามีอะไรบ้างอ่ะปรากฏว่าไปชนร่างเด็กเล็ก2คนน่ะนะ
1: เจ็บเต้
0: เด็กกำลังนั่งเล่นอยู่หน้าหอพักอ่ะ
1: โอ้เด็กก็ไม่น่าไปนั่งเล่นอย่างนั้นเลยเนาะ
0: อันนี้ก็ขับมาไงก็ไม่รู้ขึ้นปั๊บ
1: เหินขึ้นไปชนเด็กเข้า
0: เมื่อวานนี้13 นาฬิกาจากนู่นครับตำรวจจากสภ.โคราชรับแจ้งว่ารถเฉี่ยวชนเด็กได้รับบาดเจ็บ
1: ที่บริเวณหอพักรอแก้วนะ
0: หอพักกองแก้วเลขที่430หมู่2บ้านหนองโพตำบลหนองกระทุ่ม
1: อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
0: ไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าหอพักเนี่ย
0: รถเก๋งโตโยต้ายาริสทะเบียนโคราช
1: นครราชสีมา
0: บอกเลขไปก็มีถูก อันด้วยทั้งบนทั้งล่างเลย
1: ก็บอกให้ซื้อ69คุณไม่ซื้อเนี่ยอายุตนเองอะนะ
0: คุณก็ไปบอกเขาทำไมว่าผม69
1: 69ก็ไม่ออกไง
0: เขาก็รู้ว่าผมปีอะไรหรอกบางคนเรียกผมพี่เรียกลุงอยู่เนี่ย
1: เ
0: ดี๋ยวจะมาเรียกไอ้ช้างผมโทษคุณนะมาโทษ
1: คนอะไร69ไม่ซื้อ
0: มันอันนะเด้
1: อันแ
0: ค
1: ่ไม่มาซื้อกับผมผมไม่อันเนี่ย
0: แล้วถูกไหมเล่า
1: ร้อยดึ
0: กเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเด็กที่เจ็บ2รายคือน้องณัฐภัทรอายุ2ขวบอันนี้เป็นเด็กที่อยู่ในหอพักแหละ
1: ถูกล้อเหยียบที่ล่างเลยทับล่าง
0: หมดสติไปนานกว่า5นาทีผู้ปกครองนำน้ำมาลูบหน้าจนรู้สึกตัว
1: อุ๊ยน่าสงสารเด็กนะ
0: อีกคนนึง4ขวบแล้วเด็กชายปิติธรรม
1: รักสมัยอายุ4ขวบ
0: อันนี้เป็นหลานเจ้าของหอมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
0: อย่างเร่งด่วนคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผลการตรวจออกมาเอ็กซเรย์มาเนี่ยไม่มีกระดูกกระเดี้ยวหักไม่มีอะไรเลยเนี่ย
1: ดีแล้วหนูเอ้ย
0: นั่นแหละมารอดตายไปก็ยังดีแต่ว่าปลอดภัยแขนขาไม่มีแตกไม่มีหัก
1: แ
0: พทย์เอ็กซเรย์ร่างกายละเอียดแล้วละเอียดอีกตอนนี้รอผลยืนยันอีกทีนึง
1: นั่น
0: เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะ
1: นั่น
0: สำหรับผู้ใช้รถเข้าออกที่พักอาศัยรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเพิ่มมาตรการการป้องกัน
1: ดูแลเด็กด้วย
0: ในความระมัดระวังนะฮะบางทีจะสตาร์ทรถขึ้นไปนี่เด็กวิ่งตามเรามาไม่เห็นนะ
1: เราก็ไม่เห็นบางทีเด็กก็จะตามเราด้วย
0: ใช่ก่อนสตาร์ทรถทุกครั้งเดินดูให้รอบรถเลยอย่าพลาดที่พลาดมาเสียใจจนทุกวันนี
1: ้นั่น
0: หลายคนเป็นตาบาปในหัวใจเลยนะ
1: อ
0: ้าวสบายใจกันได้นะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุมากแล้วเนี่ยหาไบโอไปกินกันเถอะ
1: ไบโอดีนะ
0: เป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะได้สร้างไข่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายของเราม
1: ันมีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ที่ประเภทกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีผิวหนังมาปุ๊บหุ้มกระดูกเลย
1: อ
0: ้าวกล้ามเนื้อไปไหนไปนะกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยเหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหน้าเบื
1: ่
0: อนอนก็ยังเหนื่อยอ่ะ
1: เหนื่อย
0: ดีนะกินข้าวก็ยังเหนื่อยยังกินข้าวได้แต่ว่ากินไปเท้าทางไปมันเหนื่อย
1: กินไม่อร่อยแล้วละมั้งนะ
0: หายใจมันก็จะทันนี่นะ
1: อ้าวเสริมมันเข้าไปบ้างสิ
0: ก่อนอาหารเช้า3เม็ดก่อนนะกลางวัน3เม็ดก่อนอาหารเย็น3เม็ด
1: เขาเรียกเติมเต็มเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีเนี่ย
0: กระปุก100แคปซูลขายเพียง690บาทครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็ได้เด
0: ้2กระปุกนี่ก็ 1,300
1: 4กระปุกก็ 2,000 บาทเนี่ย
0: 1คาราเบลเนี่ย
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ได้5กระปุกเลยนะ
1: ใบโอดี
0: กระปุก100เม็ดนะไม่ใช่กระปุกตัวอย่างนะ
1: ของเราเต็ม100เม็ด
0: บางคนบอกว่าสงสัยมันให้กระปุกตัวอย่างแถมมาแน
1: ่ไม่เล่าเราไม่แถมของตัวอย่างของจริงไปเลย
0: ของจริงของแท้นี่
1: 100แคปซูลเลย
0: 100แคปซูลเลยนะจ้าจะบอกให้
1: บอกกันอยู่เนี่ย
0: เช้านะขับรถไถนาไปตกคลองนะ
1: แล้วก็ถูกทับเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำ
0: เมียถึงก็ช็อกเลยตามหาไอ้ผัวกูไปไหนไปเนี่ย
1: เห็นแต่รถเนี่ย
0: รอชี้ฟ้าอยู่น่ะหลังคาลงดินน่ะ
1: ญาติคิดได้ไวปัญญา
0: โดดลงไปแต่ก็ไม่ทันเถื่อแล้ว
1: โดดลงไปนะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกและน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ครับผม
1: ต่างซื้อกันได้
0: เขาราคาเดียวกันนั่นแหละ
1: 300บาทนะครับปุกนึงอ่ะ
0: ไม่ใช่ยานะ
1: อืม
0: แต่ว่ามะระคินกกินคู่กับยาโรงพยาบาลยาเบาหวานได้
1: อืม
0: น้ำมันงาดำกินเพื่อเสริมสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อที่มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบเนี่ยนะ
1: แต่รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นกัน
0: คือละ2เม็ดขวดนึงก็ได้เดือนนึงอ่ะ
1: ขวดนึงก็
0: 300บาท
1: 300บาท
0: 4ขวด 1,200 แถมขวดนึง
1: ซื้อ4ขวดไปเลย
0: ครับ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันกับมะระคินกอ่ะเหมือนกัน
1: ราคาเดียวกันสลับโปรกันก็ได้เ
0: นี่ยซื้อไอ้นั่น3เอาไอ้นี่2ได้หมดเลย
1: ของแถมอะไรก็ว่ากันไปเลยนะ
0: ใช่ครับผมสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: จ้าจากที่ไหนจ้ะเนี่ย
3: นกขับเป้าค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อนกขับเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออนแอร์อยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: อ
0: ืมเบอร์นี้นะจ้าจ้าเบอร์นี้นะกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
1: อืม
3: ค่ะ
0: ครับผม
1: นั่นเดี๋ยวโทรครับ
0: เสียงมันฟัดฟัดอย่างนั้นนกเขาเป้า
1: โอ้เขาเป้าขมลงหรือเปล่าน
0: กเขาเป้ากับกุดนกเป้าคนละที่กันนะนกเขาเป้านี่น่าจะสระบุรีนะหลังโรงพยาบาลกระแสมราชอ่ะใช่ไหม
1: ไม่ใช่ตรงนี้อะโรง
0: กุดนกเป้าขมลง
1: โอ
0: ้เอาละเป้าเป้าเหมือนกันเดี๋ยวโทรกลับ ถ้าโคมลงนี่โอ้บัวเภสัชโคมลงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซี
1: อ
0: ู่ยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนี่นะ
1: มีสินค้าของเราขาย
0: นำเวทโอสถหนองม่วงไอ้งวดนี้ไม่ขายหวยให้ผมอ่ะธรรมดานี่วันนี้อันรางวัลที่หนึ่งไงแต่งั้นผมอาจจะถูกก็ได
1: ้ก็เห็นคุณซื้อกระเป๋าเยอะละมั้งหวยเป๋าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บ่อยซื้อ69ไม่ซื
0: ้อมันอันนะเด้โอ้อ่ะปวดกระดูกปวดข้อไข่แควพัดนะ
1: ไข่แควพัดเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ถ้ามันไม่ปวดก็กินงาดำ
1: น้ำมันงาดำ
0: กินคู่กันยังได้เลยนะ
1: อืม
0: สิบสี่นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บางบานในอยุธยาครับ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีรถไถนาพลิกความตกลงมาในคลองชนละประทาน
0: มีคนเสียชีวิตหนึ่งรายบริเวณถนนคันคลองชนประทานหมู่หนึ่งตำบลกบเจ้า
1: อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: คุณตำรวจไปดูสิสมาคมอยุธยาร่วมใจไปดูหน่อย
1: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุภายในคลองชนระทานเน
0: ี่
1: ย
0: ผมรถไถนาหงายท้องล้อชี้ฟ้าเขาให้
1: ล้มอยู่ครึ่งคันเนี่ย
0: อ้าวใครโทรมาสวัสดีครับ
4: ขอสายลุงช้างหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: ครับคร
0: ับ เดี๋ยวโทรกลับจากที่ไหนครับเนี่ย
4: นครปฐม
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
1: มากายเยอะเนี่ย
0: ครับผม
1: นครปฐมมุ่น
0: นครปฐม
1: นครปฐมเดี๋ยวโทรไป
0: จังหวัดไม่มีสระมีอะไรบ้างนครปฐมเนี่ยนครพนมเนี่ยนะไม่มีสระคนที่เสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถคือนายสำราญ
1: สำราญ
0: ไม่ใช่อยู่วัดเทพบำไพนะคนละคนกันนะ
1: อันนั้นเขาบวชเป็นพระแล้วไม่ศึกแล้ว
0: บวชแล้วเหรอ
1: จะเป็นเจ้าว
0: ัดอายุแกก็61ปีเป็นจนคนตำบลกบเจ้านั่นแหละ
1: เจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกดึงรถไถนาขึ้นมาจากคลอง
0: เนี่ยทีนี้จากการสอบสวนนายสังวานอายุ61ปีเนี่ย
1: เป็นเพื่อนบ้านสังวานว่ายังไง
0: ผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะขับรถไปรถไถออกจากบ้านไปทำนาตั้งแต่เช้าแล้วจะกลับมากินข้าวของวันที่บ้านประจำแหละ
1: แต่ว่าวันนี้นะมาถึงเที่ยงเที่ยงเนี่ย
0: กลับไม่มาวินะ
1: ถ้าไม่ครอบครัวต้องเกิดความเป็นห่วงดิก็ช่วยกันไปตามหา
0: โทรก็ไม่รับสายด้วยนะ
1: จนกระทั่งภรรยาเนี่ยของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ไปเจอรถไถ
1: อยู่ในคลองชลประทานจมอยู่น่ะ
0: โอ้โหไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีเนี่ย
1: ผลสุดท้ายต้องแจ้งญาติแจ้ง
0: เฮ้ยมาดูหน่อยสิมาดูหน่อย
1: ช่วยเหลือหน่อยสิล่ะ
0: เพื่อนบ้านนี่ก็โดดลงไปในน้ำไปตรวจสอบ
1: โดดลงไปนะ
0: ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ถูกรถไถทับจมอยู่ใต้น้ำ
1: แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้
0: จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบครับ
1: แล้วก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอุบัติเหตุในช่วงใดด้วย
0: ไม่รู้ลงไปทำเมื่อไหร่ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวน
0: ได้บันทึกภาพแล้วก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ
1: สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ขับรถไถลงจากถนนคันคลองเพื่อเข้าสู่แปลงนานั่นแหละ
1: แล้วเป็นช่วงทางโค้งพอดี
0: รถมันอาจจะเสียหลักก็ได้พลิกตกไปในคลองชลประทาน
1: เป็นเหตุให้ถูกรถทับจนเสียชีวิตจมอยู่ในน้ำ
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยาร่วมใจ
0: หน่วยกู้ภัยอยุธยานำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลบางบาน
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ก่อนที่ให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: อยุธยานะมีร้านดีตลาดเจ้าพร
1: ม
0: ซอยสารเจ้าพ่อจุยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยอยุธยานะ
1: ไปซื้อ
0: บางบานบางบานไม่มีเสนาไม่มีนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีที่เสนาเนี่ยผมไม่ว่างไปสักทีนึงเนี่ย
1: อำเภอเสนาเนี่ยนะ
0: อำเภอเสนาเนี่ยนะจะไปฝากเจเมขายนะเจเมขายจะส้มตำเนี่ย
1: โอ้เจเมขายส้มตำไง
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะ
1: นะ
0: ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจ้า
5: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
6: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691 91
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟู

0: ขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงเวลา1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: าติดต่อลิเกโชเล่พงนรินโชเล่ชาติรักได้ที่081 924 4377 081 924 4377ถ้าจะโทรหาลุงช้างก็ได้นะ
1: 081 290 1691
0: บอกบ่อยแล้วเขารู้แล้วเบอร์ลุงช้าง
1: สั่งซื้อสินค้าในรายการ
0: จะหาโต๊ะจีนจะหาลิเก
1: หากัน
0: ครับ
1: หาซื้อปุ๋งซื้อปุ๋ยนี่แหละ
0: โอ้นี่วันนี้ไปแล้วทีมงานบอกจะถึงแล้วนะ
1: ถึงแล้วไง
0: ป่าโมกแค่นี้ปากซอย
1: โ
0: อ้ เอาขับรถอยู่ดีๆรถอีเทลเลอร์เสียหลักพลิกคว่ำทับรถเก่งนั่นแหละกลางทางลงทางเขาเรียกว่าทางอะไรนะ
1: ต่างระดับ
0: ต่างระดับบาดเจ็บไป3รายดีไม่ตายนะ
1: โอ้น่าสงสาร
0: เป็นรถตู้รถตู้คอนเทนเนอร์
1: แล้วไปทับรถอะไร
0: รถเก๋ง EV อ่ะ
1: โอ้รถเล็กด้วย
0: เ
1: นี่ยเออเอ้ยขับยังไงยางแตกหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ๆมาก็พลิกล้มใส่เขาทั้งนั้นแ
1: หละไม่น่าอยู่ๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับตำรวจเมืองชลบุรีได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงหล่นทางต่างระดับทับรถเก๋ง
1: บริเวณทางลงต่างระดับหนองไม้แดงเนี่ย
0: ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีที่ตั้งซื้อยาหม่องไปเมื่อวาน6 กระปุกไง
1: 6 กระปุกเลยไง
0: อู้6
1: เท่าไหร่6 กระปุกอ่ะ
0: 600 บาท
1: ถ้า

0: กระปุกเดียวอ่ะ
1: 150
0: อ้าวเราซื้อ6กระปุกไปเลย
1: แล้วไม่ขายด้วยนะกระปุกเดียวเหมือนสบู่ผมเนี่ย
0: เออต้องขาย6กระปุกไง
1: ใช
0: ่สบู่ก็ต้อง6ก้อนน่ะ
1: ถูก
0: ดีแล้ว
1: อืมดีแต่ไงโดนบ่นเนี่ย
0: ว่าไงอ่ะ
1: บังคับไปซื้อตั้งเยอะตั้งแยะใช้ไม่หมด
0: อ่าแล้วส่งกับก้อนเดียวมันก็ไม่คุ้มกันน่ะ
1: ใช่
0: แต่มาเสียค่าส่งอีกอ่ะ
1: ก้อนนึงก็ต้อง50บาท
0: อืม
1: ขาดส่งกันไปกินหมดสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟงจากลุงช้าง
1: นุ่นไปซื้อสบู่แก้คันคุณบิดานุ่นน่ะใช่ไหมไปพบรถเทรลเลอร์เสียหลักขณะลงสะพานแล้วพลิกคว่ำจนตัวพ่วงเนี่ยล้มทับรถไฟฟ้าสีเขียวยี่ห้อดีพอลนะ
0: อันนี้เขากำลังวิ่งอยู่ในช่องทางคู่ขนาน
1: เขาก็วิ่งเข้ามานะดูดีๆอันนี้ดองแดงดองแดงคล่ม
0: รถเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วย
1: จากรถ EV จากรถเก๋ง EV เป็นรถเก๋ง EVN เลยทีเนี้ย
0: แล้วคนเนี่ย
1: รอดตายมันควายขวิดมั้งงาน
0: รถเละอ่ะนะ
1: นางสาวจริยาอายุ51ปีแล้วก็นางสาวรพัศรัน
0: อายุ34ปี
1: นั่งมากับรถยนต์ไฟฟ้าแหละ
0: ได้รับบาดเจ็บปวดที่หลังด้วย
1: แล้วก็ปวดลำตัวทั้งคู่
0: แล้วก็อีกรายนึง
1: เป็นคนขับรถเทรลเลอร์ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกัน
0: 3เจ็บเลย
1: ขณะเดียวกันภาพจากกล้องวงจรปิดของหน้ารถอีกคันนึงที่วิ่งตามมาเนี่ย
0: สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจน
1: เผยให้เห็นช่วงเวลาที่รถเทรลเลอร์เริ่มเสียการทรงตัวขณะลงสะพาน
0: และก่อนจะพลิกคว่ำอย่างรวดเร็ว
1: โดยตัวพ่วงได้ล้มทับรถเก๋งที่อยู่ด้านข้างแบบไม่ทันตั้งตัว
0: จนกระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บถึง3คนด้วยกันเนี่ย
1: เจ้าของรถผมเข้าใจว่าคงไม่ซ่อมแล้ววะนะ
0: โอ้มันเละเลยนะรถมันเล็กด้วยใช่ไหม
1: บุบเลยรถเล็กอ่ะเออจากรถ EV เป็นรถ EVN เลยทีเนี้ย
0: น่าสงสารเจ้าของรถเขาว่า
1: สิใช
0: ่อืม
1: แหมร้ายกาจจริงๆนะรถคันนี้รถมันรถบัลลังก์ในรถในคันนี้เดียวอ่ะนะ
0: รถมันรถพ่วงด้วยอ่ะ
1: จริงๆอุบัติเหตุเหมือนผมเป็นห่วงลุงโชเล่เนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ผมไม่กลัวไปชนเขาหรอกผมกลัวเขามาชนตัวแค่นี้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงเลยขี่มาธรรมดาก็ไม่ว่าแล้วนี่ย้อนสอนอีกต่างหาก
0: อ้าวอันนี้มันเป็นเทคนิคของคน คุณกันเนาะ ไปพูดเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ฟังข่าวจะมาดักจับ
1: ใครที่ได้ใบสั่งตำรวจเนี่ยนะนะครับเขาบอกว่า
0: ตั้งแต่เมื่อวานวันที่หนึ่งนะ
1: ครับอย่าเพิ่งไปเสียค่าปรับผมจะบอกให้จนกว่าจะมีหนังสือเตือนมาแหละถ้าไม่มีหนังสือเตือนมาก็ไม่ต้องไปเสียค่าปรับหรอกถ้ามีหนังสือถึงเราก็ไปเสียค่าปรับ
0: เสียกัน
1: แต่ถ้าบ้านถ้ามีหนังสือเตือนมาแล้วภายใน90วันนะถ้าไม่ไปเสียค่าปรับนะจ๊ะ
0: เป็นไง
1: อ
0: ่
1: ะฮะคุณไปต่อภาษีงวดหน้าคุณได้แต่ค่าต่อภาษีแต่คุณไม่ได้ป้ายวงกลมนะจ๊ะ
0: ไม่ได้แล้วไง
1: ครับผม
0: เอาจริงไงเนี่ย
1: เอาจริงจริงหรือจริงสิแน่นะ
0: แน่สิเนี่ยนะ
1: ลูกสะใภ้กับแม่ผัวไม่ค่อยจะถูกกันนะ
0: โอ้เป็นไงอะนะ
1: ล่าสุดลูกสะใภ้ฆ่าแม่สามีตัวเองอะ
0: โอ้ใจร้ายเนี่ย
1: โอ้โหเห็นจะเลยคนเห็นเหตุการณ์อะ
0: ฆ่าแม่ผัวไง
1: เถียงอะไรก็ต้องโหเถียงกันเยอะลูกสะใภ้คงสติขาดแหละ
0: ไม่น่าไปเป็นแม่ผัวเขาเลยเนาะ
1: ทุกทีก็ดูแลกันดีนะสองคนเนี่ยเออแล้วอยู่ๆไงก็ไม่รู้นะ
0: เหตุการณ์เนี่ยนะ
1: ครับสงสัยต้องพาไปรักษาจิตเวชแต่มั่งลูกสะใภ้อ่ะ
0: เอา
1: แล้วไม่ได้หนีไปไหนนะอยู่นี่ไม่อยู่ในห้องน้ำอ่ะ
0: เป็นจิตเวชไง
1: นางสาวศรีวันเนี่ยอายุ36ปี
0: เป็นลูกสะใภ้
1: ก่อฆาตกรรมมาแม่สามีคือนางสาวจันทราอายุ74ปี
0: โอ้แม่ตั้ง74แล้วเนี่ย
1: อยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตอ่ะ
0: ภูเก็ตเอาเน่ๆไปดูหน่อยสิเรา
1: เน่ๆไปดูหน่อยเน่ๆ
0: เน่ๆเขาอยู่ภูเก็ตเ
1: น่อ๋อไอดอนแคร์นั่นไอดอนไม่ว่าง
0: เออ
1: ไอเตรียมตัวจะไปประกวด
0: อ
1: เมริกาก็จะเล่นภูเก็ตทลานเน่ๆ
0: ขอให้ดังๆร่ำรวยนัดเน่ๆนะหลานผมนี
1: ่ครับตำรวจก็คุมตัวคุณศรีวันไว้เบื้องต้นสอบสวนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี
1: ้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุพบอดีตลูกสะใภ้แล้วก็ญาติของผู้ตายแล้วก็เพื่อนบ้านที่ยังช็อกกับเหตุการณ
0: ์แล้วก็พฤติกรรมในการก่อเหตุ
1: ในบ้านได้ทำความสะอาดแล้วล่ะยังได้ยกอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเช่นโซฟาพัดลมที่มีคราบเลือดติดอยู่นำไปวางไว้หน้าบ้าน
0: และจากการสอบถามน้องสาวของสามีคนตายเนี่ย
1: มีเด็กมาบอกว่าจันทรามีเลือดออกมาตนก็เลยมาดูถึงเห็นไง
0: ก็เห็นนะ
1: ผู้ก่อเหตุนั่งทำร้ายผู้เสียชีวิตเอามีดแทงก่อนจักๆๆๆแล้วเอามีดตัดคอ
0: และปกติคนเสียชีวิตเนี่ยนะ
1: หันมามองตาขวางนะปกติคนเสียชีวิตเนี่ยอยู่กับลูกสะใภ้เนี่ย
0: ส่วนลูกชายอ่ะ
1: ไปทำงานกรุงเทพก็ดูแลกันดี
0: เออ
1: เก็บซักเสื้อผ้าล้างหน้าอาบน้ำให้แม่ยังดี
0: แล้วก็ซื้อของมาให้กินทุกเช้าเนี่ยนะ
1: วันนี้นึกได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้โอ้ไปจิตเวชนะนะ
1: เอามีดแทงแม่ผัวแล้วเอาปั่นคอขาดเลยอ่ะ
0: เปิดบ้านก็บอกไม่เข้าใจมึง
1: ก
0: ็ทำไมม
1: า
0: ก่อเหตุ
1: ดูแลแม่นะมันนวดแข้งนวดขาเน
0: ี
1: ่ย
0: เออ
1: เลยข่าวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: นั่นนะสิ
1: คลาผ
0: ม
1: อ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะกลับมาใหม่นะ
0: นานเต้
1: คุณก็จะไปฆ่าเมียเขาเรา
0: โอ้ผมเนี่ยนะ
1: เห็นดูแลป้าแหม่มอย่างดีอย่าไปทำอะไรเขานะ
0: โอ้จะไปฆ่าอะไรพอมันถือมีดผมก็วิ่งหนีออกไฟแดงอ่ะเด้ออ
1: ้าวนี่เหมือนผม
0: เป็นไงอ่ะ
1: เมียถือมีดยังทายผมกราบเลยขอพรเลย
0: ขอว่า
1: คิดว่าเป็นย่าโมดิสักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับงาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถ
5: ต้องรับคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo
6: เสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
7: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไว ข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมอปูพรมกวาดล้างสกุชชี่ไม่มีมอกเกือบ 20,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าทุกรายเจอโทษทั้งจำทั้งปรับสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: สมอลงพื้นที่ตลาดสำเพ็งยึดสกุตตี้ไม่มีมอกเกือบ 20,000 ชิ้นรวมกว่า 1 ล้านบาทเตือนผู้ปกครองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอกและ QR code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
5: นายเอกนิติโรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสำเพ็งตรวจสอบสกุตชี่ของเล่นที่เป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมายของสมอที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในสื่อสังคมออนไลน์และแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ว่าจากการตรวจสอบพบมีสกุตชี่จำนวนมากที่มีการแสดงเครื่องหมายมอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการปนเปื้อนของสารเคมีโลหะหนักสารแต่งกลิ่นและสารเคลือบผิวที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหากสัมผัสหรือสูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้จากการสืบสวนและขยายผลพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในตลาดสำเพ็งพบมีสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นทั้งผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั้งนี้สมอจะดำเนินการทางกฎหมายเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายโดยผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่แสดงเครื่องหมายมอกจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทเกิดทั้งจำทั้งปรับในขณะที่ผู้นำเข้าโดยไม่รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้สมอขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นให้บุตรหลานโดยต้องพิจารณาเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอกและ QR code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเครื่องหมายทั้งนี้สมอเตรียมยกระดับการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายในทุกพื้นที่และจะขยายผลการสืบสวนไปยังแหล่งต้นตอของกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดอิทธิชนบุญประเสริฐเป็นไงครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนปน.จังหวัดยะลาเดินหน้าบ่มเพาะเยาวชนไทยหัวใจรักชาติและห่างไกลยาเสพติดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: การเดินหน้าสร้างความเข้าใจและก่อป้องกันให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างคงเข้มข้นโดยกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่33ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปน.บ้านโต๊ะลายออำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของยาเสพติดมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดมความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมุ่งเน้นการเป็นสถาบันคุณธรรมที่บ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้ด้านศาสนาที่ถูกต้องและร่วมการสร้างสังคมที่รักสันติสุขอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: ค่ะดีต่อใจ
9: รู้สึกเหนื่อย
8: หลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
10: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
8: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
15: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
16: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
15: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโ
17: อรู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่3แล้วครับลุงโชเล
1: มาฟังกันต่อนะอย่าเพิ่งไปไหนกันซะก่อน
0: ก่อนจะฟังข่าวฟังเรื่องราวดีๆจากปีดาเขาจะพาภรรยาไปวัดไรไปขายของดีแล้วก็มีชัยจะไปวัดไรท่าโขงเอ่ย
1: ไปที่ไหนนะ
0: วัดไร
1: ไปที่ไหน
0: วัดไรอ่ะ
1: วัดอะไร
0: วัดไร
1: โอ้พูดไม่รู้เรื่อง
0: คุณนะพูดไม่รู้เรื่อง
1: เขาสมอคอเนี่ยนะตลาดนัดวัดไรเนี่ยนะ
0: วัดไรใครโทรมาตอนนี้พอดีเลยสวัสดีครับ
2: ค่ะลุงช้างเอามาล่าขี้นก2งานครั้งหนึ่ง
0: เดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมจะโทรกลับถามที่อยู่นะ
2: อากาศอยู
0: ่จ้าอันนี้อยู่บ้านอยู่ไหนจ้าบ้านนี่บ้านอยู่ไหนจ้าเอออ ืมเดี๋ยวตีตาย
1: ไปแล้ว
0: ใจร้อน
1: เดี๋ยวโทรไปนะจ้า
0: อ่ะ4 โมงเย็นเจอกันนะ
1: ที่ตลาดนัดวัดไรนะ
0: ถ้าฝนไม่ตก
1: ฟ้าไม่ร้องเน
0: ี่ยแฉล่มไม่ปวดท้อง
1: ไปเจอกันทั้ง2คนเค้าอะไร
0: แล้ว 60% จะเหลือมั้ยล่ะ
1: อืมลพบุรีนะ
0: ขอให้เหลือก็จะได้ขายดี
1: ขายดิบขายดี
0: เถอะใครอยู่แถวนั้นจะเป็นบางขามจะเป็นเขามคอน
1: หัวไผ่สิงห์บุรีนี่เข้ามาได้
0: หัวไผ่จะเอาปุ๋ยบอกแก
1: บอกแก
0: ตอนนี้ทีมงานผมดองแดงดองแดงอยู่นู่นนะ
1: อืม
0: ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกอ่ะ
1: จังหวัดอ่างทองก็นะ
0: ครับ
1: สายทองว่าปุ๋ยไปลงแล้ว1 ตัน
0: 1ตันแถมดึงรวง
1: ดึงเร็ว
0: ร่ำรวย
1: เดี๋ยวก็จะได้ร่ำรวยกันนะ
0: ครับ
1: คนที่สั่งไปอ่ะ
0: พี่นวย
1: คิดถึงนะพี่นวย
0: อ้าวแล้วก็ที่วัดคีมราชเรา
1: วัดคีมราชเนี่ยหมู่ 5
0: อยู่หมู่5นะตำบลสะแจงนะหวานปุ๋ยหรือยังหวานปุ๋ยหรือยังเนี่ย
1: โอ้มาแล้วละมั้งอ่ะนะ
0: โอ้มาสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จากที่ไหนจ๊ะจาก
3: ที่สั่งยาใช่มั้ยคะ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: อยู่พุทธมณฑลสาย2ค่ะรู้สึกเคยมีข้อมูลแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
3: โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: จัดรายการอยู่พุทธมณฑลน่ะ
0: พุทธมณฑล
1: สาย2นู่นน่ะ
0: คนน่ารักอยู่พุทธมณฑล
1: นครปฐมอ่ะน่ะ
0: นครปฐมะจังหวัดไม่มีสระนี่นะนครพนมกับพนมะนครพนมะไม่มีสระนะฮะ
1: เลยเนี่ย
0: เลยมีสิ
1: มีป่ะ
0: สระเออยู่ข้างหน้า
1: โอ
0: แต่สมัยเราเรียนเนี่ยรอเอยอเลยแล้วเดี๋ยวนี้รอสระเอรอยอเลยก็งงๆอยู่นะกอบอกบสมัยเราเรียนกอโอกโกบอกบแล้วครูก็ถามสมัยนี้ก็ถามแล้วสระโอเป็นไงไปไหนจ้ะล่ะสระโอมันหายบอยไม้มาแทนไง เดี๋ยวนี้เด็กเรียนกอบอกบไม่มีที่มา
1: ก็ว่ากันไป
0: เราไม่ทันสมัยแล้วเนี่ยทหารกันเหมือนกันเนี่ย
1: เป็นไง
0: ยกอกครับสมัยผมอยู่ป่านี้หัวทิ่มไปแล้ว
1: เพราะอะไร
0: ความดันขึ้นในที่สะบัดหน้าอึ๊บนี่เนี่ย
1: โอ้
0: ไม่ทัน
1: อืม
0: กับหลังอาจจะวิ่งรายงานตัวนะกับหลังหันนี
1: ่
0: สมัยก่อนผมไม่ต้องชิดเท้าเนี่ยกับหลังหันละก้าวไปเลยเป็นเข้านายฐานเวรเนี่ยกับหลังกับรายงานตัวบัดนี้พร้อมแล้วครับหันหลังปั๊บตบเท้าวิ่งไปเลยสมัยนี้ต้องชิดเท้าก่อนมันต่างกันมันเปลี่ยนเวลาระยะเวลามันเปล
1: ี่
0: ย
1: นกันไป
0: มันมีการเปลี่ยนกันได้เนาะ
1: เปลี่ยนกันไป
0: แต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคุณภาพของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: ปวดเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกรับประทานสูตรดั้งเดิมกันไป
0: สูตรนี้20 ปีแล้วจ้าแม่จ๋า
1: เป็นกล่องนะกล่องละ200 บาท
0: สั่งซื้อ3 กล่องไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5 กล่องก็แถม1 กล่องนะ
0: หรือเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็ยาไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: กระปุกหนึ่งก็300 บาทเนี่ย
0: 2 กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5 กระปุกก็แถม1 กระปุกนะ
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: เมื่อกี้มาจากนู่น
1: จากไหนอ่ะ
0: จังหวัดอุดรนุ่น
1: จังหวัดอุดรเนี่ยอำเภอบ้านดุงอ่ะนะ
0: บ้านดุงศรีตุโธนะ
1: พ่อปู่ศรีตุโธพญาศรีปทุมมานะ
0: ฟังรายการเราทุกคืน
1: ขอบคุณคิดถึงนะ
0: จทร1197นะดังถึง
1: ถึงจังหวัดอุดรบ้านดุงนะ
0: ปานาเละปัตตานียังถึงเลย
1: อืม
0: ไม่เท่าล่ะแค่บ้านดุงแค่ปากซอยนี
1: ่นาน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ฟังกัน
0: เอ้าเอาแบบครับตูนไปซื้อ5 กระปุกแถม1 กระปุกนะ
1: แถมให้เขาไป
0: ถ้าปวดข้อปวดกระดูกหรือว่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อม
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกนี่แหละ
0: ซื้อ2 กระปุกนะอย่าไปซื้อกระปุกเดียว
1: 2 กระปุกก็ขายเพียง
0: 500 บาท
1: ซื้อ4 กระปุกก็ขายเพียง
0: 1,000 บาทแถมฟรี1 กระปุก
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: กินพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถก็ได้วันละครั้ง
1: ได้เหมือนกัน
0: เออหรือจะพร้อมกับงาดำมาดี
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็
0: ปวด300ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมอแก๊บจะไปตีก๊อบแล้วมันไม่ปวดนั่นแหละ
1: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ต้องบอกนิดนึงนะคุณผู้ฟังท่านที่จะซื้อไทยแกพัดกระปุกนึง
1: อ
0: ย่างเงี้ยผมไม่แนะนำหรอกเพราะว่ากระปุกนึงมัน290บาทไม่มีส่วนลดแล้วกินได้แค่15วันยังไม่ทันรู้เรื่องเลยซื้อ2กระปุกอ่ะ500บาท
1: 500บาทนะ
0: ครับผม
1: จ
0: ะได้รู้เรื่องรู้ราวกินทุกวันวันละ2เม็ด2เม็ดมันก็ได้เดือนนึงแหละใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้ากินไบโอดีอันนี้ต้องกินวันละ3ครั้งก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครั้งละ3แคปซูลกระปุกนึงมีตั้ง100แคปซูลนู่น
1: นาน
0: เสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายเรานะ
1: จ
0: ะได้ไม่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงนั่งกินข้าวยังคนอะไรเหนื่อย
1: เหนื่อยไว
0: เลยหายใจมันก็จะทันออกซิเจนในร่างกายมันน้อยเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเรานี่แหละจะกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็อย่างนั้นนะกินที่มีประโยชน์จะกินเค็มเกินไตพังอีกเอ้า
1: ไตก็พังนะ
0: โดยเฉพาะถ้ากินก่อนนอนนะถ้ากินก่อนนอนไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่นี่รถกระบะครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: รถกระบะมาไงดองแดงดองแดงดองแดงวิ่งมาเนี่ยปรากฏว่าเหิน
1: เหินแล้วตกทางด่วนเนี่ย
0: พลิกความพังยับบนกองซากคอนกรีต
1: อาการสาหัส2คนเนี่ย
0: วิ่งมาเหินสงสัยฝนตกอ่ะ
1: เออถนนรื่นหรือเปล่า
0: ไอ้สี่ครึ่งมาช้ามืดวันเนี้ยตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทางด่วน2กองบังคับการตำรวจจราจรรับแจ้งรถกระบะพุ่งเหินตกทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนชั้นที่2อ่ะใกล้กับสวนรมสวนรมราชเทวีซอยรัชพันธ
1: ์หมอเหลงหมอเหลง
0: เออ
1: ถ้าบอกหมอเหลง
0: ถ้าเรียกหมอเหลงรู้เลยใช่ไหม
1: แขวงมักกะสันเขตลาดเทวีกรุงเทพมหานคร
0: ตำรวจรู้ก็ต้องไปตรวจสอบที่ตลาดจรสอนอดินแดงกู้ภัยทางด่วนกู้ชีพฉุกเฉินเอราวัณแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงไปดูกันหน่อยที
1: พอไปถึงที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ก่อสร้างเนี่ย
0: รถกระบะสีเทาทะเบียนกตพ.สภาพด้านรถพังยับ
1: แล้วก็พังยับเยินตะแคงคว่ำอยู่ที่กองซากคอนกรีตเนี่ย
0: ตรวจสอบพบร่างคนขับเป็นชายอายุไม่เกิน35ปีได้รับบาดเจ็บ
1: มีที่บริเวณบอดบาดแผลที่บริเวณศีรษะ
0: เลือดไหลออกจมูกด้วย
1: แล้วก็เด็กหญิงวัย4ขวบเนี่ย
0: อันต่อที
1: ่1คนนะได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: จะไม่ให้ผมกลืนน้ำลายเลยหรือไง
1: นี่เจ้าหน้าที่ก็ทำการช่วยเหลือนำคนเจ็บทั้ง2คนไป
0: ไหนอะ
1: โรงพยาบาล
0: นี่ใช่ไหม
1: อันนี้จากการสอบถามคนงานที่ก่อสร้างแล้วก็เห็นเหตุการณ์เนี่ย
0: เขาว่าไงว่าไง
1: ยืนยันว่าทำธุระส่วนตัว
0: ทิ้งช่องแน่คุณบอกหน่อยสิ
1: ทิ้งช่อง
0: ทิ้งช่อง
1: ยิงกระต่ายอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียง
0: ข้องไหมฉี่ข้องไหมฉี่ข้องไหม
1: อ๋อมันสะดุดสะดุดนะ
0: เอ้าโฟกัสไปกินที่
1: โฟกัสเป็นยังไง
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องนะ
1: ไม่สะดุดใช่ไหม
0: ไม่สะดุดเมื่อกี้ไผ่สาลีสั่งสองกล่องเลยนะ
1: สองกล่องเท่าไหร่อ่ะ
0: เจ็ดร้อย
1: สามกล่องอ่ะ
0: สามกล่อง 1,000 บาท
1: อันนี้ผมเห็นเหตุการณ์นะซื้อ3กล่องเลย
0: เดี๋ยวส่งไปให้บอกที่อยู่มาด้วยนะ
1: นี่นะที่ทางด่วนนี่นะได้ยินเสียงแรงกระแทกกันเลย
0: พอปั๊บเดียวมีรถกระบะตกลงมาจากข้างบนกระแทกกับกองซากคอนกรีตข้างล่างมาอย่างแรงเลย
1: จากนั้นคนขับรถเป็นยังไง
0: เป็นผู้ชายออกมาจากรถนั่งเลือดไหลท่วมใบหน้า
1: เมื่อตน
0: พอเข้าไปใกล้ๆเห็นมีเด็กยุติควบคนนึง
1: ได้รับบาดเจ็บอยู่ในซากรถด้วย
0: คิดได้ไวปัญญาคว้าโทรศัพท์ออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
1: ก็ให้มาช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณทางด่วน
0: ทางแยกเรียกแยกตัววายนะ
1: แล้วก็พบร่องรอยการชนแบรีเออร์คอนกรีตเนี่ย
0: คาดว่ารถกระบะคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วนะครับ
1: มาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางแยกด้วย
0: ทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งตกลงมากระแทกพื้นข้างล่าง
1: ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผู้คนได้รับบาดเจ็บอาการดีขึ้นเสียก่อน
0: แล้วค่อยสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด
1: เรื่องของอุบัติ
0: เหตุแยกตัววายเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ฟัง
1: มันเป็นยังไง
0: ร้อยทั้งร้อยอ่ะสมาร์ทถ้าเรียกว่ามาแล้วไม่ได้ระมัดระวังแล้วไม่ค่อยได้วิ่งเส้นนี้นะ
1: ทางด่วนรถน้อยๆด้วย
0: ครับ
1: ตกลงมา
0: ตอนนี้ผมกลัวจะอีกที่นึงที่แยกเอราวัณลพบุรีเนี่ยผมกลัวจังเลยเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะเนี่ย
0: เอ้าก่อนจะถึงไฟแดงเห็นไห
1: ม
0: มันจะมียูเทิร์นไหม
1: มี
0: ไม่รู้ทำคอนกรีตแผลมมาทำไมไม่รู
1: ้
0: โผล่มาหน่อยนึงอ่ะเป็นเกาะกลางอ่ะ
1: เ
0: ป็นเกาะกลางอ่ะนะ
1: คือ
0: จริงๆไม่ต้องทำให้มันแหลมไปเลยเสมอก็ไปเลยก็ได
1: ้
0: ถ้าคนมาจากที่อื่นแล้วไฟไม่ค่อยสว่างเป็นไง
1: ก็ลำบาก
0: ตอนนี้ผมว่าถือว่าโชคดียังไฟสว่างอยู
1: ่
0: ถ้าวันไหนไฟมันเสียไฟไม่สว่างเก็บค่าไฟจากชาวบ้านไม่ได้เมื่อไหร่มันจะดับละ
1: เขาตัดไฟเลยนะ
0: เ
1: ขาไม่มีรู้จะไม่รู้จะไปเก็บเงิน
0: ตรงนั้นแหละน่ากลัวฝากไว้ด้วยนะ
1: แยกเอราวัณใช่ไหม
0: แยกเอราวัณคุณสังเกตมั้งแบบคุณไม่ได้มาทางนั้นนะคุณอยู
1: ่ผมเคยไปหาข่าวแยกได้เอราวัณว่ากันไป
0: โชคดีนะไม่มีการเสียชีวิตนะ
1: ก็ได้รับบาดเจ็บสงสารเด็กกันสิ
0: ใช่
1: รับบาดเจ็บไปด้วย
0: ครับเรื่องของบังสันผู้ต้องหาที่ยิงเขาในวัดแถวๆลาดพร้าวอ่ะ
1: ก่อเหตุสลดแล้วก็หนีความผิดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างอะนะ
0: ตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนเนี่ยตำรวจจากนครบาลเขาก็ไล่ล่ากันนั่นแหละ
1: ไปตามกันหาตัวกัน
0: แกก็มีอาวุธปืนแล้วก็เราก็ไม่กล้าผูกผีผามเข้าไปตำรวจก็ต้องใช้ยุทธวิธีพิเศษ
1: ร้อยกว่าคนนะ
0: ร้อยกว่าคนนะปิดล้อม
1: ร้อยกว่านายอ่ะ
0: ตามตัวผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคนเสียชีวิตในวัดอ่ะ
1: แล้วก็รับบาดเจ็บ2รายเนี่ย
0: ที่วัดบึงทองหลังลาดพร้าวเนี่ยนะ
1: ช่วงเวลา
0: ณลาดพร้าวไม่ชื่อดังมากลาดพร้าวช่วงเนี้ยหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ชื่อนพรัตน์หรือว่าบังสันเนี่ยนะ
1: อายุ23ปีแล้วก็แฟนสาวหลบหนีกบดานอยู่ในห้องพักชั้นที่2ของตึก23
0: ครับเอื้ออาทรแถวๆเขตกันยาวอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวก็ไม่เป็นผลครับ
1: และล่าสุดเมื่อเวลา 2:14 น.
0: ก็ได้ยินเสียงอาวุธปืนดังขึ้น2นัดจากนั้นหน่วยอินทราช26ก็บุกเข้าไปในห้องพัก
1: ช่วยเหลือแฟนสาวของบางสันออกมาได้
0: พร้อมกับเสียงร้องไห้และพูดว่ามันยิงตัวตาย
1: บอกว่าผัวยิงตัวตายเนี่ยนะ
0: อาสาสมัครโปรเทคติ้งก็เข้าไปช่วยเหลือพบร่างของนพรัตน
1: ์
0: หรือว่าบางสันมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนทะลุศีรษะครับ
1: แล้วการสาหัสแล้วยังมีชีพกระจรอยู่เนี่ย
0: ตำรวจก็ลงนำตัวส่งโรงพยาบาลจากศิลป
1: ์
0: รามินทาต่อมา 3:45
1: แพทย์ยืนยันว่านายนพรัตน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
0: ตายซะละ
1: เสียชีวิตในที่สุดเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็บอกว่าหลังนพรัตน์ใช้อาวุธปืนยิงที่วัดยิงคนตายที่วัดบึงทองหลางนะ
1: ชุดสืบสวนก็แกะรอยจนทราบว่าหลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่ง
0: ซึ่งเป็นห้องที่บังสันเช่าอยู่กับแฟนสาว
1: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมอยู่นั้น
0: ก็ได้ยิงปืนดังขึ้น2นัด
1: ปังปัง
0: ในห้องส่วนแฟนสาวของบังสันออกมาได
1: ้ส่วน
0: บังสันพบว่าใช้อาวุธปืนทำลายตัวเอง
1: แล้วก็ยังมีชีพกระจรอยู
0: ่ยิงตัวเองได้2นัดเลยเหรออ
1: ้าวเขาโอ้ยิงเข้าท้องอะนะได้รับบาดเจ็บปะนะ
0: ยิงเข้าท้องหรือเข้าศีรษะ
1: นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะ
0: โอ้ยมันเก่งเว้ยนี่ยิงคนเดียวยิงตัวตายได้2นัดเลยเหรออ
1: ้าวก็ยังไม่ตายก็ยิงต่ออีกนัดนึงอ่ะนะ
0: โอ้ยมันเดี้ยงตั้งแต่นัดแรกแล้ว
1: โอ้ถ้าเป็นคุณนี่เป็นไง
0: โอ
1: ้ไปตั้งแต่นัดแรกมันต้องเจ็บอีกนัดไง
0: เอออ ื
1: ม
0: วันเมื่อวานก่อนเจอไอ้อ่าง
1: อ่างไหนอ่ะ
0: อ่าง2ที่เล่นบิเกเป็นตลกของคณะโชเล่พงษ์นรินทร์น่ะนะ
1: ก็ลา
0: เดี๋ยวที่เพิ่งอ่านที่ข่าวจะรีบอ่าน
1: เป็นไง
0: ผมกำลังนินทาไอ้อ่างอยู่ไอ้อ่างวันน
1: ี้เป็นนินทาทำไมเรา
0: อ่าง
1: เ
0: มื่อคืนไปเรื่องกับคณะอะไรแถวปากกล้วยอ
1: ่ะบอกมาม
0: ันบอกมา
1: อ
0: ืมดังอ่ะเหร
1: อ
0: ผมยังไม่ดัง
1: อืม
0: ถ้ามึงเล่นเล่นไปมึงดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงกันไปเนี่ยมึงจะยังอยู่กับโชเล่อีกไหม
1: แล้วมันว่าไง
0: ลุงช้างผมไปตั้งกับเปี้ยงแรกแล้ว
1: โอ้อ่างนี่นะเดี๋ยวเจอก่อนมองหูสักที
0: จากการตรวจสอบบังสันใช้อาวุธปืนยิงตัวตายเพราะหนีความผิด
1: สามหลับชนวนเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้
0: เนื่องจากเขาครับความขัดแย้งโกรธแค้นส่วนตัวโดยแฟนสาวของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับภรรยา
1: ของ
0: ผู้ตายนะ
1: เม
0: ื่อเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นทำให้มีการโต้เถียงต่อกันว่าม
1: ีปากมีเสียงทะเลาะกันรุนแรงเนี่ย
0: ประกอบบังสันมีความแค้นสะสมต่อผู้เสียชีวิต
1: และจึงได้เตรียมอาวุธปืนไปก่อเหตุนะ
0: ครับผู้กรณีที่วัดก่อนจะหนีมาจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมา
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คันนายาว
0: ก็เชิญตัวแฟนสาวผู้ต้องหารวมทั้งญาติและเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติม
1: เพื่อสรุปสาเหตุดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ก็สุดท้ายก็ตายไปแล้ว
0: สุดท้ายที่กรุงเทพเลยนะ
1: อืม
0: บอกให้คิดมันดีๆหน่อย
1: อืม
0: แหม
1: น่าตกสารเนาะไม่น่าเลย
0: คนฆ่าตัวตายเนี่ยจะบอกให้เหมือนกับว่าเราขึ้นไปเป็นเวลาไปตกนรกอะนะตกนรกคือจะไปยมบาลเนี่ยบอกให้ไปไงไปเป็นยอดเจดีย์มึงอะ
1: ไปทำไมอะ
0: ไปขึ้นไปให้สุดยอดเลยไปไปแล้วจะได้ครึ่งคนที่ฆ่าตัวตายนะไปครึ่งเดียว
1: ไปไงอะ
0: ขึ้นกันไม่ได้
1: เพราะอะไร
0: ไม่มีอะไรจะเกาะแล้วไง
1: อ้าว
0: จะลงก็ลงไม่ได้เขาเอาบันไดออกไปแล้วไง
1: อ้าวเสร็จกัน
0: ทีนี้ก็ค้างอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละ
1: อยู่กลางเจดีย์นะ
0: เออขึ้นก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ถ้าถอยลงมาปรุดลงกระทะทองแดงอีก
1: โอ
0: ้อืม
1: เดี๋ยวนี้ยังอยู่ไปกระทะทองแดง
0: เนี่ยราคาดีซะด้วยเข้าไปหลอมแถวๆทุพพันธ์นั่นนะ
1: อืม
0: บ้านอะไรนะ
1: บ้านเสียอ้วนเนี่ยนะหลอมพระนะ
0: อ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะโปรมิกออยก่อนนอน1เม็ด
1: โปรมิกออย
0: เพื่อเป็นการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจ๊ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691
6: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
7: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
8: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ลุงช้างจ๋าหนูเป็นฤทธิ์ดวงไหมเนี่ยเลือดออกมาด้วยเนี่ย
1: อ้าว
0: ไปพบหมอซะเดี๋ยวดีที่สุดแล้วครับ
1: หาหมอไง
0: เป็นกีบมาเฟืองมาไฟเอาไม่อยู่แล้วถ้าออกมานิดนึงมีเลือดหน่อยนึงอะไรเงี้ยพอได
1: ้ม
0: ีติ่งออกมาหน่อยๆเงี้ยได
1: ้นั่น
0: เต้ประเภท2กีบมาเฟืองมาไฟนี่เอาไม่อยู่นะจ๊ะ
1: ใช่ใช่
0: คุณแม่จากนครปฐมจากเมื่อกี้ที่พุทธมณฑลเนาะ
1: โ
0: ทรไปแล้วไม่รับไม่ใช่ไม่รับสายสายไม่ว่าง
1: สายยังไม่ว่าง
0: เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวโทรเข้าไปใหม่นะ
1: พุทธมณฑลสายสองกันนะ
0: ครับแล้วที่นกเขาเป้าเมื่อสักครู่เนี้ยข่มลง
1: ผมโรงนะ
0: ผมไม่เป็นร้านน้ำบัวแล้วอยากได้น้ำมันงาดำ
1: เออ
0: กระปุกหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: ไปซื้อได้เดี๋
0: ยวให้ลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงออกทั้งข้างโลตัสอ่ะแล้วก็ไปร้านบัวเพศัตเลย
1: บัวเพศัตผมโรง
0: พอถึงหอนาฬิกาแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางโรงเรียนจารึกล้อมมันน่ะเลี้ยวไปหน่อยเดียวถ้าไปทางซ้ายมือเนี่ยร้านสยามฟาร์มาซีนะ
1: โอ้
0: ร้านสยามฟาร์มาซีเนี่ยไม่มีงาดำ
1: อยู่ใกล้ๆกัน
0: แต่ฟอร์กัสมีกาแฟมีไทยทิปโอสดมีถ้าเลยไปหน่อยก็จะเป็นร้านลูกสาวหมอตุ๋ยโคมโรงฟาร์มาซี
1: อ่
0: ะเขาเรียกอู่ยาฟาร์มาซีตรงนั้นน่ะ
1: ไปซื้อได้
0: ไม่มี
1: ไม่มีอ่ะ
0: มีแต่ไทยทิปโอสดกับกาแฟ
1: โอ้
0: มีน้ำบัวร้านเดียว
1: ร้านน้ำบัวนี่มีไอ้นั่นไหมล่ะ
0: มีทุกอย่างยกเว้นปุ๋ย
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารน่ะ
0: มี
1: ของไทยทิปมีนะ
0: มี
1: แล้วก็ขายไงน่ะ
0: ปุ๋ยก็305เซฟ
1: โอ้สั่งซื้อก็ได้นะ
0: เอาแล้วก็วันนี้ก็ถ้าอยากได้ก็ไปท่าโขงน่ะ
1: วัดไรนะสลัดนัดวัดไรตำบลเขาสมครท่าวงลพบุรีนะ
0: ผมไม่ไปท่าโขงเซ็นเตอร
1: ์โอ้ท่าโขงเซ็นเตอร์ร้านฮิคิดนะ
0: แต่ว่ามีไม่ครบทุกอย่างอ
1: ่ะก็ไปดูกันแล้วกัน
0: พี่ปิดากับพี่ชะแลมก็มีครบทุกอย่างแหละ
1: นั่น
0: เต้ซื้อกันในกรุงเทพและปริมณฑลต้องสั่งซื้อนะครับ
1: สั่งซื้อได้
0: ชุมพรก็ร้านยีน100
1: ภายในปั๊มจิงโจ้สาขาวังใหม่นะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: แล้ววันนี้มีกาญจนบุรีออกเปล่าเนี่ย
1: กาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: ออกสิกาญจนบุรีก็ออกอากาศด้วยนะ
1: คิดถึงนะคนกาญจนบุรี
0: ศิลปินนักร้องเป็นพระเอก MV ดังเลยนะเพลงเขาอะ
1: เป็นยังไงอะ
0: ขี่จอยอยจักรยานยนต์ตกหลุมที่เขาวางท
1: ่อและอยากจากนั้น
0: เสียชีวิตเลยครับ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: เมื่อเวลาตีห้าครึ่งมาเช้าเนี่ย
1: เช้าอะนะ
0: ตำรวจสภ.บางกล่ำรับแจ้งมีรถจักรยานยนต์ตกหลุมเขากำลังวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ
1: ่บนถนนตรงกันข้ามกับสำนักสงฆ์อะเ
0: ถอะบ้านท่าท้อนหมู่8ตำบลท่าช้าง
1: อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
1: กู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อไวทยาหรือว่าแอน
1: อายุ29ปีสภาพศพคว่ำหน้า
0: ศีรษะจมอยู่ในน้ำใกล้กันมีรถจักรยานยนต์สภาพล้มหงายท้องอยู่ในหลุมอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ต้องเก็บหลักฐานเอาไว้
0: และให้เจ้าหน้าที่นำร่างของนายไวทยา
1: เพื่อไปให้แพทย์ทำการชันสูตรพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
0: ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นั่นแหละครับ
1: หัดใหญ่เนี่ยนะ
0: ผู้สื่อข่าวในรายงานว่าเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนเนี้ย
1: ของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: ญาติได้นัดกันไปพบที่จุดเกิดเหตุเพื่อไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับนายวรรณยาที่เชื่อว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการทำงานของผู้รับเหมา
1: วางท่อประปา
0: สับเผ่า
1: สับเผ่าแล้วก็ไม่มีป้ายเตือน
0: จนทำให้วันทยาเนี่ยถึงกับ
1: ขี่รถจักรยานยนต์มาเสียหลักตกลงไปในหลุมวางท่อประปาน
0: ายตถาพรเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตายบอกว่าช่วงเวลาประมาณตีหนึ่ง
1: ผู้ตายเนี่ย
0: ขี่รถจักรยานยนต์ไปนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงที่บ้านของตน
1: ไม่น่าไปเล่นเลยเนาะพูดคุยกัน
0: ซ้อมแล้วจะเป็นแข่งกันนี่นี
1: ่สงสัย
0: พอถึงตีสี่เฮ้ยขอตัวกลับบ้านก่อนนะเว้ย
1: ถึงก็เป็นช่วงเช้าพี่ชายเขาตกของนายวัชยาเนี่ย
0: ครับผม
1: โทรศัพท์มาบอกว่าน้องชายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตกหลุมแล้วก็เสียชีวิต
0: ใช่เลยเดี๋ยวผมเอาไปให้นะป้าตุ๋ยนะ
2: จ้าแค่คอยว่าเอ็กลุงช้างสงสัยจะลืมไปแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ลืมไม่ลืมของเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปส่งให้
2: จ
0: ้าสวัสดีครับ
1: สั่งตุ๋ยที่ไหนเนี่ย
0: สั่งใบโอ้นี่ขึ้นอยู่นี่เขาพังงามเนี่ย
1: สั่งเยอะมาแล้วนะ
0: 1คาราเบลว่ะดิ
1: อ๋อ4กระปุกก็นะ
0: แถมไม่กระปุกนึงนะ
1: 2,000 บาทนะป้าตุ๋ยนะ
0: จ้า
1: ป้าตุ๋ยป่ะ
0: รอป้าตุ๋ยป้าตุ๋ยป้าตุ๋ยลุง

0: สงสัยจะไปซื้อไอ้หมูกระทะมากินในรถหรือไงนี่แหละนะครับเป็นตำรวจอยู่สน.ห้วยขวางเนี่ย
1: เขาได้รับแจ้งเลย
0: ไม่สามารถติดต่อตำรวจคนนี้ได
1: ้ยศร้อยตำรวจโทรด้วยเนี่ย
0: ได้บริเวณที่แฟดเคหะห้วยขวางดินแดงนี่แหละครับ
1: แล้วหน้าห้องพักเป็นยังไง
0: เพื่อนและป้าแจ้งว่าห้องล็อก
1: ล็อกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนตอบอ่ะ
0: ไม่มีสัญญาณตอบรับนะและญาติและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบในห้อง
1: ก็ไม่เจอร้อยตำรวจโทเด
0: ็กก็เดินไปตรวจสอบในรถยนต์ของร้อยตำรวจโทคันนี้
1: และเป็นยังไง
0: จอดอยู่ใต้ตึกดังกล่าวก็พบว่านอนอยู่ในเบาะฝั่งคนขับแล้วไม่มีการตอบสนอง
1: และภายในรถมีอะไรบ้างนะ
0: อุปกรณ์รมควันก่อนจะพบว่าร้อยตำรวจโทผู้นี
1: ้สอบเสียชีวิตไปแล้วเด็ก
0: ใส่จะซื้อหมูกระทะมากินในรถหรือเปล่า
1: ทันทีจากการสอบถามเพื่อน
0: เพื่อทราบ
1: เนี่ยนะ
0: แม่เขานั่นแหละ
1: อ้าวแม
0: ่โทรมาคุยกันนี่นะบอกว่าไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้ไปดูหน่อย
1: เพื่อนก็ไปดูที่ห้องก็ไม่มีล่ะ
0: ไปดูแล้วที่ไหนก็ไม่มีไปดูในรถไปเจอเป็นศพนี่แหละ
1: ตายกลายเป็นศพอยู่ในรถเนี่ย
0: จากการสอบถามญาติตอนนี้ฐานว่าสาเหตุเกิดจากเรื่องส่วนตัว
1: เรื่องของความรักด้วย
0: ส่วนผู้บังคับบัญชายืนยันว่าผู้หมวดเนี่ย
1: เป็นไง
0: ทำงานดีได้รับรางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่นไม่มีลักษณะเป็นโรคซึมเศร้า
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอนอห้วยขวาง
0: ดำเนินการส่งศพไปแพทย์ชันสูตรก่อนประสานญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศล
1: ตามประเพณีศาสนาเนี่ยนะ
0: เกลียดตำรวจของไทย
1: เกลียดวินัยทหารมันคงเนี่ยนะ
0: ฉะไหนมาฆ่าตัวตายซะแล้ว
1: น่าเห็นใจท่าน
0: ตายเพราะความรักโอ้โหนะ
1: ร้อยตำรวจโทใช่ไหม
0: เป็นถึงร้อยตำรวจโทแล้ว
1: มีความรักกันนะ
0: ความรักก็ต้องมีวิจารณญาณดิปะโ
1: ทไม่น่าไปมีความรักเลย
0: มาดูตัวอย่างโชเล่นี่เกิดมาในชีวิตไม่เคยอกหัก
1: ไม่เคยเหมือนชัยชนะ
0: มีแต่ทำให้คนอื่นก็อกหัก คุณจะไปพูดถึงบุคคลที่3สิ
1: พวกกัน
0: มีคนนอนเฝ้าแกก็ขยันป่วยดิ
1: ป่วยบ่อย
0: โรงพยาบาลทำให้ลูกสาวนะบัวเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะแพทย์หญิงอยู่โรงพยาบาลท่าวุ้งนะ
1: อ๋อเอาฝากด้วยฝากดูชายชนะกันหน่อยก็ป่วยนะ
0: นอนอยู่ท่าวุ้งโรงพยาบาลฮอสปิตอลใช่ไหมล่ะ
1: เออไม่สบายนะ
0: โอ้ยคนป่วยยังมันน่าป่วยล่ะ
1: เป็นไงมีคนดูแล
0: สามดูแลแล้วลูกเมียไม่ต้องมาสนใจอ่ะใช่ไหม
1: ว่ากันไป
0: คุณเป็นคนก่อวอร์ดนะอย่าเมาเหล้ามาเล่นผมนะพี่น้อยนะไม่จะรับงานทำขวัญนาคให
1: ้รับลิเกเขาก็มีนะ
0: ลิเกชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งนะครับจะหาลิเกโชเล่นี่แหละ
1: หากันไปนะช่วงตรงกุดสงกรานต์หรือว่ากฐินอะไรก็หากันไป
0: งานอะไรก็ได้แก้บ่มแก้บนอะไรอย่างเงี้ย
1: บอกกันบอกกัน
0: เอาคณะอะไรก็ได้เป็นโชเล่ก็ได้เพชรน้ำหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นเพลงบัดสอนสิทธิพรพระแก้วนี่ก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นนพรัตน์ไม้หอมก็ได้
1: นพรัตน์พรเทพอย่างเงี้ยนะ
0: ทองหยอดลูกนารายก็ได
1: ้บอกกัน
0: แต่สองคณะนี่ไม่ต้องไปหาหรอก
1: ไหนอ่ะ
0: สอนรามไง
1: โอ้งานก็เต็มแล้ว
0: ปี 70ล้นไปแล้วครับ
1: พรหลวงพรเทพเนี่ยนะ
0: ปี70นี่เหลือแต่เจ้าภาพคืนงานอย่างเดียวอ่ะนะ
1: เอามีอะไรก็ติดต่อกัน
0: ทำบุญด้วยอะไรทำไมงานเขาเยอะอย่าง
1: ก็เขากำลังโด่งดังธรรมดาหายเขาไป
0: ครับ
1: อืม
0: แต่ว่าลุงช้างเนี่ยผมจำวันที่ไม่ได้นะผมไปไลฟ์สดลิเกเขาไหว้ครูนะที่ทบางบานหรือเสนานี่แหละเป็นคณะจำไม่ได้แล้วนะต้องให้ลูกดำเขาดูให้หน่อย
1: เขาคงจดไว้แล้วละมั้ง
0: ครับแล้วช่วงนี้ผมบริการฟรีนะไม่เสียตังค์นะครับใครจะจ้างไลฟ์สดจ้างไลฟ์สดอะไรพวกได้เลยนะครับไม่เสียตังค์มีค่าน้ำมันด้วยได้ก็ดีอะไรประมาณนั้นนะมือปืนที่บุกยิงที่วัดเนี่ยบางสันเนี่ย
1: เป็นไง
0: มีพยานเล่านาทีสุดช็อกครับ
1: เล่าแบบไหนอ่ะ
0: มีเขาเล่าไม่ใช่เล่าผสมต้นดาเอ๊ะทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้เนี่ย
1: บอกแล้วอย่ากินมากอย่ากินมากไอ้เห่า
0: ไม่ได้กินแค่มองเฉย
1: ขนาดมองยังเสียง แห้งเนี่ยนะ
0: กรณีที่โพไคเนี่ยที่ถูกยิงเสียชีวิตในงานศพของแฟนตัวเองเนี่ยที่วัดบึงทองหลางไงนะมีคนบาดเจ็บด้วยแกก็ตายด้วยนะนะนะครับก็มีเรื่องราวของคนเห็นเหตุการณ์เขามาเล่าให้ฟัง
1: แล้วล่าสุดอดีกว่าล่าสุดเนี่ย
0: ก็นี่ไง19 นาฬิกาของเมื่อคืนเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: ตำรวจก็ได้มีพยานมาเล่าให้ฟัง
1: ก็โพกใครเนี่ย
0: โพก
1: ประกันตัวจากศาลออกมา
0: ทำปืนลั่นใส่แฟนตายที่มาวางงานศพวันนี้แหละ
1: แล้วก็มางานศพเนี่ยนะ
0: ตอนที่ควบคุมตัวในห้องขังเนี่ยเพราะใครอยู่ในการโศกเศร้าร้องไห้ตลอดเวลานะ
1: เมื่อศาลให้ประกันตัวออกมาก็ตั้งใจจะมาขอขมาร
0: ดน้ำศพแฟนเสร็จก็ตั้งใจจะบวชให
1: ้
0: กระทั่งมาถึงวัดนพรัตน์

0: ว่าซันแฟนพร้อมมาพร้อมกับแฟนเนี่ยคงจะมารู้จักกับแฟนสาวของผู้ตายได้เพียงเดือนกว่าๆนะ
1: เพิ่งรู้จักกัน
0: เดินมาหาเรื่องมาท้าทายมาชกต่อยมึงยิงไม่ได้ไงผู้หญิงตัวแค่นี้จะเอาอะไรมันสู้มันไม่ได้ยิงกูเอาปืนออกจากเอวมาแล้วกูก็ชักลูกปืนออกจากปืนกูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในลังเพลิงอีกนัดนึงแล้วกูก็ยืนโยนปืนลงไปที่นอน
1: แล้วปืนเป็นไง
0: ป้องถูกหัวใจไม่แพ้เลย
1: โอ้โห
0: นพรัตน์ได้ชักปืนจี้แล้วจ
1: ี้
0: โอ้ใครนะกระหน่ำยิง 7-8 นัดอ่ะ
1: โอ้ไปยิงใส่เพื่อนอีก
0: ยิงใส่เพื่อนอีก2นัดอ่ะ
1: ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะ
0: ใครจะอยู่แล้ววิ่งแตกตื่นหมดแต่พยานบอกว่าวิ่งเข้าไปห้ามนพรัตน์บอกว่าเฮ้ยหยุดเพียงแค่นี้เถอะนพรัตน์ดันหันก็บอกปืนมันทางผมเนี่ยผมก็คิดได้ไวปัญญาดิกระโดดหลบไปอยู่ใต้โต๊ะมันก็ยิงไม่ถูกผม
1: นั่น
0: แล้วมันก็ไม่อยู่ให้จับมันหนีไปเลย
1: แล้วผลสุดท้ายเป็นไง
0: ก็คนมองว่าอึดคงจะเป็นอัดอั้นนะเพราะว่ายิงกันกลางวังยิงกลางงานศพเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์ไม่ได้เป็นญาติสนิทอะไรกันด้วยนะหนำซ้ำยังมีพฤติกรรมไม่ตลดเพราะว่าหลังก่อเหตุมีเพื่อนโทรไปบอกให้มามอบตัวซะ
1: แต่นายนพรัตน
0: ์ไอ้กลับตอบไปว่ามึงเก๋ามากอ่ะกูเนี่ยเก๋าพอตำรวจไม่สามารถจับกูได้หรอกตำรวจก็จับแกไม่ได้จริงๆนะ
1: ผลสุดท้าย
0: แกปืนยิงตัวเองตั้ง2นัดไง
1: ตายหนีตำรวจจับไปแล้ว
0: ผมยังงงอยู่มันยิงได้ไงได้ตั้ง2นัดไปนะ
1: อ้าวเขาก็มีความสามารถนะดิ
0: เออ
1: คุณเอาสัก3นัดจะตายนะ
0: ผมไปตั้งนัดแรกแล้วจะมายิงผมทำไม
1: น่าสงสารคนตายเน
0: า
1: ะ
0: เลี้ยงไม่ดู
1: เลย
0: นะอ่ะอย่าลืมนะอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเนี่ยนะ
1: ทำไงดีอ่ะ
0: นี่ไงเราใส่เลี่ยมจ
1: อย
0: เป็นแคปซูลเนี่ยก่อนนอน2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอย
0: ขนถ่านหนักก็3เม็ด
1: นั่นสิ
0: อาจารย์ชงกินกับจอยมิกฟรูท
1: จอยมิกฟรูทนะ
0: ใช่
1: สั่งซื้อกัน
0: จอยมิกฟรูทเนี่ยต้องชงน้ำกินนะ
1: เป็นแบบผงใช่ไหม
0: เออช้ำน้ำเย็นอย่าเอาน้ำร้อนนะครับ
1: น้ำเย็นยิ่งดีใหญ่เลยนะ
0: น้ำร้อนปลาเป็น
1: น้ำเย็นปลาตายได้นะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจุลินทรีย์มันจะตายจ้ะ
1: น้ำเย็นน้ำเย็น
0: น้ำเย็นนะ
1: อืม
0: แล้วก็ฝากบอกต่อๆกันด้วย
1: ว่าไง
0: เขาขายราคาเดียวกันห้าว
1: ราคาเดียวกัน
0: เอออ
1: ืม
0: นี่ผมกับสภ.บ้านเป็ด
1: สั่งสอบแล้วปมคลิปวอนเนี่ยนะ
0: ตำรวจสายตรวจตบหัววัยรุ่นจนหน้าหันน่ะ
1: อ้าว
0: ยังไงแล้วมันไปขอนแก่นนะเด้
1: จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะ
0: มีรายงานว่าขอนแก่นเฟซบุ๊กขอนแก่นมีด่านบอกด้วยเหมือนลพบุรีเลย
1: เป็นไง
0: ลพบุรีก็มีข้างหน้ามีด่านลพบุรีข้างหน้ามีด่านบอกด้วยเนี่ย
1: โ
0: พสคลิปวิดีโอขนาดสายตรวจตำรวจยืนขวางรถจักรยานยนต์ที่มีวัยรุ่นนั่งคล่อมอยู่จากนั้นก็มีใช้มือซ้ายตบเข้าที่หัวของวัยรุ่นอย่างแรงจนหน้าหันและพูดว่าเป็นไง
1: เป็นไง
0: พร้อมระบุจุดเกิดเหตุบริเวณบึงหนองโคต
1: รอำเภอเมืองขอนแก่นน่ะ
0: เอออยู่ตำบลบ้านเป็ดแต่ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันและเวลาไหนนะครับ
1: เขาไม่ได้บอกนะแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
0: พบว่าเป็นบริเวณหาดทรายเทียมด้านทิศเหนือของบึงหนองโคต
1: รเป็นจุดดังกล่าวนะช่วงเวลากลางคืน
0: จะมีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากรวมตัวกันนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
1: ถามให้ตำรวจสายตรวจสอบพอบ้านเป็ด
0: มีการออกตรวจเพื่อปกป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเดี๋ยวมันจะมีเข้า
1: โดยเฉพาะ
0: ในรถสายตรวจบ้านเราเนี่ยกลางคืนไม่มีอะไรหรอกเปิดไฟแวบแวบวัยรุ่นก็มีกล้าซ่าดิโดยเฉพาะคืนวันศุกร์และวันเสาร์เหมือนกันหมดทั่วประเทศแหละ
1: จะออกตรวจ
0: ประชาชนนี่ออกมาจำนวนมากมานั่งพักผ่อน
1: ตำรวจก็ต้องตรวจนะ
0: ทางด้านภูมิกับสภ.บ้านเป็ดบอกว่า
1: เพิ่งได้ทราบเรื่องจากการให้ได้ข้อมูลของผู้สื่อข่าว
0: ผู้สื่อข่าวแล้วผู้สื่อข่าวลบลีไปไหนหมดล่ะหาข่าวบริการอยู
1: ่
0: จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อไปเพราะเป็นเรื่องผิดวินัย
1: แล้วก็ไม่ทราบว่าเบื้องต้นได้เกิดจากอะไรนะ
0: เพราะเป็นเพียงคลิปสั้นๆเท่านั้นนะครับผู้กำกับบอกว่าจะให้รองผู้กำกับฝ่ายการป้องกันและปราบปรามรายงานข้อมูลมาให้ทราบ
1: อย่างละเอียดก่อนนะ
0: หากพบว่าเป็นผู้กระทำบังคับบัญชาจริงก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: ในทันทีและขอเวลาให้ตรวจสอบคลิปดังกล่าวเสียก่อนนะ
0: ครับผม
1: จะได้รู้กัน
0: ครับเวลาหมดแล้วครับเราสองคนต้องล่ำลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง4 โมงเย็นเจอกันที
1: ่วัดไรนะวัดไรนะ
0: อ้าวโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดี

0: าชแผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
2: 081-290-1691
1: 081-290-1691

0: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมัน
2: ขึ้นกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
4: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาท
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถในซอยรัชดาพิเศษ36แยก11เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ ยด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: เมื่อเวลา 10:27 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่ซ่อมรถซอยรัชดา 36 แยก 11ถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกู้ภัยลาดพร้าวและใกล้เคียงรุดเข้าที่เกิดเหตุโดยเพลิงได้ลุกลามถึงบริเวณชั้น2ของคอนโดข้างเคียงทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้พักอาศัยภายในคอนโดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางคอนโดสามารถป้องกันการลุกลามได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้เป็นระยะสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่20จังหวัดช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
15: จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านที่เมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ในช่วงวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้สธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงขอให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่20จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงขอให้เพิ่มการติดตามข้อมูลข่าวสารและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่เกิดฝนตกหนักด้วยและผ่าผ่อนช่างกลรายกันค่ะ
8: และมาติดตามสรุปความเคลื่อนไหวกีฬาในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
16: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรรายการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในอนาคตรวมถึงฟุตบอลโลกชายฟุตบอลโลกหญิงและฟุตบอลสโมสรโลกหลังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับแผนการบริหารเชิงพาณิชย์ขององค์กรลูกหนังโลกทั้งนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายหลังที่จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเสนอแผนประเมินมูลค่าโครงการใหม่ไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6.5 แสนล้านบาทด้วยการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า FIFA Forward Enterprise หรือ FFE เพื่อเปิดขายหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.36 แสนล้านบาทให้แก่นักลงทุนเอกชนภายนอกด้านรถถังจิตเมืองนนท์นักชกชื่อดังชาวไทยออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยระบุว่าจะเป็นการชี้แจงครั้งสุดท้ายเพื่อเปิดทุกข้อสงสัยและเดินหน้าสู่อนาคตทั้งนี้ยอดนักชกวัย28ปียอมรับว่าหลังประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาในชีวิตซึ่งบางส่วนไม่ได้หวังดีแต่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากตนนอกจากนี้ตนยังได้กล่าวขอโทษชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO ของวันแชมเปี้ยนชิพสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรพร้อมกับยืนยันว่าหนทางที่ดีที่สุดในการแสดงความจริงใจคือการกลับไปคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้ง
17: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทอง ขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cap New Light สั่งเลย0947619922
13: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
18: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
19: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
20: ไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
21: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรทับปกพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุโขทัยผ่านเรื่องราวของอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งสะท้อนผ่านผืนผ้าอาหารดนตรีศิลปะหัตถกรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง14กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดสุโขทัยค่ะภายในงานนี้นะคะจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจำลองวิถีชีวิตและการนำเสนอภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นพื้นถิ่นการเดินแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับชาติพันธุ์การประกวดอาหารชาติพันธุ์ขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการประชุมวิชาการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุโขทัยค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจะได้ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญตลอดระยะเวลาการจัดงานได้แก่วง The Pearl ในวันที่7สิงหาคม2569นัทณัฐจักรในวันที่8สิงหาคม2569และรัชนกศรีโลพันธ์ในวันที่9สิงหาคม2569ค่ะซึ่งศิลปินเหล่านี้นะคะจะมาสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกราบขอพรหลวงพ่อทองคำและเที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำหรือพระพุทธสุโขโพทองพระพุทธรูปทองคำแท้ศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัยสวยงามต้นๆของภาคเหนือยังวัดพิพัฒน์มงคลนั่นเองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจนะคะรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้อยากจะเข้าร่วมงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่วัดพิพัฒน์มงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเพื่อร่วมเรียนรู้สัมผัสและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนร่วมการสืบสานคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอชวนลูกๆทุกคนค่ะร่วมแสดงพลังรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสภาสังคมรูปแบบต่างๆนะคะนำไปกราบแทบตักคุณพ่อคุณไปกราบแทบตักของคุณแม่นะคะมอบดอกไม้จากสภาสังคมสงเคราะห์ให้ดอกไม้ดอกมะลิเนี่ยจากสภาสังคมสงเคราะห์พูดแทนหัวใจเพื่อแสดงความรักความกตัญญูและรักษาวัฒนธรรมอันงดงามของไทยนั่นเองค่ะสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลินะคะส่วนหนึ่งจะนำสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนของสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเองก็จะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจ เหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปโดยมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์095-958-2849 095-958-2849หรือที่ LINE ID luck_mom มอบความรักจากใจผ่านดอกมะลิแทนคำว่ารักแม่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะคะไปต่อกันที่ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้มีการรับทราบถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับการบรรยายต่อคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำกัมพูชาและขอชี้แจงในประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะประเด็นที่1ไทยยังคงยึดมั่นการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและกลไกที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับกลไกทวิภาคีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC และกลไกอื่นๆที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันโดยมีเป้าหมายส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนในภาพรวมซึ่งรวมถึงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนให้ดำเนินไปตามที่ทั้ง2ประเทศยอมรับร่วมกันนั่นเองค่ะประเด็นที่2การกล่าวอ้างว่าไทยใช้กำลังยึดครองดินแดนกัมพูชาเป็นข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไทยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวตามที่ได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568ซึ่งรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนนั่นเองค่ะประเด็นที่3ไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ JBC เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความไว้วางใจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายและการเคารพกระบวนการทางเทคนิคจึงควรหลีกเลี่ยงการนำประเด็นดังกล่าวไปสื่อสารในลักษณะที่อาจจะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาคมระหว่างประเทศได้นั่นเองนะคะประเด็นที่4ไทยให้ความร่วมมือกับคณะผู้สังเกตการอาเซียนอย่างโปร่งใสทั้งยินดีให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ตั้งอยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านและสามารถตรวจสอบได้และประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5สันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวหาไทยเชื่อมั่นว่าการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมการเคารพกลไกทวิภาคีและการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อความข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือพิสูจน์ร่วมกันศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันใช้กลไกที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอันจะนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อข้อเท็จจริงได้รับการเคารพและความร่วมมือเดินหน้าควบคู่กับความไว้วางใจนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมเนี่ยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนตำรวจจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถอาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะเมื่อผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินกลุ่มคนร้ายนะคะก็จะอ้างว่าทำรายการผิดแล้วก็ให้คุยกับไลน์ฝ่ายบัญชีหลอกให้โอนค่าดำเนินการและประกันเงินกู้เพิ่มรวมมูลค่าความเสียหายในคดีนี้นะคะกว่า 763,859 บาทค่ะซึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่นะคะชุดจับกุมสืบทราบว่าผู้ต้องหาจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะจึงได้มีการวางกำลังเฝ้าจุดตรวจค้นบริเวณลานจอดรถสถานีขนส่งหมอชิด2และแสดงตัวจับกุมดังกล่าวนั่นเองค่ะจากการตรวจสอบประวัติในระบบพบว่าผู้ต้องหายังมีคดีของสน.โชคชัยในข้อหาผู้สนับสนุนช่อโกงประชาชนและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากพฤติการก็คือการเปิดเพจ Facebook รับฝากขายสินค้ามือ2แล้วหลอกให้โอนเงินลงทะเบียนร้านค้าซึ่งเสียหายเพิ่ม 14,900 บาทนะคะก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วก็ให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแต่อย่างใดค่ะต่อไปนะคะเราไปที่เรื่องของรัฐบาลกันบ้างค่ะก็มีการเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศโดยในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายเนี่ยถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากกว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดและดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแรงงานไปทำงานในต่างประเทศค่ะโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศนะคะว่าอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือว่าบริษัทที่อ้างว่าสามารถที่จะพาเราไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นค่ะนั่นก็คือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานนั่นเองค่ะทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานปี2528เองได้มีการกำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ที่ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก็จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ก็ได้มีการย้ำนะคะเพิ่มเติมว่าผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยลักลอบออกนอกราชอาณาจักรหรือผ่านช่องทางธรรมชาตินอกจากจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วนะคะยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศนะคะก็อยากจะให้ไปอย่างถูกกฎหมายค่ะโดย5วิธีที่ได้ที่ดิฉันเนี่ยได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะไปแบบถูกกฎหมายดีกว่าค่ะถือว่าเป็นความสบายใจของเราด้วยแล้วถ้าในอนาคตเผื่อเราไปเป็นอะไรในประเทศในต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีหน่วยงานเนี่ยคุ้มครองนะคะคอยส่งข่าวให้กับทางบ้านเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของเราด้วยนะคะก็ถือว่าไปแบบถูกกฎหมายสบายใจที่สุดค่ะ
ก่อนที่จะพักช่วงที่2กันนะคะเราไปพูดถึงกิจกรรมดีๆของกรมราชทัณฑ์ที่ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวาย

0: เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่3สิงหาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 14:00 นที่ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น3กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีหน่วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะไปต่อกันที่การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะนำเสนอในตอนสีดาซึ่งจะมีกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบด้วยกันเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะในวันนี้เราไปรับฟังเล่าเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาอาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมกันนะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
2: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามกับพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากครับตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนไวยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
3: เข้าพรรษานี้มาร่วมเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการงดเหล้ากันนะคะ
4: เมื่อผมเลิกดื่มสุขภาพผมก็ดีขึ้นและครอบครัวผมก็มีความสุขมากขึ้นครับ
3: ใช้เวลาช่วงเข้าพรรษาทำบุญรักษาศีลและเติมกำลังใจให้กันนะคะเปลี่ยนเวลาจากการดื่มมาใช้เวลาดีๆกับคนที่เรารักค่ะงดเหล้าใจสงบมีสติพร้อมเริ่มต้นสิ่งดีๆทุกวันค่ะเข้าพรรษานี้งดเหล้าเพื่อสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่นและสังคมน่าอยู่ค่ะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดกันบ้างนะคะที่ได้มีการเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการทหารเกษียณก่อนกำหนดเพื่อที่จะลดภาระภาษีแล้วก็หนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสมค่ะโดยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพุทธศักราช2568ถึง2570ซึ่งจะครอบคลุมเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการ และเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.นั่นเองค่ะเพื่อที่จะบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็สนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปนะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการนี้ด้วยค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียประจำปี2569ถึง2573เพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมกับเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของการเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการประกาศแจ้งเตือนในหลายจังหวัดว่าในช่วงระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนั่นเองค่ะโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยย้ำนะคะว่าการรับมือต้องเร็วกว่าภัยเพื่อให้การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยและคลองต่างๆพร้อมที่จะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงในขั้นวิกฤตรวมทั้งให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและบุคลากรให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงหากว่าเกิดสถานการณ์ในพื้นที่นั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะแล้วก็ฟังประกาศนะคะจากในส่วนของหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการค่ะหรือว่าในช่วงนี้ถ้าพื้นที่ใดเนี่ยมีได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักหรือว่าฝนที่ตกสะสมก็ที่นึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็อยากจะให้ติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านนะคะซึ่งในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลยุทโธปกรณ์ไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะติดตามติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เพื่อรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจนครบาลรวบแก๊งผิวสีแฉกลโกง Black Money เปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือ Hero Save World
4: ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: Hero Save World
4: Hero Save World ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าๆชัดๆไ
5: ว้ Hero Save
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ตำรวจนครบาลวางแผนปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการกลโกง Black Money หลอกเหยื่อสามารถเปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์ยึดกระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับเตรียมใช้พิมพ์เงินดอลลาร์ปลอมราว6ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
8: ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายเป็นชาวไลบีเรีย2รายและชาวแคเมรูน2รายพร้อมตรวจยึดธนบัตรดอลลาร์เงินดำกระดาษตัดขนาดเท่าธนบัตรเงินดอลลาร์กว่า 60,000 แผ่นน้ำยาต้องสงสัยอุปกรณ์ผลิตธนบัตรและโทรศัพท์มือถือที่พบข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการหลอกลวงแบบ Black Money Scam ซึ่งเป็นกลโกงของมิจฉาชีพในยุค1990หลังผู้ต้องหาพยายามชักชวนตำรวจอัมพางซึ่งอ้างแฝงตัวในงานแสดงรถหรูให้ร่วมลงทุนกว่า 150,000 บาทอ้างสามารถเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นธนบัตรดอลลาร์จริงมูลค่ากว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราว200ล้านบาทโดยพันตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าคนร้ายใช้วิธีสาธิตการล้างธนบัตรโดยนำธนบัตรจริงเคลือบสารไว้ล่วงหน้าก่อนใช้น้ำยาซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงสารธรรมดาล้างคราบออกให้ดูเหมือนเปลี่ยนกระดาษเป็นเงินได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้เหยื่อร่วมลงทุนก่อนเชิดเงินหนีแต่ครั้งนี้กลับถูกตำรวจวางแผนจับกุมได้พร้อมขยายผลค้นห้องพักพบอุปกรณ์และกระดาษเตรียมใช้ผลิตธนบัตรปลอมจำนวนมากนำผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายในคดีหลบหนีเข้าเมืองพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: และมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์นี้กับคุณธิตารีสายสว่างครับ
9: จันนี้ 12:30 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569มุ่งยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และระหว่าง6ถึง7สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนไทยโดยจะมีการหารือแบบทวิภาคีพูดคุยกันแบบส่วนตัวกับผู้นำ2ประเทศและยังต้องติดตามการขยายผลคดี2ทรชนป๋องและทงสังหาร5ศพ2พี่น้องรัสเซียและพ่อแม่ลูกฝังดินอาจมีเหยื่อเพิ่มพร้อมสืบสวนถึงผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังหรือไม่ขณะที่ตำรวจคุมตัวขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังแล้วศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้านตำรวจขอเบิกตัวสอบปากคำเค้นเหยื่อเพิ่มเร่งหาตัวผู้ร่วมขบวนการติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นโดยรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบโกงท้องถิ่นเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมนี้เพื่อตรวจเอกสารก่อนส่งนายกหลังพบความผิดปกติตั้งแต่การทำ TOR จัดสอบและประกาศผลและ5สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะมีการประชุมและมีมติเพิกถอนการบรรจุบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่ได้รับการบรรจุไปแล้วรวมทั้งสิ้น 5,925 รายก่อนส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกก กลางพิจารณาในวันที่6สิงหาคมและติดตามการทำสำนวนทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งรายงานให้นายกทราบภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาและตั้งแต่4สิงหาคมเป็นต้นไปเครือข่ายปกป้องแผ่นดินใต้ประกาศนัดรวมตัวครั้งสำคัญบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลส่งเสียงตักเตือนและกดดันรัฐบาลให้ยึดมั่นตามข้อตกลง MOU เรื่องการยุติโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเรียกร้องความชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
12: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
13: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
14: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ตามตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับแล้วก็พิเศษสุดสำหรับชาวชัยนาทและก็ชาวอุทัยทุกท่านนะครับนะญาติเพลงญาติทุกท่านเนี่ยดีเจสุภสิทธิ์ส่งมอบให้ทุกท่านทุกจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในวันอาทิตย์วันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับไม่ว่าจะเป็นชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุวรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติญาติทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับเราเจอกันวันอาทิตย์วันนี้นะครับในคลื่น AM 1197แห่งนี้2ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งและหลายท่านก็สามารถติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในช่วง 15:00 นถึง 16:00 นไปอีกครึ่งหนึ่งต้องหมุนไปอีกครึ่งหนึ่งนั่นคือวสป .711 กิโลเฮิร์ตซ์นะครับเป็นว่าถ้าเกิดฟัง2สถานีติดต่อกันเนี่ยก็จะได้มีความสุขความสำราญไปถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและยามค่ำคืนนะครับทุกค่ำคืนก็มาเจอกันบนคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับมทบ13ลพบุรีนะครับช่วงเวลา21:00 นจนถึง24:00 นเรียกง่ายๆคือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกค่ำคืนนะครับขอพระคุณยาเพียงยาทุกท่านเลยหลายท่านบอกว่าฟังสุภาษิตมาโดยตลอดแล้วก็มีโอกาสอย่างไรฟังได้ครบนะทุกรายการทุกสถานีที่สุภาษิตไปจัดรายการขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับหลายท่านบอกว่าสะดวกช่วงไหนฟังได้ช่วงนั้นก็เชิญทุกท่านนะร่วมฟังรายการของเราด้วยนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันยาแก้กระสายตราลมฟ้าโอสถและวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับคือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพให้ญาติเพียงญาติได้นะมาพบมาเจอมาส่งความรักความคิดถึงให้กันและกันนะครับญาติเพียงญาติครับนะทุกวันนี้ข่าวสารโหดเหี้ยมกันเหลือเกินนะครับในการฆาตกรรมสำหรับในประเทศไทยนั้นก็ไม่ใช่เบาบางนะแม้ว่าจะมีโทษทางกฎหมายสูงสุดก็ตามทีแต่หลายท่านก็ติดติงว่าโทษประหารน่าจะกลับมาใหม่สำหรับผู้กระทำผิดที่มีจิตใจโหดเหี้ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ2คนนะเขาบอกว่าไปจับได้แล้วนะครับคือป๋องกับธงนะฮะปรากฏว่ากรณีที่ไปขโมยมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ของเด็กนะชาวรัสเซียซึ่งมาพำนักอยู่ประเทศไทยนี่แหละมาอยู่กับคุณแม่หน้าตาน่ารักนะทั้งเด็กหญิงและเด็กชายเลยนะครับเอาทรัพย์ไปแล้วอย่างค่านะครับแล้วก็ทำให้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำให้ก่อนหน้านี้สืบไปได้ว่าประหารเด็ดชีวิตของคนไทยไปอีก3คนทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็เป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยมนะครับและเป็นคนที่ติดคุกเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับทำให้คนที่ได้รับ
และการปล่อยตัวพ้นโทษมานี้นะครับก็ทำให้สั่นสะเทือนบอกใครจะรับไปประกอบอาชีพทำงานต่อนะครับเขาบอกคนดีก็เยอะนะหลังจากรับโทษมาแล้วก็มาเป็นคนดีในสังคมทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวกันต่อไปแต่ว่าหลายคนโหดเหี้ยมยังไงก็โหดเหี้ยมอย่างนั้นนะครับเป็นว่านะครับโลกของเรานะครับช่างโหดร้ายนักดังนั้นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของท่านท่านต้องระมัดระวังให้ดีที่สุดนะไม่ว่าจะอยู่กับบ้านเดินทางไปไหนก็อย่าไปที่เสี่ยงภัยนะครับอย่าไปที่เสี่ยงภัยฝากดูแลเรื่องราวตรงนี้สำหรับตัวท่านเองด้วยและคนที่ท่านรักด้วยนะครับวันนี้สุภาษิตจะมีข่าวสลดนะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนั่นก็คือลูกสะใภ้คลั่งนะครับใช้มีดฆ่าแม่สามีในวัย74ปีสุดโหดเลยนะครับตัดศีรษะคือตัดหัวตำรวจตามรวบทันควันนะครับสลดนะภูเก็ตนี่ลูกสะใภ้คลั่งใช้มีดฆ่าแม่สามีวัย74ปีสุดโหดตัดศีรษะบางครั้งเนี่ยก็เป็นคนใกล้ตัวนั่นเองนะครับที่มาทำร้ายร่างกายหรือฆ่าเรานะครับก่อนไปหลบอยู่ในห้องน้ำนะครับตำรวจตามรวบทันควันผลสอบเบื้องต้นทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุรุนแรงข่าวสารเมื่อวานนี้เองนะครับพันตำรวจตรีจารุวิทย์ขุนเจริญสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉลองจังหวัดภูเก็ตรับแจ้งเหตุฆาตกรรมในบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจึงรายงานให้พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ใจดีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรฉลองทราบก่อนพร้อมเจ้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบนางสาวจันทรานามสกุลนิสโคสงวนนามขอสงวนนามอายุ74ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านมีบาดแผลชะกันของมีคมจากของมีคมแล้วก็มีคราบเลือดจำนวนมากบริเวณพื้นบ้านจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายซึ่งเป็นแม่สามีอยู่ภายในบ้านกับนางสาวศรีวรรณสงวนนามสกุลอายุ36ปีลูกสะใภ้ก่อนทั้งสองจะเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกระทั่งผู้ต้องหาเกิดความโกรธใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้ตายล้มลงก่อนจะใช้อาวุธมีดฟันตามร่างกายและใบหน้าและก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมด้วยการใช้มีดตัดศีรษะผู้ตายจนขาดนะครับสลดภูเก็ตนะฮะก็เจ้าที่ตำรวจนะตามรวบทันควันเลยระหว่างเกิดเหตุมีเพื่อนบ้านพบเหตุการณ์จึงรีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบเมื่อเจ้าที่เดินทางถึงพบผู้ต้องหาหลบอยู่ในห้องน้ำของบ้านจึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้ทันทีก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ร่วมกับเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรเข้าตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุพร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุและก็แรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาแล้วจนถึงปัจจุบันก็พยายามห่างกันให้ดีที่สุดฮะมิฉะนั้นเหตุแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำรอยเรื่อยๆนะครับก็เป็นอันว่านะทุกสิ่งทุกอย่างต้องยับยั้งชั่งใจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตัวเองให้ดีที่สุดห่างๆกันไว้นะครับหลายคู่นี่ก็รักกันเหลือเกินฮะแต่ก็ห่างกันไว้ดีที่สุดทำให้การอยู่ในชีวิตประจำวันในโลกใบนี้ลำบากขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับไปฟังบทเพลงเทพธิดาพาสิ้นเสรีลูกสว่างก่อนนะครับแล้วสุภาษิตจะบอกกล่าวเล่าขันเรื่อง
ลาวของสรรพคุณวิศรดูแลดวงตากาแฟทินแชคอฟฟี่และสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถกันนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออ
1: จ
0: ้
1: าก
0: ี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้
1: ก็กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: แล้วกินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าติดตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่าม
2: ัน
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมแหละบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีแก้วแพ้เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
0: เ
4: ขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
0: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
4: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
4: อ
0: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
6: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
7: ขอบคุณนะฮะสำหรับพรีเซนเตอร์ของเราจากผู้ที่นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานแล้วเอาไปดื่มแล้วได้ผลไวให้ผลจริงสมคำล่ำลือสมคำโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณป้าน้อมวิชานำนะครับเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นและยังแบ่งปันให้ลูกหลานเมื่อก่อนหน้านี้นะครับพี่ชายของป้าน้อมวิชานำเนี่ยติดเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งไปโรงพยาบาล นะครับรักษาจนเชื้อนั้นหายขาดดีปรากฏว่าตามองไม่เห็น 100% เลยทำอย่างไรดีครับป้าน้อมวิชานำเอาวิซอนที่ยังเหลืออยู่ประมาณ2แผงหรือ20เม็ดให้มาทานปรากฏว่าตาดีขึ้นทุกวันนี้ยังทานกันทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านเลยนะครับรวมทั้งป้าศาสตร์วงจัดอินนะครับสูตร1เนี่ยพูดถึงสูตร1บำรุงกายตาสุภสิทธิ์และวิชันในบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยดูแลร่างกายนะครับแล้วก็ที่สำคัญบำรุงหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องไม่แรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานแพทย์แผนปัจจุบันสามารถทานควบคู่ไปเลยนะครับจะดีขึ้นกับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นประกอบด้วยกระชายดำและสูตรภายในอื่นมากกว่า30ชนิดบำรุงเรียบรุงผิวพรรณให้สดใสโดดก็ไวนะครับ

0: ุ่นแล้วก็ผิวหนังที่เคยตึงๆเหี่ยวย่นหย่อนยานทันทีทันใดเมื่อหมดประจำเดือนนะครับทั้งท่านหญิงท่านชายเลยพออายุอนามมากขึ้นโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงเรี่ยวแรงไม่มีนะครับชีวีไม่มีสุขวันนี้มาเพิ่มมาเติมด้วยสูตร1สุภาษิตวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับเรียกว่าสูตร1สุภาษิตวิชั่นรู้จักสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายปวดเข่าโรคเกาต์รุมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดั่งแตงโมขับเมือกมันในลำไส้นะครับให้หุ่นเซนเดอร์เลยนะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลาดึกนะโอกาสเป็นลิสซิโดนทวารหนักสูงธาตุในร่างกายของท่านป่วนแปรนะแล้วก็บำรุงสมองวิวผันให้สดใสดอกกระไว้บอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขอย่างแน่นอนไปกล่อมอาจมอุจจาระไม่ให้แข็งไปแล้วไม่อ่อนไปถ่ายเป็นปกติวันละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าซื้อตามโปรนะกี่กระปุกทั้ง2สูตรเลยราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทส่งให้ฟรีและท่านบอกว่าซื้อ3กระปุกเท่าไหร่3กระปุก 1,000 นะครับถ้าจะซื้อให้เต็มโปรก็คือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วนะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับแล้วก็วิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตต้องทานวิสันสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐานจีพีมาตรฐานโลก1กล่องทานได้1เดือน900บาทครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นครับและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กับสารสกัดอันแน่นจัดเต็มถึง24ชนิดกาแฟดีอร่อยด้วยนะฮะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดื่มทุกวันดีทุกวันวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีสวยหล่อจะแพ้ในสุเพน็อกแข็งแกร่งแข็งแรงไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันทุกโรคที่ดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยปวดก๊อบแคบตามข้อตามเข่าก็หายไปเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ครับทุกสิ่งทุกอย่างสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ครับ
1: นี่มันบินสูงจริงๆนะคุณลองมองลงไปดูพื้นข้างล่างสิจะเห็นคนตัวเล็กยังกับมดเนี่ย
2: ไหน
1: โน่นไงเดินกันเป็นแถวๆเชียว
2: สงสัยนี่คุณถ้าจะไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะ
1: ไม่เคยหรอกครับ
2: คุณรู้ไหม
1: ยังไง
2: ที่คุณเห็นว่าคนตัวเท่ามดน่ะ
1: เออ
2: ความจริงมันก็มดนั่นแหละ
1: เหรอ
2: ตอนนี้เครื่องบินมันยังไม่ขึ้น
1: เอ๊ะก็เห็นติดเครื่องตั้งนานแล้วนี
2: ่โอ้เขาอุ่นเครื่อง
1: มีหน้าล่ะนึกแล้วว่าทำไมไม่แจกร่มชูชีพ

0: แม่เมืองซาอุเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆนะขนาดนั่งอยู่อย่างนี้ยังเหม็นน้ำมันจนใจจะขาดผมว่าถ้าผมอยู่นานๆผมคงจะเหม็นน้ำมันตายแน่
1: ๆถ้าผมเป็นคุณผมก็ขาดใจ
0: ทำไมล่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ใต้

0: ็บน้ำมันดิบ
1: เหรอ
0: แล้วบังเอิญตรงที่คุณนั่งอยู่เนี่ยแทงมันรั่ว
1: เหรอ
0: น้ำมันหยดลงหัวคุณแหมะแหมะเนี่ยจนหัวคุณเปียกหมดแล้วเนี่ย
1: แหมแล้วก็ไม่บอก
0: ก็นึกว่าชอบอ่ะสิ
1: ชอบอะไรเหม็นจะรากแตก

0: คุณระวังนะกฎหมายเมืองนี้เขาเฉียบขาดจริง
1: ๆเฉียบแค่ไหนขาดแค่ไหน
0: อ้าวก็ยกตัวอย่างง่ายๆบทลงโทษเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์เนี่ยลักทรัพย์ครั้งที่1ตัดมือซ้าย
1: โอ
0: ้ครั้งที่2ตัดมือขวา
1: วาย
0: ครั้งที่3ตัดขาซ้าย
1: อืม
0: ครั้งที่4ตัดขาขวา
1: เออ
0: ครั้งที่5คุณรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ก็ตัดคอ
1: เออแล้วคอซ้ายหรือคอขวาครับ
0: บ้าคนเรามันก็มีอยู่คอเดียวเท่านั้นแหละหามส่งเดชไปได้
1: อืมเฉียบขาดจริงๆนะขโมยครั้งที่5ตัดคอแล้วครั้งที่6ล่ะ
0: เอ๊ะเขาก็ไม่ได้บอกไว้แต่มันก็ต้องหาที่ตัดของมันจนได้นั่นแหละ
1: โอ้เสียว

0: นี่เพื่อน
1: หืม
0: จดหมายมาจากเมืองไทยส่งมาถึงแกนะ
1: เลอดีเหลือเกินอ้าวจดหมายใครช่วยอ่านให้หน่อยเราอ่านหนังสือไม่ออก
0: ฟังให้ดีนะเขียนจากบ้านโคกอีแรง
1: ใช่บ้านเรา
0: ถึงบุญมีเพื่อนรักกันมีข่าวจะบอกกับแกว่าพอแกเดินทางมาซาอุได้3วันเมียแกก็ทิ้งลูกไว้คนเดียวแล้วก็หนีไปอยู่กับชู้เขาบอกให้เราเขียนจดหมายมาถึงแกว่าเขาสบายดี
1: โธ่พอแล้วเราจะกลับเมืองไทยแล้วเพื่อนขอให้นายโชคดีนะ
0: อ้าวเฮ้ยจะไปยังไงพรุ่งนี้ถึงจะมีเครื่องบินออกนะ
1: ไม่รอแล้วมันช้าวิ่งไปดีกว่าไปแล้วเพื่อนโชคดี
0: อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเพื่อนเราวิ่งกลับเมืองไทยแต่ดันหันหน้าไปทางอเมริกาโธ
2: ่คงจะมีรอยยิ้มมาเปื้อนบนใบหน้ายัดเพลงยัดยากกับเพลงที่ชื่อว่าเหมือนน้ำมันนะครับเพลินพรมแดนก่อนหน้านี้ชาตรีศรีชนสมัครรักสมัครแฟนแกเร็วตายช้าพุ่มพงดวงจันทร์นะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกรักสาวไกลบ้านยอดรักสลักใจจบเพลงได้ไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่กันก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะรอท่านอยู่อีกสักครู่เจอกันนะครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะไทยช่วยไทยพลัสครบ2เดือนทำเงินสะพัดถึง 86,000 ล้านบาทและหนึ่งในสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังของโลกยืนยันการเสียชีวิตแล้วจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาเคทรีสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ครบรอบ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากถึง 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์รวมมากกว่า26ล้านรายมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้าน1แสนร้านค้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าผลการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทโดยเป็นเงินของภาครัฐรวมจ่ายอยู่ที่ 49,600 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ 36,840ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังคงเป็นช่องทางหลักคิดเป็น 96% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มคิดเป็นประมาณ 3.4% ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า26ล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วประมาณ1ล้าน1แสนร้านค้าสะท้อนว่ามาตรการของภาครัฐช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงศึกษาธิการชวนนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนท่องโลกใต้ทะเล360องศาในงานยังรักทะเลคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนเรียนรู้นอกห้องเรียนเที่ยวงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดมหกรรมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลครั้งใหญ่แห่งปีชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราผ่านการเรียนรู้ลงมือทำและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูทะเลไทยภายในงานจะพบกับนิทรรศการเสมือนจริง360องศาที่มีทั้งแสงสีเสียงและภาพเคลื่อนไหวดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลึกแบบเต็มตาเป็นการเรียนรู้แบบที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คนรุ่นใหม่และครอบครัวมาสัมผัสความงดงามความอุดมสมบูรณ์รวมถึงเรียนรู้ถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผู้สนใจเข้าชมยังรักทะเลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้ที่เน็กฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเข้าชมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: บริษัท Elite Expedition แถลงถึงการยืนยันการเสียชีวิตของนายนิมันปูจาอายุ43ปีสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังชาวอังกฤษเนปาลจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาบรอดพีคหรือยอดเขาเคทรียอดเขาสูงอันดับ12ของโลกที่มีความสูง 8,047 เมตรในเทือกเขาการาโกรัมประเทศ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงของผู้บ่าวเสียงสุดสนานมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าเป็นเกียรติหลายนะครับก็เช่นเดียวกันกับดีเจสุภสิทธิ์นี่แหละเป็นเกียรติหลายที่ยัดเพลงยัดติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เหมือนกับเพลงที่ชื่อว่าเป็นเกียรติหลายของมนแคนแก่นคูนนะครับส่งมอบให้ยัดเพลงยัดที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลายท่านนี่ก็ไปพักเข้าห้องน้ำห้องท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วบอกว่ามันกลิ่นยั่วยวนใจหวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจและที่สำคัญเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตยัดเพียงยาครับกาแฟมีเป็นหมื่นเป็นพันยี่ห้อนะแต่ว่าจะดีไหมว่านำกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซึ่งมีสารสกัดจัดเต็มอัดแน่น24ชนิดล้วนแต่แพงทั้งนั้นเลยเป็นการคัดสรรทำวิจัยเป็นที่เรียบร้อยว่าสารสกัดถึง24ชนิดเนี่ยคนทั่วโลกนี้ต้องการอย่างไรบ้างก็มาบรรจุนะผสมอย่างลงตัวที่สุดในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ในยุคนี้นะครับกาแฟดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยและมีคุณประโยชน์มากมายกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเนี่ยต้องยกให้กับวิซอนสองคำจำให้แม่นเป็นรากศัพท์จากประเทศสเปนคือการมองเห็นการมองนะฮะมาจากวิซอนหรือจากคำว่าวิชั่นรากศัพท์ของคำว่าวิชั่นคือการมองเห็นนะครับก็เป็นว่าเอาไปฐานแล้วตาดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีจำหน่ายมา10ปีแล้วญาติเพียงยาน้ำหมื่นนับแสนเอาไปฐานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านฮะไม่เลือกที่รักมักที่ชังทานแล้วตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ไปเลยฮะของดีมีคุณภาพสูงนะครับระดับมาตรฐานเลยท่านไปพบแล้วโอ้โหเป็นกล่องเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเขาบอก800มิลลิกรัมสามารถบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลดังนั้นทานเพียงวันละเม็ดเดียวนะครับตาดีขึ้นฮะเอาวิซอนไปเพื่อทำให้ท่านตาดีขึ้นมองชัดเจนไม่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมเอาวิซอนเอาไปดูแลดวงตาเนาะยัดเพียงยาเชื่อสุภสิทธิ์ของดีนะมีคุณภาพสูงอย่างแท้จริงบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมีการเอาใจใส่ดูแลโดยเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันไทยและญี่ปุ่นผลิตบริษัทเคนจิกุนี้อยู่ที่แขวงเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพเนี่ยบริษัทยิ่งใหญ่อลังการมากมูลค่านับพันล้านมีพนักงานจำนวนมากมายมหาศาลและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชื่นชมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงและก็ราคาไม่แพงและก็ได้ผลจริงนะครับได้รับรางวัลได้รับโล่มาแล้วนะครับกับวิซอนนะครับแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นนะบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลสรรพคุณสูงมากนะครับยาเพียงยาเลยท่านรู้จักคุณแผนนางพิมพ์สูตร1 2ดั้งเดิมนั่นคือสูตร1นะครับนั่นคือคุณแผนนางพิมพ์สูตร1ปัจจุบันใช้ชื่อว่ายาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชั่นซึ่งเป็นยาบำรุงร่างกายแล้วยังดูแลร่างกายนะครับแพ็กเก็บโรคภัยไข้เจ็บนะประวัติความดันไขมันเนี่ยไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นควบคู่ไปด้วยนะไม่ว่าเป็นคอเลสเตอรอลที่กิดสลายความดันเบาหวานไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับต่อมลูกหมากอักเสบ
โรงเรียนบริหือพันท่านชายเนาะแต่ปิ๊บไม่ดังพลังไม่มีเวลาฉี่รถขากางเกงเนาะท่านหญิงก็เช่นเดียวกันเข้าสู่วัยทองวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจเขาบอกว่าทั้งท่านชายท่านหญิงเข้าสู่วัยทองเนี่ยโอกาสกระดูกพูนสูงแล้วก็โอกาสปวดลึกเจ็บลึกสูงมากวันนี้มาดูแลร่างกายให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้เกิดความสมดุลทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับเรียกว่าสุด1ประกอบด้วยกระชายดำและสูตรพยานอื่นล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ฟื้นฟูร่างกาย30ชนิดมาถึงสูตร2บ้างนี่ตามตำรับยาเปียบเลย85ชนิดสำหรับสูตรภัยตำรับยานะครับตามตำรับแพทย์แผนไทยตั้งแต่โบราณเลยนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าโรคเกาต์รุมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินและท่านท้องผูกเป็นพลาดึกทานแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นบอกกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยตามร่างกายต้องยกให้กับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเขาบอกว่าอะไรดีแล้วอะไรก็ดีไปหมดเรื่องราวของเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเขาบอกว่าทำให้ผิวพรรณดีมีออร่าให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะครับลำไส้นะขับเบิกมันในลำไส้ด้วยนะครับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขครับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานกินเขาได้นอนหลับเนี่ยถือว่าเป็นสุขที่สุดในโลกแล้วทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะรุ่งฟ้าสดกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันครับหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดสารพัดหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงเนาะนอนเป็นผักเป็นปลาเลยทานกันเนาะปลาตายเนาะไม่ได้ดิ้นนอนเป็นผักเลยทาน2สูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นราคาก็ถูกมากกระปุกละ350บาทถูกไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่เราจำหน่ายถูกยาเพียงยาต้องชอบอ่ะสิตามตำรับยานะคุณภาพสูงขอทะเบียนยานะก็ยากก็ลำบากนะแล้วก็ผลิตเนี่ยขั้นตอนก็เยอะต้องมีตำราต้องมีวิชานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาถึงจะอนุมัติทะเบียนยามาให้ซึ่งใช้เวลาแต่ละตำรับเนี่ยต้องไปพิสูจน์กัน1ปีเลยทีเดียวนะครับก็ฐาน2ส่วนรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทส่งให้ฟรีคุ้มค่าคุ้มเงินกันสุดตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นครับทั้งสูตร1สูตร2สูตรสิริวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทนแฉกาแฟและวิซันมีจำหน่ายทุกวันที่ร้านเจ๊หมูป่าโมอ่างทองครับมีคนละครึ่งด้วยนะร้านเจ๊หมูป่าโมอ่างทองร้านป้าเพลินหรือปัดร้านป้าองค์นะครับอยู่ที่ใกล้วัดตันอีนบางปะหันพระนครศรีอยุธยาร้านสุกิจเภสัชอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีทุกคนรู้จักกันดีเนาะแล้วก็ร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีทุกคนรู้จักกันดีอยู่ข้างอนุสาวรีย์จอมพลป.นะครับสระแก้วลพบุรีครับจำหน่ายทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีขายดีทุกอย่างคงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงนะครับนี่คือตัวแทนจำหน่ายที่ขายดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนายคมมีกาแฟเทนแฉกาแฟเป็นหลักจริงวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันดูแลดวงตาเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999บอกเร็วตลอดนะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกช้าบอกนานๆบอกครั้งนะบอกช้าเนี่ยกรุณาจดไว้เลยนะครับ0836931999นะครับสั่งซื้อทุกอย่างเลยมากน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดกระแถมส่วนมากค่าจะส่งเนี่ยเราจะจัดให้ฟรีอยู่แล้วนะส่วนมากส่งฟรีลดให้ด้วยส่งให้ฟรีด้วยบอกแล้วกำไรมันจะเหลือไหมเนี่ยเอาเถอะสุภสิทธิ์เอาของดีมาฝาก
ยัดเพ่งยัดยานะครับถ้าเชื่อมั่นแล้วก็สั่งซื้อไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอย.มีทะเบียนยาไม่ได้หลอกลวงแต่ประการใดไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารเคมีไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารอันตรายไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับของดีก็บอกว่าดีไม่ได้โม้ไม่ได้โอไม่ได้อวดนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็สั่งกันหลายองค์เลยหลายท่านนะครับพี่ไพฑูรย์จันทร์งามครับพรีเซนเตอร์ของเราเลยสั่งวิสันต์1กล่องกาแฟ2กล่องบอกกาแฟสำรองที่บ้านอีกเยอะแยะนะทั้งหมด 1,400 บาทตัวนอ่างแก้วโพทองอ่างทองคุณพี่เพ็ญพันธ์แดงทองดีตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจันทบุรีวิสันต์3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทหลวงพ่อพระธนูวัดเขาดินสามัคคีธรรมนะท่านฉันกาแฟเทนแชร์กาแฟมาบ่อยครั้งมากตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบัณฑิตบุตรครอบนะฮะสั่งให้คุณแม่นะตำบลสแกราบอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ6กระปุก 1,400 บาทบอกเคยทานมาแล้วนะครับพี่ติ๋มย้ำอัมพลครับตนพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าสมัยโลหะตะกูลตำบลขุนโขนนะบ้านธรรมกักตำบลขุนโขนพระพุทธบาทสระบุรีวิสันต์1กล่อง900บาทคุณพี่สมควรคงประเทศตำบล2ห้องอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านทานมาแล้ว1ครั้งนะแล้วก็ประทับใจที่แรกก็สั่งไปอย่างละกระปุกนี่แหละคราวนี้สั่งสูตร1 4กระปุกสูตร2 2กระปุก 1,400 บาทบอกลูกนะลูกชายลูกหญิงเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลนะรับราชการกันบอกว่าเชียร์เขามาดูผลิตภัณฑ์ของสุภาษิตแล้วเชื่อมั่นบอกไม่ได้ขัดขวางเลยให้ทานอะไรไม่ดีเขาก็ห้ามนะคุณทวินบัวเอี่ยมตำบลวังน้ำซับศรีประจันชลบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทคุณสำเริงเกิดหลำท่านสำเริงนี่ถ้าอยู่นนทบุรีก็ไปส่งให้ที่นนทบุรีท่านไปมาระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับสระบุรีนะครับอยู่ตำบลสางโศกบ้านหมอสระบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณขันทองกระมงคลลูกค้าเก่าแล้วล่ะครับนะคราวที่แล้วก็สั่งซื้อไปทดลองตอนนี้ประทับใจแล้วตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงลพบุรีกาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่องวิสันต์1กล่องเป็น 1,900 บาทครับคุณพรพันธ์นาเมืองตำบลทับน้ำบางประหันพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชร์กาแฟ2กล่อง500บาทท่านพระอาจารย์นครกระจ่างพืชวัดสว่างอารมณ์3ตำบลสวนพริกพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับพระอาจารย์ท่านก็ฉันมาโดยตลอดกับกาแฟเทียนแชร์คอฟฟี่นะครับพี่ถุงเงินเสมอเหมือนตะวันสารเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณมนูกิจประจันตะวันวังน้ำซับสีประจันชลบุรีกาแฟเทียนแชร์คอฟฟี่5กล่องแล้วก็สุภาษิตตกหรือเปล่าเนี่ยสั่งลุงสั่งลูกฟ้าโอสด6กระปุกโอกาแฟเป็น6กล่องเนาะกาแฟเป็น6กล่อง 1,200 บาทสุภาษิตสับสนเนาะท่านสำอางสดงามโดนโหสำโรงท่าวุ้งลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้และค่ำคืนนี้ไปฟังเพลงพระพ่อกันต่อเลยนะครับอย่าลืมครับอยากได้อะไรมากน้อยหรือสงสัยอะไรสอบถามให้สิ้นสงสัยและสั่งซื้อกับสุภาษิตครับ0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยไพพงศธรยืมหน้ามาเข้าฝันและฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอฐานวิสันและเจ๊หมูกะเจ๊หมูป่าโมกด้วยนะครับสัมภาษณ์ญาติเพียงญาติยาสุภาษิตแล้วก็สิริพรไพพงศ์แพทย์ใจคนดีรอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ช
1: าว
0: อ
1: สัก
0: เจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสัก2ชุดน่ะ
0: 2กล่องเหรอนะ
1: 2ชุด2ชุด
0: 2ชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: 8กล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่ง2ชุดจ้ะ
0: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: 5
1: แล้ว
0: ของ
1: พี
0: ่
1: ชุดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: อย่างสูงมากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับ
4: ก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปนู่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: ไ
2: ปเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: ให้นั่นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

าบอกว่าจะยากดีมีจนนะก็สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวกับครอบครัวนะครับรอให้รวยนี่คงจะไม่ได้แต่งกันหรอกนะครับคือว่ามีมากมีน้อยแล้วก็ร่วมกันสร้างครอบครัวนะครับมีลูกมีหลานทำมาหากินโดยซื่อสัตย์สุจริตสักวันหนึ่งอาจจะร่ำรวยมีเงินมีทองก็เป็นได้นะครับให้กำลังแรงใจเนาะคู่รักทุกๆคู่ฮะที่จะเกี่ยวก้อยเข้าสู่ประตูวิวากันนะครับเรือนหอห้องเช่าไม้พิรมพรก่อนหน้านี้แพ้ใจคนดีนะครับสิริพรไพพงศ์ไพพงศ์สะท้อนก่อนหน้านี้ยืมหน้ามาเข้าฝันฮะหลายท่านบอกว่าโอ้โหงวดที่ผ่านมาเนาะฝันนะครับแล้วก็หลายท่านเลขอยู่ใกล้ตัวเองเหมือนป้าเล็กบางหันมาเนี่ยอายุ79เนาะบอกว่าไปหาเลขตัวอื่นมาเติมอีกเลยผิดไปเลยแทนที่จะซื้อสัก2ตัว79 บ่นนะฮะว่าคนเล่นหวยต้องมีเทคนิคด้วยนะมันต้องตัดเล่น2ตัวนะไม่ว่าบนหรือล่างนะครับจะได้ทุนคืนแล้วก็อาจจะมีเงินมีทองเป็นว่านะเทคนิคใครเทคนิคมันนะงวดที่ผ่านมาสุภสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ซื้อเลยสักบาทเดียวครับก็เพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับงานกับการอยู่ซื้อทีซื้อเยอะฮะทั้งหวยรัฐบาลหวยเอกชนนี่แหละเสียเขาบอกว่าพอเราซื้อหางนี้ไปแล้วกลัวหางอื่นจะออกอีกฮะก็สีเงินสีทองซื้อกันแล้วก็มานั่งคิดว่างวดนี้ก็โดนกินงวดต่อไปก็โดนกินเลยโดนกินมาหลายงวดแล้วเนี่ยมันรวมเงินหลายสตังค์อยู่นะเลยตัดใจไม่ซื้อแล้วล่ะ บอกเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์หรอกสุภสิทธิ์เรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับทำมาหากินเนาะแล้วเอาเงินทองเนี่ยที่จะซื้อหวยนี่ไม่ได้ไปห้ามนะไม่ได้สั่งสอนญาติเพียงญาติยานะไม่ได้ไปทุ่มเงินสมบัติเนื้อมันตัวนะกันเอาไว้ด้วยไว้ซื้อข้าวปลาอาหารไว้ซื้อขนมนมเนยแล้วก็เหลือไว้ซื้อยูกซื้อยาซื้อกาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มกันตามไม่ดีก็ซื้อวิซอนไปร่างกายปวดเมื่อยทุกทรมานหรือมีปัญหาโรคขับถ่ายท้องผูกเป็นระดึกเนี่ยก็ทานสุดสองลูกฟ้าโอสถที่ต้องการให้มีเรี่ยวแรงกำลังวังชาเนาะหรือท่านมีเบาหวานความดันเนี่ยก็ทานนะสูตร1สูตรสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะฝากไว้ด้วย ลงท้ายที่โฆษณานี่แหละนะครับฟังรายการตรงนี้ยัดเพียงยาครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับซื้อตามร้านที่สุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานไปนั้นหรือจะสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์หลายท่านบอกว่ายังไม่ซื้อหรอกสุภสิทธิ์ถามก่อนได้ไหมถ้ามีเวลาว่างสุภสิทธิ์อธิบายได้เยอะถ้ามีเวลาน้อยก็อธิบายอย่างรวดเร็วถ้าเกิดแน่ๆมาฟังสุภสิทธิ์เถอะฟังทุกวันทุกวันเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับสุภสิทธิ์บอกว่าของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพฟังแล้วยัดเพียงยาให้กำลังใจเนาะส่วนมากแฟนรายการสุภสิทธิ์จะเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่จึงบอกยัดเพียงยาอยู่เสมอว่ามีข้อคิดดีๆอย่ากลัวความแก่ฮะนะยังไงก็แก่อยู่แล้วฮะแล้วก็อย่าเสียใจที่แก่รีบหาความสุขเมื่อยังมีความสามารถอย่ารอ

ความสุขก่อนจะเสียดายภายหลังรีบไปเที่ยวซ้ำที่ต่างๆที่อยากไปหาเวลาเจอเพื่อนเก่ากันบ้างหาเวลาฟังสุภาษิตกันบ้างสังสรรค์กับเขาพอเวลาเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเงินที่เหลือก็เก็บไว้ธนาคารบ้างบอกว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้ก็จริงแต่ว่าตอนอยู่ไม่มีเงินเนี่ยมันจะมีทุกข์หนักใช้เงินหาความสุขเมื่อยังมีชีวิตอยากกินอะไรก็กินนะฮะหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายต้องดูแลรักษาเอาใจใส่ด้วยความปรารถนาดีจากยาบำรุงกายตาสุภาษิตไลฟ์ชั่นยารุ่มฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับสุภาษิตจะย้อนมาใหม่กับคลื่นนี้ค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็สามารถไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีก1ชั่วโมงบนคลื่นสถานีวิทยุวสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วง 15 นาฬิกาจนถึง 16 นาฬิกานะครับส่งท้ายด้วยเน็กนฤพลเจ็บสัมฟ้าจบไม่จบอยู่ที่การเวลาครับขอท่านมีความสุขทั้งวันโชคดีทั้งวันร่ำรวยเฮงๆรวยๆทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมญาติไปที่ไหนก็แล้วแต่ปลอดภัยทั้งไปและกลับรักษากฎจราจรนะครับรถใช้ถนนหนทางกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยความประมาทคือหนทางสู่ความตายไม่ได้บอกให้กลัวแต่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับอีกสักครู่เจอกันที่วสป711และค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืน3ทุ่มถึงคืนที่มทบ13ลพบุรีสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุตำรวจยิงถูกยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ2นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อเวลาประมาณ 11:48 นาทีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ2นายเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ทันทีจากข้อมูลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่มีลักษณะสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดติดตัวขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังดำเนินมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมจัดกำลังติดตามและไล่ล่าผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปกองทัพเรือสรุปผลการจัดหาเรือฟริเกตชี้ช่วยกระตุ้นลงทุนไทย 7,000 ล้านเศรษฐกิจพุ่งถึง 300% คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปานรัตน์ 7,000 โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโดยย้ำถึงนโยบายผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทหรือประมาณ 42% ของมูลค่าโครงการทั้งในด้านการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศนอกจากนี้เมื่อเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุปทานจากการประเมินของสำนักงานสวทช.คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 50,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 300% ของมูลค่าโครงการกองทัพเรือชี้แจงว่าการประเมินคำนวณจากการลงทุนจริงร่วมกับตัวคูณที่สะท้อนระดับเทคโนโลยีและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อันนี้กองทัพเรือยืนยันว่าการจัดหาเรือฟริเกตดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติวิริยะจันทรารายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการตอบโต้กรณีผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ออกรายงานหลังเยือนกัมพูชาย้ำความขัดแย้งเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมไทยไม่ได้เริ่มก่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีทอมแอนดริวส์ผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ทำรายงานพาดพิงไทยหลังเดือนกัมพูชาเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2569โดยย้ำว่าเหตุความขัดแย้งเกิดจากฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากโจมตีเป้าหมายพลเรือนในไทยก่อนส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างเรื่องผู้พัดถิ่น 650,000 คนข้อเท็จจริงคือกลุ่มคนรุกล้ำดินแดนของไทยมาตั้งแต่ปี1970ซึ่งไทยเคยผ่อนผันด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมแต่กลับไม่ยอมย้ายออกตามข้อประท้วงสำหรับตัวเลขแรงงาน 900,000 คนที่เดินทางกลับเป็นการกลับโดยสมัครใจตามคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาไทยไม่เคยมีนโยบายผลักดันออกพร้อมเรียกร้องให้กลไก UN วางตัวเป็นกลางยึดข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่นำเรื่องมนุษยธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเปิดทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ของ2ประเทศอย่างจริงใจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16

0: ไทย GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาคือ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

หรือจะต้องหญิงใครหาผู้หญิงหรือจะหญิงผู้ใหญ่ถ้าพี่หนาวใจแล้วใครจะให้

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วต้อนรับสู่รายการสดข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันนะเรานัดกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับรับสายแรกก่อนน้อง094นะครับนั่นละ758-9292จาก GGCAP New Life สวัสดีจ้าพี่สาว
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอุ๊ยคิดถึงจังเลยครับพี่สวัสดีครับจ้าโอ้โหเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะพี่มิ้นท์ใหม่วิทยาครับ
1: โอ้โห
0: เนาะ
1: น้องเชนมีภาระนี
0: ่มีภาระพี่โอ้โหติดมาราธอนเลยใช่ไหมพี่เนาะช่วงก่อน ครับวันนี้อยากจะถามพี่สาวว่าที่อากาศที่บ้านนี่ครึ้มไหมครับพี่วันนี
1: ้ไม่ครึ้มแต่พอมืดจะตกแล้วฝนตกติดกันมาสองวันสามวันแล้ว
0: อ๋อครับพี่นี่ตอนนี้พิษณุโลกมันครึ้มๆ มาเนาะ
1: อากาศดีออกพี่นุ่นเราไอ้ไม่ต้องแล้วครึ้มแล้ว
0: ครึ้มแล้วใช่ไหมพี่อ๋อ
1: แต่ไม่ตกแล้วฮะ
0: ครับนะน่าจะทำท่าจะตกนะพี่นะวันนี้ดูทรงนะ ครับพี่สาววันนี้มีแผนไปเที่ยวไหนไปจ้ะเนี่ยพี
1: ่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอ่ะอยู่บ้าน
0: วันนี้อยู่บ้านสบายสบายฟังวิทยุกับน้องชาย
1: กล้วยกำลังจะออกเครือกำลังจะ
0: อ๋อกล้วยจะออกเครือมีกล้วยอะไรบ้างจ้าก
1: ล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเท่านั้นแหละก็กล้วยหักมุก
0: โอ้มีกล้วยหักมุกด้วยเหรอพี่โอ้โหลูกมันใหญ่นั่นน่ะกล้วยหักมุกด้วยเนาะโอ้ยเกาทาเนาะเอามาปิ้งนี
1: ่น้ำมันใส่หักมุกเขียว
0: ว้าวอ๋อจ้าพี่แม่เกาทาเนาะต้องลุ้นอย่าให้น้ำท่วมอีกนะเดี๋ยวกล้วยเสียกล้วยตาย
1: ปีนี้ไม่ท่วมแน่ๆเลย
0: ปีนี้ไม่ท่วมแน่นอน
1: นกกระจับทำรังโคนต้นกระปู
0: อ๋อโอเคครับพี่ได้ได้ได้จ้าพี่สาว
1: ให้สังเกตนกกระจับทำรังถ้าบนยอดตาลแล้วก็รับรองไม่พ้น
0: ใช่ไหมอ๋อถ้านกกระจับ
1: นกกระจับปีนี้อยู่โคนต้นกระปูโคนต้นกระปูต่ำกว่าถนนนี
0: ่ต่ำกว่าถนนใช่ไหมพี่อ
1: ๋อ
0: โอเคโอเคครับวันนี้ขอเพลงอะไรดีจ้าพี่ได้สองเพลงได้สามเพลงมาเลยขอได้เลยจ้า
1: ของชลิน
0: อาชลินชลินครับผม
1: ของนิราชนุษ
0: นิราชนก
1: สงขลาน
0: ิราชนกนะครับแล้วก็สงขลาเหรอพี
1: ่
0: อ่ะสงขลานะครับสองผลงานเพลงก็เพราะ
1: เมื่อวานรวยไหมฮะรวยไหมเมื่อวาน
0: อ่ะพี่โอ้โหคุณแม่รวยผมไม่รวยพี่แม่เกือบได
1: ้ดีใจคุณแม่ด้วยโอ้โหหลานแล้วพวกหลานเขาก็ถูก69กัน
0: โอ้ใช่ไหมพี่แถวนั้นโอ้ยน้องมีของดี
1: ซื้อข้างล่างไม่ได้ซื้อข้างบน
0: ครับผมโอ้ยเนาะน่าจะต่อเวลาซื้อต้องเอาทั้งบนทั้งล่างนะพี่นะ
1: เสียดายจังเลย
0: เสียดายโอ
1: ้พอเขาบอกว่าอั้นเลยอดเลย
0: ครับ
1: มาอั้นก็เลยงง
0: ต่อไปต้องซื้อทั้งบนทั้งล่างนะกว่าจะเก็งถูกครับพี่อ่ะเนาะเดี๋ยวให้พี่มัฟซี่สามมอบเพลงให้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: มอบเสียงคุณสายมันเดิมมาคนอื่นเขาคอย
0: อ๋อคนอื่นคอยนะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณที่ทุกท่านและน้องเศษด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่สาวมิตรใหม่วิทยาจุ๊บจ้าครับผมขอบคุณครับนะเอาวันนี้ทักทายกันนะครับยามสายๆนะครับก็15:36 37แล้วนะครับวันนี้ใครอยากจะขอเพลงกับน้องเชนมนเทวันโทรได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับบางคนก็บอกว่าโอ้นี่ยังจัดรายการอยู่ไหมเนี่ยว่างั้นน่ะจัดสิครับเพิ่งจะได้ว่างเว้นกันมาเนี่ยนะเดี๋ยวทีนี้ก็ประจำยาวพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันนะครับพรุ่งนี้บ่ายสามไม่มีละจะมีช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วไงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะอยู่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะมีบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็เที่ยงก็เหมือนเดิมเที่ยงครึ่งครับเสาร์อาทิตย์จะเยอะหน่อยแต่วันธรรมดาก็รายการจะเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับนะจริงๆก็ไม่ใช่อะไรครับดีเจไม่มีเวลาจัดรายการวันธรรมดาภารกิจเยอะนะครับจริงๆอยากจะออกทั้งวันนั่นแหละนะแต่เวลาไม่ค่อยมีต้องขออภัยแฟนเพลงในความไม่สะดวกด้วยนะครับทักทายกันสวัสดีแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะเอาเปิดสายแค่ช่วงนี้แป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปิดอีกสักช่วงนึงดีไหมนะครับอ่ะแฟนเพลงจดเบอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะแนะนำเพลงเข้าสู่รายการได้ที่เบอร์094นะครับ758-9292นะย้ำอีกทีนะครับ094นะครับ758-9292นั่นเองนะครับนะอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้เดี๋ยวลงสายก่อนเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดช่วงแรกทักทายกันนะครับแฟนเพลงวันนี้มีข่าวมาพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะก่อนที่ผมจะพูดข่าวให้กับ คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้ฟังกันนะครับฟังกันอยู่เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีนะครับสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยานครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีสุพรรณบุรีโคราชบางพื้นที่นะที่ฟังน้องเชนอยู่นะครับทักทายกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนะฮะนะคุณลุงคุณป้าก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงกันวุ่นวายมากเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเปิดเรียนอีกแล้วนะครับใครมีลูกมีหลานก็จัดเตรียมเวลาดีๆนะครับที่จะตื่นไปส่งลูกส่งหลานนะครับส่วนเสื้อพงเสื้อผ้าก็ต้องรีดกันไว้ตั้งแต่วันนี้เนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นักเรียนจะไปโรงเรียนเดี๋ยวมัวไปรีดตอนเช้านะมันจะอาบน้ำกินข้าวอีกมันจะไม่ทันแล้วมันจะใช้ชีวิตเร่งรีบนะครับอะไรเตรียมได้เนี่ยเด็กๆก็ฝึกให้มันจัดตารางสอนตั้งแต่วันนี้นะครับจัดตารางสอนจัดตารางเรียนซะนะลูกนะวันนี้นะครับพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องรีบตื่นมาพะวะพะวงทำนู่นทำนี่ไม่ทันนะเป็นเรื่องปกตินะครับทักทายกันกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาในเสียงเพลงเพราะๆรอให้กับผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้พิศลูกเงียบๆนะครับเงียบๆนิดนึงเพราะเขาทำเครื่องแล้วก็ที่จอทรองเราก็ทำเครื่องนะครับเพิ่งจะได้ออกก็ช่วงเที่ยงลงมาเนี่ยนะครับเห็นพี่ฟิล์มวันนี้พี่ฟิล์มคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับอยู่กันที่ AM Stereo นะจอทรลบุรีจังหวัดทหารบกในคลื่นความถี่1197ทักทายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสน้องเชนมนเทวันได้จัดทำรายการนะครับช่วงแรกนี้นะฮะจากทางด้านของยาหอมราชรสด้วยนะครับแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตาลายปวดท้องคลื่นเหียนอาเจียนนะแฟนเพลงอย่าลืมนึกถึงยาหอมราชรสเป็นยาหอมที่กินดีมากนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็ใครที่กำลังมองหายาหอมเล็งๆไว้อยู่เนี่ยผมแนะนำว่ายาหอมราชรสนี่น่าจะถูกใจแฟนเพลงเลยนะครับกินดีนะครับกินดีถ้าอยู่ที่ตาคลีนครสวรรค์เนี่ยไปซื้อยาหอมราชรสได้ที่ร้านมานะเภสัชนะครับถ้าอยู่ที่โซนไชนาธนะครับมีร้านสุภชัยเภสัชแล้วก็ร้านโชติเวศ2ร้านนี้มียาหอมราชรสวางจำหน่ายนะครับที่ไชนาธนะครับนครสวรรค์ก็ซื้อตาคลีนะก็มานะแล้วก็มีทั่วจังหวัดอยู่แล้วนครสวรรค์นะครับนะรวมไปถึงทางด้านของสายตาดีนะครับแหมไม่พูดไม่ได้เลยนะวันนี้ใครที่บอกว่าวันนี้ฟังวิทยุกับน้องเชนนะครับแล้วดวงตาเรามันฝ้าฟางพร่ามัวนะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินเนี่ยอย่าลืมที่จะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light นะครับจำชื่อแม่นๆนะครับ GG Cap New Light นะครับจดๆจำๆของแท้ขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆแล้วต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองบนฉลากนะครับนั่นคือ GG Cap New Light นั่นเองนะครับวันนี้ลพบุรีเหมือนฝนจะตกนะนี่นะแฟนเพลงทักมาเนี่ยนะครับนะนะนะครับก็ดูแลสุขภาพไปให้ดีด้วยนะครับGG Cap New Light สายตาดีเอาแบบกินแล้วชัดแจ๋วๆเลยเขาจดทะเบียนยาที่ G544/59 เป็นยาสมุนไพรบำรุงสายตานะครับถ้าคุณลุงคุณป้าฟังวิทยุกับน้องเชนตอนนี้แล้วตามัวตาฝ้าตาฟางนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับอย่าลืมนึกถึง GG Cap New Light เลยนะครับส่วนตัวน้องเชนชอบจัดรายการตอนฝนตกนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงนี่จะฟังชัดมากเลยสถานีวิทยุนี่จะฟังชัดแล้วก็จะอยู่บ้านกันนะลุงกับป้าก็เปิดวิทยุดังๆฟังข่าวกับน้องเชนเนาะเดี๋ยวจะอ่านข่าวให้ฟังแบบอิ่มหมีพรีมันเลยนะเอาแบบยับๆเลยยับเยินเลยอ่านแบบยู่ยี่เลยฟังกันให้หายคิดถึงกันไปเลยไหนๆผมไม่ได้มาตั้งหลายวันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมานะอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังให้มันหายคิดถึงกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับนะนี่ออกรายการตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมตั้งแต่ตีห้ายาวมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงคิวของลพบุรีอยุธยาสุพรรณสระบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีบ้านเรานครสวรรค์เนาะนครปฐมอุทัยปทุมนะ GG Cap New Light ซื้อได้ที่ไหนบ้างตามัวฝ้าฟางมองไม่ชัดถ้าใครมีตังค์เยอะๆจะกินหลายยี่ห้อก็ไม่ว่าถ้าใครมีตังค์น้อยขอให้กิน GG Cap New Light ตัวนี้ตัวเดียวเลยเห็นผลทันทีเลยเห็นผลจริงได้ผลไวทะเบียนยา G544/59 เป็นยาสมุนไพรบำรุงรักษาดวงตานะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเราซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชนะช่วงนี้นะครับถ้าเกิดมีฝนตกก็นะครับอาจจะต้องขับรถยนต์ไปเนาะเราตากฝนไปแล้วป่วยนะครับถ้าเกิดว่าจะโดนฝนจริงๆก็บอกว่าน้ำมนต์ท่านเท้านะแหมท่านเท้ามหาพรหมนะครับมาตามนี้นะครับนะท่านเท้าไม่ใช่ท่านเท้านะผมพูดผิดรอเรือมายังไงไม่รู้ท่านเท้ามหาพรหมนะครับถ้าใครที่อยู่สิงห์บุรีก็ไปไหว้พระพรหมนะครับนะ หลายๆพื้นที่ที่มีนะครับพรหมสีหน้าเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปไหว้นะครับปู่ท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีสมุทรสงครามนะครับรับรองว่าท่านจะสมหวังทุกความปรารถนาทุกประการเลยไปทำบุญที่วัดจุฬามณีกันเยอะๆนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยน้องเชนไปขอนี่ได้ตลอดนะครับปู่ท่านเมตตามากนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับฟังรับชมนะฮะบางคนก็มีความเชื่อบางคนก็ฟังแล้วเฉยๆไม่มีปัญหาครับแต่เราไม่ลบหลู่นะครับสบายๆนะเออแบบนี้นะครับอ่ะสายตาดีอำเภอเมืองลพบุรีซื้อที่ร้านบนเมืองเพศัตว์นะครับส่วนที่อำเภอป่าโมกจังหวัดหนองทองร้านลูกสาวสมบัติป้าหมูนะครับตลาดป่าโมกอ่างทองก็มี GG Cap New Light สายตาดีก็ได้บาทวางจำหน่ายกับคุณพี่ทศนะครับคุณป้าทุกท่านเลยที่ป้าตุ้ยนะครับซื้อที่ร้านลูกสาวสมบัติตลอดนะครับตาชัดแบบแจ๋วๆเลยขอบคุณแฟนเพลงขาประจำทุกท่านเลยนะครับนะคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาที่ซื้อเป็นประจำขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะฟังวิทยุอยู่เปล่าเนี่ยน้องเชนคิดถึงนะอยากจะบอกว่าอยู่ใกล้ๆอยากจะกอดลุงกับป้าจังเลยขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจผมเนาะผมมาจัดรายการก็ถือว่าเป็นโฆษกที่เป็นวัยรุ่นที่สุดในสถานีและอายุน้อยที่สุดแล้วนะครับแต่บางคนบอกว่าชอบฟังน้องเชนอ่านข่าวนะสนุกดีเมื่อวานก็มีโทรมานะครับชมนะผ่านทางเบอร์สั่งยาว่าอ่านข่าวสนุกจังเลยนะครับมันสนุกยังไงอะผมฟังนะผมถ้าเป็นผมนะผมเป็นนักฟังนะผมก็ฟังดีเจคนนี้ก็มีอย่างนึงที่ผมฟังก็คือเออไอ้นี่มันเป็นวัยรุ่นแล้วมันมาจัดรายการทำไมวะมันไม่ไปทำงานบริษัทวะผมก็คิดอย่างนี้นะมันเสียงมันหนุ่มมันเออปกติจะเจอแบบโฆษกอายุเยอะนะพอเจอเสียงหนุ่มๆก็รู้สึกมันก็กระชุ่มกระชวยบ้างเนาะบางทีก็ว่าเอ๊ะไอ้วัยรุ่นนี่มันมาจัดรายการทำไมวะทำไมมันไม่ไปทำงานทำมาหากินอย่างอื่นมันได้เงินเยอะไงวะมันไม่ได้เงินเยอะนี่แต่มันได้กำลังใจเยอะดีมันได้อยู่ใกล้คุณลุงคุณป้าดีเนี่ยข้อดีของวิทยุนะครับผมเนี่ยเขาดูดวงไว้ให้ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าโตขึ้นนะจะได้เกี่ยวกับเรื่องของดูแลคนเฒ่าคนแก่ไม่เป็นบุรุษพยาบาลก็ทำสมุนไพรดูแลคนแก่กับผู้สูงอายุสถานที่ดูแลผู้สูงอายุอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำดีเจก็จะนะครับอยู่บ้านผู้สูงอายุดูแลคนเฒ่าคนแก่นะครับให้กำลังใจท่านดูแลท่านอยู่เป็นเพื่อนท่านอย่างเงี้ยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคือผมเนี่ยบางทีเนี่ยแฟนเพลงโทรมาเป็นร้อยๆส

เวลาความทุกข์เกิดมาให้ขอบคุณนะว่าความสุขก็จะมานะจริงๆเราต้องขอบคุณความทุกข์นะครับเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความสุขแล้วพอถึงเวลาความสุขมาปั๊บก็อย่าสุขให้มันมากเพราะเผื่อไว้ด้วยว่าความทุกข์ก็จะมานะครับมันอยู่คู่กันความสุขก็อยู่ในความทุกข์ความทุกข์ก็อยู่ในความสุขเป็นอย่างยิ่งจริงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสุขภาพเรื่องร่างกายเรื่องคนเรื่องลูกสะใภ้ลูกชายลูกเขยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเลยเราต้องพบเจอกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เกิดมาแล้วขอโปรโมชั่นเกิดมาห้ามป่วยห้ามผิดหวังไม่มีเนาะไม่ได้คุยกับโยมพบาลน่ะทุกคนก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งสำคัญคือให้มีสุขภาพประมัยจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนะครับน้องเชนก็ขอเป็นกำลังใจครับให้กับแฟนเพลงทุกท่านนะถ้าท่านไม่มีใครอยู่เลยก็นึกถึงดีเจคนนี้หนึ่งคนที่ขออยู่เป็นแฟนเป็นเพื่อนแฟนเพลงนะครับอ่ะโอเคสั่งซื้อ GG Cap New Light อ้าวลืมประกาศเบอร์นะครับอ้าวซื้อ GG Cap New Light สายตาดีถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอยากจะกิน GG Cap New Light น้องเชนเบอร์เดิมครับ0947619922ขวดละ900บาทจะมี30เม็ดเป็นแคปซูลนะฮะกินได้เดือนหนึ่งเลย0947619922นะครับโทรไปสั่งซื้อยาตามากินจะได้มองชัดแล้วก็บำรุงสมองด้วยอ้าวข่าวแรกนะครับเห็นก็ว่าอะไรเนี่ยเมื่อตอนช่วงประมาณสักกี่โมงเนี่ยบ่ายสองที่ผ่านมานี่เองเนี่ยโอ้ตายยังไม่ถึงรายการผมเลยนะมีงั้นจะอ่านสดๆให้ฟังนี่บ่ายสองยี่สิบสามเองที่ผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงกว่าเนี่ยก็บินด่วนช่วยชีวิตหนูน้อยส่งโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ไอ้หนูเป็นไรลูกโถทั้งหนูเป็นไรเนี่ยอ้าวคุณผู้ฟังครับข่าวล้อมวงนี่เขาว่าไงนาทีชีวิตสกายด็อกเตอร์นะครับสกายไปว่าฟ้าด็อกเตอร์ว่าหมอบนฟ้าบินด่วนไปรับผู้ป่วยเป็นทารกอายุแค่เดือนเดียวโถทั้งเดือนเดียวหนูเป็นไรลูกสำลักนมโอ้โหเด็กมันหิวน่ะดื่มนมนมจากเต้าหรือไงห่างพื้นที่ห่างไกลจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ไหนน่ะห่างไกลซะด้วยจังหวัดเชียงใหม่ส่งถึงมือแพทย์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ปลอดภัยยังลูกชุดปฏิบัติการบินทหารบกขอบคุณครับกองกำลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ145จำนวน1เครื่องเป็นทีมสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่บินด่วนรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศทารกอายุแค่1เดือน27วันเท่านั้นเองโถทั้งลูกร้องไห้แล้วไปสำลักนมซะนี่ทีนี้แพทย์ก็ได้ช่วยให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ได้ขออากาศยานส่งกับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงพยาบาลชัยปราการอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้เวลาอยู่นะขนาดเป็นเฮลิคอปเตอร์30นาทีนะครับก็มันก็นานอยู่นะครึ่งชั่วโมงนะช่วยเด็กระหว่างทางมีฝนตกลงมาตลอดการเดินทางก็ผมบอกว่าช่วงนี้มันครึ้มวะเนี่ยก็เห็นไหมเนี่ยผมบอกพี่สรุปมันครึ้มๆนะเนี่ยฝนมันจะตกกันนะครับมันตกทุกเย็นน่ะเรื่องจริงใครมาเล่นว่าวะเนี่ยตกใจเลยนึกว่าตาฝาดหรือเปล่า เปิดประตูห้องส่งของฐานีวิทยุโอ้มีคนมาเล่นว่าวอยู่แล้วแม่สนุกไหมลูกโอ้สวยสุดเลยว่าวดุยดุยวะเนี่ยดุยดุยดุยดุยดุยดุยดุยดุยสีแสบตาดิยังว่าโอ้ยเรานึกว่าตาฝาดนึกว่าเอเลี่ยนบุกซะแล้วได้อ่านข่าวตัวเองที่ไหนได้คนมาเล่นว่าวนะมาเล่นว่าวไหว้เสียวนะคนละว่าวแล้วไอ้หนูอ่ะทำให้นักบินต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในข่าวบอกว่าเดินทางโดยใช้รถยนต์ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเป็นการเดินทางที่มันล่าช้าและอันตรายต่อเด็กเด็กจะตายเนาะสำลักนมก็เลยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับผู้ป่วยทารกถึงมือแพทย์ปลอดภัยแล้วจ้ะขอบคุณครับดีใจจังเลยนะครับก็ลุ้นอยู่เนี่ยว่าจะรอดไหมเนี่ยสำลักนมด้วยแล้วบางคนโอ้โหสำลักข้าวยังตายกันเลยวัยรุ่นผู้ใหญ่อ่ะใช่ไหมก็เป็นทาหอนนะครับในเรื่องของคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงรวมไปถึงเรากินข้าวกินปลากินปลากินก้างระวังเนาะนะครับบางทีชูชีอย่างเงี้ยโอ้ยกำลังอร่อยเลยก้างเยอะมากเลยกินเดี๋ยวก็เจอปลาดุกยำไอ้ปลาดุกผัด

เผ็ดเงี้ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอกั้งอ่ะนะครับระวังหน่อยแล้วกันกินสนุกไม่ค่อยได้อ่ะปลากินเอาขำๆยกเว้นไอ้พวกกั้งใหญ่ๆปลาทับทิมอะไรเนี่ยอันนี้ก็ระวังก็มีนะแต่กั้งมันยาวพวกนี้เอาไปทอดไปอะไรซะให้มันกรอบมันอร่อยนะมันมีประโยชน์นะซับน้ำมันออกบางทีเราเป็นไขมันอะไรเงี้ยนะคุณลุงคุณป้านะครับก็กินอะไรก็ต้องดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของกั้งติดคอนี่เป็นแล้วทรมานบางคนซวยก็ส่องกล้องเลยนะสอดกล้องเข้าไปผ่าในคอนะระวังหน่อยแล้วกันตำรวจจับคนร้ายผ่าสายฝนเลยฝ่าสายฝนลุยน้ำท่วม1กิโลพบยาบ้าฝังดินกลางทุ่งนา 186,000 แล้วก็77เม็ดโอ้โหมี77เม็ดแม่เมียชมตำรวจใหญ่พี่นี่เก่งจังเลยค่ะโอ้โหลุยน้ำลุยโคนทำนาเหรอจ๊ะไม่ใช่จับยาเว้ยว่างั้นเหรอโอ้โหคนละเรื่องละนะแม่เวลาเหลือ3นาทีจะได้ฟังไหมเนี่ยข่าวเนี้ยเดี๋ยวอุ๊บไว้ก่อนได้ไหมฟังช่วงหน้าอุ๊บไว้ก่อนพักเบรกสักครู่จาก GGCapนิวไลท์สายตาดี900บาทเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันนะครับ16 นาฬิกา 6 นาทีโดยประมาณช่วงนี้พักสักครู่

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36และคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4นายสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันอย่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถในซอยรัชดา36พร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณอู่ซ่อมรถภายในซอยรัชดาภิเษก36แยก11แขวงจันทน์เกษมเขตจตุจักรพร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรและผู้ช่วยอำนวยการเขตจตุจักรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ติดตามการระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 10:27 นก่อนจัดส่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวเข้าตรวจสอบพื้นที่พบเพลิงลุกไหม้อาคารอู่ซ่อมรถซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีทเต็มพื้นที่จึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนบางซ่อนลาดยาวพหลโยธินบางกะปิและบางโพเข้าสนับสนุนการระงับเหตุในครั้งนี้ขณะที่ระหว่างการปฏิบัติงานเพลิงได้ลุกลามไปยังคอนโดมิเนียมข้างบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพพี่น้องประชาชนออกจากอาคารพร้อมควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามเพิ่มเติมโดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเวลา 11:04 นและเพลิงสงบเมื่อเวลา 11:20 ที่ผ่านมาในส่วนของการให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นสำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมณบริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ที่เกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยพร้อมทั้งจัดตั้งจุดปฐมพยาบาลและจุดแจ้งรับเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดในครั้งนี้ต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายล่าสุดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บรวมเป็น4นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านดึงฉลามตำบลไทรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากใบโดยทันทีขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีทั้งนี้กอรมน.ภาคส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บและขอยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงจะบูรณาการกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนในการติดตามผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งหมดรัฐขันธวินหุนรายงานค่ะ
5: สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลป่านตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ยังคงเกิดการสู้รบอย่างหนักคุณเผยทูลสุขแว่นรายงานค่ะ
8: ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมากับกองกำลังทหารเมียนมาโดยมีการประทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้วยอาวุธหนักและอาวุธปืนเล็กบริเวณพื้นที่เมืองใหม่มิลป่านอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งตั้งอยู่ตรง
9: 59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย094 761-9922
10: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย094-761-9922 094-761-9922 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
11: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0-9-4-7-6-1-9-9-2-2ย้ำอีกครั้ง0-9-4-7-6-1-9-9-2-2
12: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
14: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
15: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ิทยุของเราคนท้องถิ่นเสียงได้ยินจากจิตใจให้สุขสันต์ให้เสียงเพลงให้ความรู้อยู่ร่วมกันเรายึดมั่นในท้องถิ่นยินดีเอ้ยคุณผู้ฟังครับนะรายการข่าวด่วนภูธรนะชั่วโมงที่2กันแล้วสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามิตรรักนักเพลงนักข่าวที่เคารพรักทุกท่านนะครับช่วงนี้2นะครับอยู่กันที่ AM Stereo นะครับจอทรลบุรีจังหวัดฐานบกในคลื่นความถี่1197นั่นเองกับผมน้องเชนมนเทวันนะครับแม่เพลงเพราะจากพระพรพิรมเพราะดีเดียวเชียวนะครับจัดไป3เพลงติดหูนี่จังเลยชอบมากเลยมันหาฟังยากนะครับเพราะเนี่ยนะครับมีวังแม่ลูกอ่อน1 2แล้วก็พระกับพรานสนุกฟังแล้วแบบเหมือนเราฟังเทศฟังธรรมฟังเทศมหาชาติอยู่ในวัดอย่างนั้นเนาะชอบนะหาฟังยากนะครับนะวันนี้มีอีแซล41ด้วยนะครับของพี่หนุ่มเสนาเดี๋ยวจัดให้หลังจากอ่านข่าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยช่วงนี้นะครับตอนนี้16:26โดยประมาณช่วงที่2กันแล้วนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทักทายแฟนเพลงที่ลพบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยานะครับสระบุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีนะสิงห์บุรีโคราชบางพื้นที่ที่ฟังกันน้องเชนช่วงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับนนทบุรีปทุมธานีปริมณฑลสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามทุกที่เลยนะครับตอนนี้พิษณุโลกฝนตกนะครับชุ่มฉ่ำจังเลยเนี่ยผมนั่งมองฝนอยู่เนี่ยนะนั่งฟังเสียงฝนใครอยากฟังบ้างเพลงเนี่ยแน่ขอได้นะแฟนเพลงอยากจะแนะนำเพลงเข้าสู่รายการนะพูดคุยกับน้องเชนนะครับก็โทรศัพท์ได้ที่เบอร์นี้นะครับ0947589292นะครับย้ำอีกทีนะครับ0947589292นั่นเองนะครับคุยกันนะครับเนาะขำๆกันนะนะยามนี้นะครับอ่ะขึ้นข่าวไว้จาก GGCAP New Light สายตาดีขวดละ900บาทนะตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตาน้องเชนเป็นต่อเนื้อต่อลมต่อกระจกต่อหินไม่อยากไปผ่าตัดไม่ดักไม่อยากจะไปเลสิกนะกลัวนะครับก็อยากหายไปล่ะกิน GGCAP New Light เลยวันละ1เม็ดเดี๋ยวดีขึ้นเรื่อยๆเลยกินดีแล้วบอกต่อให้ด้วยนะจ๊ะ GGCAP New Light ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆกันเลยทีเดียวเชียวเป็นบูสเตอร์โดสขวดสีแดงๆของแท้ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองบนฉลากด้วยนะครับหน้าตาดีเหมือนพี่สาวโพทองเหมือนแฟนเพลงลูกเสียงลูกสายเนี่ยนะครับอำเภอเมืองลพบุรีบ้านเราซื้อที่ไหนจ๊ะ GGCAP New Light นะจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP New Light อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเราซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเพศัตตลาดบนเมืองนะตรงข้ามกับเซเว่นบนเมือง ถนนสุรสงครามนะครับอำเภอเมืองลพบุรีนะร้านบนเมืองเพศัตถ้าอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอำเภอป่าโมกอ่างทองบ้านเราซื้อที่ร้านลูกสาวสมบัตินะครับตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับอุ้ยคิดถึงพี่สาวจังเลย094นะจ๊ะ0957589292นะฮะพี่จำเนียนสวัสดีจ้า
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะน้อง
0: เชนจุ๊บจ
1: ุ๊บดีใจจ
0: ัง
1: เลย
0: โอ้โหคิดถึงจังเลยพี่จำเนียนสบายดีนะ
1: จ
0: ้
1: าสบายดี
0: อ๋อเจ้า
1: คือแข้งขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อ
0: เอาขอให้หายป่วยหายปวดไวๆหายเพียงเพียง
1: บอกพี่มีแค่ขามันตึงอ่ะเส้นไม่ค่อยดี
0: อ๋อตึงๆแล้วเดี๋ยวยืดๆขายืดเส้นยืดสายหน่อยนะพี่จำเนียนจะดีขึ้นนะจ๊ะ
1: แต่ดีอย่างไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: หมอน
0: ั
1: ดอ
0: ่ะเนาะอ๋อหมอนัดเนาะเขาให้ยามากินก็กินนะ
1: แต่ระวังตัวจังเลยการกินการอยู่ทุกอย่าง
0: จ้ะพี่จำเนียนคิดถึงมากเลยจุ๊บๆอุ้ย
1: คิดถึงเหมือนกันโอ้ยน้องเคนนี่นานจะมาตัดสักทีเน
0: า
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวจะมาบ่อยๆนะพี่จำเนียนพรุ่งนี้เจอกันช่วงเที่ยงนะเที่ยงครึ่งนะระวังนะพรุ่งนี้มาเที่ยงพี่จำเนียนฝนตก
1: อะไรดีเน
0: า
1: ะ
0: มา
1: สาวท่ายางดีกว่า
0: สาวท่ายาง
1: แล้วก็ถึงท่ายาง
0: แล้วก็ไม่ลืมท่ายาง
1: เรากับพนมไปนะ
0: ได้จ้าพี่ฝนตกไปจ้าที่บ้านนะจ้า
1: พี่จำเนียนมอบหน่อยนะ
0: เอามอบก่อนพี่จำเนียนมอบหน่อยจ้า
1: ให้ประมล
0: ครับ
1: ปลาเล็กทุกปลาเล็กสาวมังกระทุ่ม
0: จ้า
1: พี่อ้อยหวานพี่สาวโพธิ์ทองวันนิสาพี่อนงพี่อ้อนแล้วก็มิตรใหม่บางบาน
0: ครับผม
1: ตกงาน
0: จ้า
1: ทุกเสียงสายหมดทุกคนเลยนานนานก็ลืมกันนานต้องเค
0: เดี๋ยวมาบ่อยๆจะได้ไม่ลืมนะ
1: แหมสาวบางกระทุ่มเขาไปร้องเพลงยังไส้เมื่อกลางวันนี้ในการไกลก็ไม่รู
0: ้เหรอ
1: เสียงดีด้วยเสียงหวานเจ๋วเลย
0: หวานเจ๋วเลยเนาะพี่เนาะโอ้ยดีจังเลยจ้าขอบคุณนะครับพี่จำเนีย
1: นโอเควันนี้พี่แกงส้มบักบุ้ง
0: โอ้โหน่ากินมาก
1: ทอดปลาเค็ม
0: ครับ เนาะ
1: ผัดกะเพราสามอย่างแค่นี้แหละ
0: โอ้โหมีกะเพราด้วยนะกินนะวันนี้ฝนตกไหมจ้าที่บ้านนะจ้า
1: จ้าวันนี้ยังไม่ตกอะคึมคึมเหมือนกันละ
0: คึมคึมนะคึม
1: คึมแต่เขาชอบตกกลางคืนน้องเชนทุกคืนเลย
0: กลางคืนที่สระบุรีบ้านเรา
1: ทุกสองทุ่มเราตกละ
0: สองทุ่มหรออ๋อครับพี่ได้ได้อยู่บ้านแล้วเนาะอ่ะดูแลสุขภาพเลยนะพี่จำเนียน
1: โอ้โหปะถูกรองฝนหน่อยน้องเชนเอ้ยเช้ามาหาเก็บฟ้าทลายโจรชมชงแล้วหนึ่งแก้วไม่ช่วยหน่อย
0: จ้ะดูแลตัวเองดี
1: พี่เองรอบบ้านเลยอ่ะ
0: ครับเนาะเข้าท่านะพี่จำเนียน
1: ใส่ฟ้าทลายโจรแหละเขาเป็นอะไรไม่ค่อยเป็นหรอก
0: ว่าฟ้าทลายโจรกินดีนะพี่จำเนียน
1: ฟ้าทลายโจรตอนพี่ไม่กินบ่อยเขาว่ากินบ่อยไม่ดี
0: ครับแต่มันขมนะพี่โอ้โหพี่จำเนียน
1: โอ้ขมมากเป็นยาพี่ก็ทนได
0: ้หวานเป็นลมขมเป็นยานะพี่เน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็พี่ก็ฉีดวัคซีนแล้วละไข้หวัดใหญ
0: ่โอ้โหดูแลตัวเองดีจังเลยจ้า
1: ดีใจจังเลย
0: คิดถึงจุ๊บๆนะเนี่ย
1: คนอื่นก็ได้เข้ามั่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่จำเนียน
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่จ้า
0: จ้าขอบคุณจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับจุ๊บคนเนี้ยคนรักเลยนี่นะโอ้พี่อ้วนวิทยาจ๋าสวัสดีครับพี่อ้วนครับสวัสดีครับนะครับนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเปิดของคุณคุณโรมศรีธรรมราชนะซากรักบึงพระรามก็คิดถึงพี่อ้วนอยุธยานะครับนะว่างๆก็โทรมาขอเพลงกันได้นะครับเมื่อกี้พี่วันนิสาขอมา2เพลงแล้วมาหลังไมค์แกกำลังเผาถ่านอยู่แกก็แข่งกับไอ้ฝนตกแกบอกว่าแกขอเพลงอะไรนะพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาของวิยดาปะแล้วก็แทนความคิดถึงของพี่วันนิสาบอกว่าฝากความคิดถึงถึงแฟนเพลงโซนภาคกลางเราด้วยนะจ๊ะนะครับเข้ามาหลังไมค์กันนะเมื่อกี้นี้นะฮะก็น้องเชนจัดให้นะครับเดี๋ยวเปิดยาวๆเลยเนาะนะครับ0943789292นะครับจากทางด้านของดาก้าบรรเทาริสลุงทวารด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: หวังอยู่นะครับมันก็โทรก็ไม่ทันสาวๆเขา
0: โทรไม่ทันสาวๆเลยใช่ไหมครับ
2: คุณแก่โทรศัพท์คนแก่ด้วย
0: ธรรมดาเราหนุ่มๆต้องยอมสาวเนาะเนาะพี่อ้วน
2: แต่ยอมรับไม่เป็นไรครับเขาเปิดให้เพลงเพราะๆเท่านั้นแหละ
0: เพลงเพราะๆเลยวันนี้พี่อ้วนฟังเพลงอะไรครับพี่อ้วนครับ
2: ทำไม่ลืมก็เป็นเพลงครูก็แล้วกันน่ะ
0: เพลงครูอ่ะครูครูอะไรดีครับครูประชาบาล
2: ครูก็ได้ของสุนารี
0: ชีวิตครูนะครับชีวิตครู
2: ไม่ใช่ของสุนารีชื่อคนชื่อครู
0: คนชื่อครู
2: สุนารี
0: สุนารีได้ได้ครับได้เพียงเดียวนะพี่เน
2: า
0: ะ
2: มอบหมายฟังเพราะไม่เป็นไรคนคนอื่นบ้างนิดนิดหน่อย
0: ขอบคุณนะครับ
2: เพราะอย่างนี้หาฟังยากขอศกอ่ะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับพี่อ้วนครับขอบคุณมากๆเลยครับผม
2: เข้ามาอยุธยาบ้างที่นี่เดี๋ยวจะมีมวยแล้วเนี่ยมวยทั้ง10วันเนี่ย
0: ที่ไหนครับพี่อ้วนครับผม
2: บึงพระรามบึงพระราม
0: บึงพระรามมีมวยนะพี่อ้วนนะ
2: วันที่19เน
0: ี่ย19
2: เลยไป10วันน่ะถึง29
0: ครับถึง29โอ้ยาวเลยได้ครับ
2: มวยในขนมต้ม
0: น่าดูนะพี่นะ
2: เขาต่อยกันที่อยุธยาในขนมต้มอ
0: ่
2: ะ
0: อยุธยา
2: ที่เนี่ยที่บางบานนี่ที่บางบาน
0: ใช่ใช่ครับพี่ได้ครับขอบคุณนะพี่นะ
2: นี่อยู่ที่ไหนพิษณุโลกเลยเนี่ย
0: พิษณุโลกครับผม
2: โอ้โหยอดเลยจัดที่ลพบุรีจัดอยุธยาได้โอ้โหยอดมากยอดมาก
0: ขอบคุณนะครับพี่อ้วนครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดถึงครับผม
2: คร
0: ับครับก็ดีครับสุขภาพแข็งแรงคิดถึงเสมอครับผมครับสวัสดีครับโอเคนะครับพี่อ้วนอยุธยานะครับเอาน้องพอเนาะเดี๋ยวเราพี่หนุ่มเสนารอฟังอัพลงผมปิดสายก่อนนะยาวและชักยาวนะครับคือถ้ามีแฟนเพลงโทรก็จะโทรกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยทีนี้เราก็แบบนะจัดเวลาเนาะครับก็ขออนุญาตคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยนะจ้าจุ๊บๆอย่าโกรธกันเด้อผมลงสายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เปิดมันมีอีเซลซีหนึ่งข่าวยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยอีเซลซีหนึ่งมันกี่นาทีรู้ปะน่ะเพลงเดียวเท่านั้นน่ะไม่รักจริงไม่เปิดนะ14นาที45วินาทีนะอีเซลซีหนึ่งอ่ะของพี่หนุ่มเสนาแกขอมานานแล้วไม่ได้ฟังสักทีเนี่ยนะครับเอารีบอ่านข่าวนี้เลยตำรวจจับคนร้ายฝ่าฝนลุยน้ำที่ผมบอกอ่ะนะครับเมียถามว่าโอ้โหพี่นี่ขยันเนาะฝ่าฝนลงไปในนาในข้าวเลยเหรอเนี่ยนะบอกว่าหนูอยากจะทำนาเหรอพี่แหมพี่นี่เป็นคนขยันทำมาหากินไม่ใช่พี่ลุยมาจับยาบ้าเหรอโอ้โหตั้ง 186,000 แล้วก็อีก77เม็ดภายใต้โครงการนำร่องแซนด์บ็อกซ์สกัดปราบปรามยาเสพติดช่วงนี้ยาเสพติดมันเยอะนะครับมันถูกเม็ดนึงไม่กี่สิบบาทอ่ะเห็นเขาว่ากันนะแสข่าวไอ้สายข่าวนะทำไมมันเยอะอย่างนี้วะโอ้โหเนาะร้อยเอ็ดไงพลตำรวจตรีวุฒิชัยจันโทพาสนะครับผู้บังคับการตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ขนาดตั้งด่านตั้งอะไรกันขนาดนี้ยังปล่อยให้ยาเสพติดรอดได้อีกเหรอจ๊ะโอ้โหเนาะขับรถไปกรุงเทพแต่ละทีด่านอย่างเยอะอ่ะนะครับโดยเฉพาะพิษณุโลกในเมืองร้อยด่านเลยอ่ะนะครับ ออกไปตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มาโอ้โหพิษณุโลกด่านแม่งโคตรเยอะผมบอกให้รู้ถ้ามาที่นี่คุณต้องเตรียมให้พร้อมนะบัตรประชาชนใบขับขี่ถ้าผ่อนรถอยู่ก็ต้องมีสำเนารถด้วยนะโอเคไว้คุณมานี่เตรียมนะผมบอกให้รู้เลยเมืองร้อยด่านนะคุณรู้จักไหมมีทุกทางนะครับคุณจะออกไปเชียงใหม่ลงไปกรุงเทพอยุธยาออกไปกำแพงเพชรหรือคุณจะไปเพชรบูรณ์หรืออุตรดิตถ์คุณจะเจอทุกด่านเลยนะครับเมืองร้อยด่านดักทั้งหมด5ประตูเมืองนะครับนะโอเคไหมนี่บอกชี้พิกัดให้แล้วนะถ้าใครจะมาหาน้องเชนนะครับรถต้องถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ห้ามมีสิ่งผิดกฎหมายเด็ดขาดนะครับไม่งั้นนะครับติดคุกพิโรคแน่นอนบอกให้รู้นะฮะเดี๋ยวผมไม่ไปเยี่ยมนะเออนะใครอยากกินก็โทรมาได้ซื้อโอเลี้ยงไว้ให้เคยไงจะบ้าไง ลพบุรีสู้เมืองผมไม่ได้เรื่องด่านอยุธยาก็สู้ไม่ได้สุพรรณอ่างทองชัยนาทไม่มีทางนะครับพิษณุโลกแชมป์เรื่องตั้งด่านนะครับถึงเขาตั้งกลุ่มกันเลยอะนะตั้งด่านตรงไหนว่างั้นนะเออวันนั้นผมเข้าไปดูเนาะก็มีคนชวนมาเป็นนักข่าวด้วยกันบอกว่าเข้ามาดูข่าวมันมีคนตั้งกลุ่มว่ามีด่านตรงไหนบอกด้วยเอาเข้าไปปุ๊บผมรู้เลยว่าไอ้คนที่มาพิมพ์นะผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะนะวันนี้มีตั้งด่านไหมคะบางทีผู้โหผู้หญิงหน้าตาสวยพิมพ์วันนี้มีตั้งด่านไหมคะคือน้องไม่มีใบขับขี่แล้วลูกหรือยังไงนะเออพอเราไปตำรวจได้ง่ายๆได้จับง่ายๆเลยเนี่ยอยู่ในกลุ่มก็เห็นเลยนะวันนี้มีตั้งด่านตรงไหนบ้างครับทางไปท่าโพมีไหมครับทางไปอะไรออกไปนครสวรรค์มีไหมครับนะเออนะไอคนที่พิมพ์แสดงว่าผิดกฎหมายนี่นะถามเนี่ยจะมาเรื่องไงเออผมเข้าใจว่าบางคนเขาแบบรถเขายังไม่ได้ต่อพรบใช่ไหมไม่มีตังต่อรถเก่งก็พันกว่าบาทรถกระบะรถใหญ่ๆก็สองสามพันนะต่อพรบบางทีเงินเดือนยังไม่ออกอะไรเงี้ยขับรถไปทำงานทุกวันใบขับขี่ก็ยังไม่ได้ต่อเงี้ยใช่ไหมเออรถแต่งซิ่งท่อดังเนี่ยไม่ได้นะพวกเนี้ยนะครับท่อดังนี่ผมไม่เห็นด้วยมันรบกวนชาวบ้านนะเออในข่าวนี่ก็จับได้ขยายผลผู้ต้องหารับทราบนะครับแล้วก็ยอมรับว่าซุกซ่อนยาเสพติดไว้กลางทุ่งนานะครับโอ้โหพอตำรวจบอกทุ่งนานี่เปลี่ยนจากรองเท้าคอมแบทเป็นรองเท้าบูทเลยอะงานเข้าแล้วว่าเนี่ยทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงพอมาจับโจรมาร้องเพลงแล้วไปนู่นกลิ่นโคนสาบควายยังไม่จบนะไปต่อเลยเดินลุยเลยเปลี่ยนรองเท้าบูทลุยบับเลยโอ้โหเดินไปก็เจอทั้งงูเห่างูเหลือมงูจงอางมีหมดทุกงูในนานะเออมีหมดอะปูนาก็มีขาเกซะด้วยตัวใหญ่ซะไม่มียึดได้เลย 186,077 เม็ดปืนพกสั้นลูกโม่งอีก1กระบอกกระสุนปืน .38 อีก6นัดนะครับยาบ้าเยอะมากเป็นแสนเม็ดเลยก็เอาซุกซ่อนไว้กลางทุ่งนาถามว่าทำไมถึงเอายาบ้ามาซุกไว้กลางทุ่งนาล่ะก็ผมเอามาให้ควายกินว่าเหรอเห็นไหมควายตัวนั้นเดินเซเลยน่ะกำลังคึกเลยน่ะล่อไป18เม็ดนะควายกินยาบ้าด้วยเหรอเออผมยัดปากหมดเลยไถนาถึกดีว่ากันจะบ้าไงโอ้โหวิ่งไปเป็นทางเลยบงตุ่มบงตุ่มบงเวงกองจิงบงตรงดะเถ่งตรงตรงกงนึกถึงควายเดินเซไปเซมาเมายาจะบ้าไงนะโอ้ยควายตายกินเสร็จปุ๊บตายปั๊บเลยนะเออคุมตัวผู้ต้องหาส่งของกลางสน.เกษตรวิสัยดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วนั่นเองครับโอ้ยเวรกรรมแท้ๆเอายาบ้าไปซ่อนกลางทุ่งนานะตำรวจเหนื่อยต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทนะอ่ะโอเคโอ้โหได้ข่าวเดียวจริงๆเนี่ยอีเซล41จ้ะเดี๋ยวไม่ได้ฟังติอ่ะมาเลยโอ้โหเสียงดังฟังชัดเหลือเกินนะเพลงเนี่ยจากพี่หนุ่มเสนานะครับมอบให้แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายจีจีแคปนิวไลท์สายตาดีครับผม

หายอยากกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับจากอีเซล C1นะครับจากพี่หนุ่มเสนาหม้อแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายนะครับก็เพลงเดียวยาวๆ14นาที45วินาทีนะครับนะก็ยังมีเพลงค้างกันอยู่นะครับช่วงหน้าก็ยังอยู่กันอีกช่วงหนึ่งนะครับกับข่าวด่วนภูธรน้องเชนมนเทวันนะครับบางท่านเพิ่งมาฟังก็ผมชื่อน้องเชนนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวให้กับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักแป๊บนึงนะครับนะฟังข่าวต้นชั่วโมงกับทางกองทัพบกแล้วก็สิ่งดีๆจากสปอร์ตต้นชั่วโมงของกองทัพนะของฐานีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันต่อช่วงที่2ของรายการข่าวด่วนภูธรนะพักแป๊บนึงนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: หอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: คิดถึงยัง
8: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
11: ้คิดถึงยัง
8: บอกก็ได้คิดถึง
11: โอ้ยไม่ได้ถาม
8: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
11: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
12: ฮะ คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทั้งที่เพื่อรถทั้งรายเพื่อคุณ
13: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
7: บางสันคนร้ายก่อเหตุยิง1ศพบาดเจ็บ2ในวัดบึงทองหลางใช้ปืนลั่นไกปลิดชีพต่อหน้าแฟนสาวที่ห้องพักในซอยคูบอน27หลังตำรวจระดมปิดล้อมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตขณะที่แฟนสาวบางสันตำรวจช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนนำตัวสอบสวนราชทัณฑ์แจ้งปมป๋องทง2คนร้ายฆ่าฝังดิน5ศพที่จังหวัดชลบุรียืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดตำรวจสอบเข้มฟลุกขยายปมคดีฆ่าอำพรางห้าศพทั้งเส้นทางกู้เงินแรงจูงใจด้านญาติของ3พ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าฝังดินไม่พอใจตำรวจทำงานล่าช้าทั้งที่แจ้งความคนหายไว้ก่อนหน้านั้นนานแล้วแต่การติดตามค้นหาไม่รวดเร็วเชื่อหากเร่งสืบสวนตั้งแต่แรกอาจช่วยลดความสูญเสียได้ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการแก๊งผิวสีแฉกลโกงแบล็กมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์ยึดกระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับเตรียมใช้พิมพ์เงินดอลลาร์ปลอมราว6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว200ล้านบาทตำรวจถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ไฟไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36แยก11กรุงเทพดับเพลิงกู้ภัยเข้าระงับเหตุฉีดน้ำสกัดเพลิงลามไปถึงคอนโดใกล้เคียงไฟเผาอู่เสียหายทั้งหมดเคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บกรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุสมอ.กวาดล้างสกุตชี่ของเล่นที่ไม่มีมอ.ก.เกือบ 20,000 ชิ้นรวมกว่า1ล้านบาทที่ตลาดสำเพ็งพบมีสารก่อมะเร็งเสี่ยงเกิดภูมิแพ้ผู้จำหน่ายผู้นำเข้ามีโทษทั้งจำทั้งปรับเตือนผู้ปกครองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอ.ก.และ QR Code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้าผู้ที่สะพานลงพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลุ่มน้ำสาละวินเตรียมยกระดับสู่เวทีรัฐสภาอาเซียนเพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามพรมแดนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารกรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักในภูมิภาคตะวันออกกลางเฝ้าระวังพร้อมติดตามข่าวสารใกล้ชิดหลังสถานการณ์มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจเกิดการโจมตีระลอกใหม่ย้ำขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสธนช.เตือน20จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้และนิมาลปูจาสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังชาวอังกฤษเนปาลวัย43ปีเสียชีวิตแล้วจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาเคทรียอดเขาสูงอันดับ12ของโลกในเทือกเขาการาโกลัมปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวรวม10ราย
14: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุ

0: โฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ป่าไม้มีคุณค่าต้องช่วยกันรักษาผู้ใดทำลายป่าผู้นั้นทำลายชาติครับผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับช่วงนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูทอนะครับชั่วโมงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็ชั่วโมงที่3นะครับตอนนี้ก็เวลาโดยประมาณนะครับ17:18 โดยประมาณ17:18 17:00 นนะครับโอ้ยนะอยู่กันแป๊บๆนะครับก็ครบ3ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการน้องเชนเป็นประจำขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนะพรุ่งนี้พบกันได้ช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับก็ผ่านทาง AM Stereo นะครับจอทรลบุรีจังหวัดตันบกในคลื่นความถี่1197นะวันจันทร์ถึงศุกร์นี่อยู่กันเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองที่จะมีช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับนะเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็เที่ยงเที่ยงครึ่งนี่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยกับน้องเชนมนเทวันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการมากๆขอบคุณพี่ๆคนโทนใจดีทุกท่านขอบคุณพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่คนโทนเครื่องเสียงอยู่ที่จอทรลบุรีของเรานั่นเองครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่อิดนะครับตอนนี้คนโทนเครื่องเสียงอยู่ขอบคุณครับพี่อิดครับนะอ่ะครับก่อนจะจากลาไปวันนี้มีเพลงค้างกันไว้เยอะพอสมควรทีเดียวเชียวนะครับอ้ายเหนื่อยเหลือเกินนะครับของคำมอดนะพี่นงสาววัดบวชแล้วก็ต้องสู้ถึงจะชนะของพี่นงนะครับเชรินนะครับนิราชนกของพี่พิมพ์ทยาแล้วก็สงขลานะครับแทนความคิดถึงพี่วรนิสาแล้วก็พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาพี่วรนิสานะครับสาวท่ายางแล้วก็ไม่ลืมท่ายางพี่จำเนียนจ๋านะครับนะขอบคุณพี่อ้อนเมื่อกี้โทรมาด้วยนะจ้าพี่อ้อนครับขอบคุณนะครับแต่ว่าผมแหมไม่ได้ขึ้นสายไงต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะติดหลังไมค์นะขอบคุณพี่อ้วนวิทยานะครับคนชื่อครูสุนารีนะครับนะแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะที่โทรมาเบอร์สั่งผลิตภัณฑ์เมื่อกี้นี้นะแต่ว่าขอเพลงแอบรักแฟนชาวบ้านมานะครับนะคุณน้าหรือคุณป้านะขออภัยด้วยนะครับเพราะเขาไม่ทราบชื่อนะครับโอเคน้องเชนเปิดให้นะครับนะถ้าทันก็เปิดให้ครบเลยนั่นเองครับก่อนจากลากันไปก็ขอฝากสิ่งดีๆนะครับให้กับแฟนเพลงโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีสายตาที่ดีๆไปยาวๆนะครับไม่อยากจะอายุเยอะแล้วก็ตาบอดนะครับหรือว่าตามันมัวลงนะครับนึกถึงGG Cap New Light นะฮะจำชื่อยาแม่นๆครับ GG Cap New Light คุณผู้ฟังก็จดจำจำว่าของแท้นี่ขวดสีแดงนะครับฝาสีทองนะแล้วต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองบนฉลากด้วยนะครับนั่นคือ GG Cap New Light ขวดสีแดงฝาสีทอง9บาทขวดนึงเนี่ยเขาจะมี30แคปซูลเป็นแคปซูลไว้รับประทานทานวันละ1แคปซูลก่อนนอนนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตาเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมนะนึกถึง GG Cap New Light เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเลสิกนะครับก็กินดีบอกต่อให้ด้วยแล้วกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับ GG Cap New Light กินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเรานะครับหาซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชนะร้านบนเมืองเภสัชอยู่ที่ตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอยากเห็นของแท้หน้าตาเป็นยังไงก็ไปหยิบๆจับๆได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชนะครับส่วนอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองป่าโมกบ้านเรานะซื้อได้ที่ร้านลูกสาวสมบัติป้าหมูนะครับตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก็มี GG Cap New Light ยาตาบำรุงรักษาดวงตาให้แข็งแรงนะครับ GG Cap New Light นั่นเองครับถ้าแฟนเพลงฟังอยู่ที่อำเภอต่างๆนะครับหรือว่าต่างจังหวัดอย่างเช่นอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมไทยธานีกาญจนบุรีปทุมอย่างนี้นะครับโคราชบางพื้นที่แล้วบอกว่าเราฟังไปที่อยู่กับน้องเชนเนาะอยากจะกิน GG Cap New Light จังเลยน้องเชนนะครับแฟนเพลงก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะครับย้ำอีกครั้งนะสั่งซื้อ GG Cap New Light น้องเชนจะพูดช้านะครับคนถ้าคนแก่ก็จดไม่ทันนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light บำรุงสายตานะครับอ่ะวันนี้ก็มาก่อนจะจากลาไปนะครับก็ฟังอีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับก็ฟังสบายๆแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของฉลามวาฬแฟนเพลงบางท่านไม่เคยดูสารคดีก็จะงงว่าอุ้ยฉลามนี่มันดุนะอันนี้ฉลามวาฬไม่ทำร้ายคนหรอครับแต่ตัวใหญ่มากๆเลยใหญ่เต็มที่ใหญ่กว่า10ร้อยมั้งฉลามวาฬนะครับก็โผล่มาอวดโฉมย้ำความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเรามีทะเลที่อุดมสมบูรณ์ถ้ามีฉลามวาฬเข้ามาละนะครับนะก็โอเคนะ
ฉลามวาฬตัวใหญ่ๆเลยนะครับโผล่ออกมาอวดโฉมใกล้ชิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นฉลามที่ไม่ทำร้ายคนนะครับฉลามวาฬยกเว้นว่าฉลามขาวฉลามเสือฉลามของหัวค้อนนี่ไม่ได้เลยกัดคนเลยนะเนี่ยอันนี้ฉลามวาฬไม่กัดนะก็สวยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยเน้นย้ำกันไปเลยว่าทะเลไทยของเราก็มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีฉลามวาฬนะครับจากเพจ Facebook เพจนึงนะครับได้โพสต์ภาพฉลามวาฬตัวใหญ่นะครับกำลังแหวกว่ายใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำชมปะการังเนาะนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรบริเวณแหล่งดำน้ำแล้วก็เรือจมนะฮะแล้วก็เกาะง่ามน้อยนะครับโดยทางเพจระบุข้อความว่าเมื่อ 11:30 นของวันนี้เนี่ยนะครับน้องขึ้นที่เรือจมแล้วก็เกาะง่ามน้อยนะครับว่ายเล่นอยู่นานมากนะครับที่สำคัญนะครับน้ำไหลว่ายตามขาลากเลยค่ะว่างั้นอ๋อ 11:30 นะครับน้องขึ้นเรือจมต่อด้วยเกาะง่ามน้อย2สิงหาคมนะโดยนักท่องเที่ยวก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมการดำน้ำไม่เข้าใกล้หรือว่าสัมผัสฉลามวาฬนะครับแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความน่าชื่นใจนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทะเลที่ทำไมครับอุดมสมบูรณ์ถ้ามีฉลามวาฬเข้ามานะครับเพราะมันตัวใหญ่แล้วมันต้องอุดมสมบูรณ์จริงๆอ่ะถ้ามันไม่สมบูรณ์นี่มาไม่ได้พวกเนี้ยนะครับน้ำน้ำสกปรกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีเลยทีเดียวเชียวนะครับเอาแต่ฉลามวาฬนะฉลามขาวไม่เอานะตัวใหญ่ๆกลัวฉลามเสือฉลามโอ้โหหัวค้อนกัดคนนะครับไม่อยากจะเหมือนออสเตรเลียว่ายอยู่ดีกัดขาด2ท่อนเลยออสเตรเลียนะไอซิดนีย์อะไรนะออกข่าวนะที่ข่าวดังเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปีกลายโอ้โหน่ากลัวนะครับอ้าวโอเคนะครับคงได้สักข่าวหนึ่งแล้วกันนะว่าเพลงเยอะนะครับก็จะเปิดผลงานเพลงก็เพราะในรายการใช้นี่กันไปเนาะจาก GG Cap นิวไลท์สายตาดีขวดละ900บาทนะครับฮีโร่เมซินถ้ามีอาการอักเสบเป็นแผลฝีหนองโรคเสพใช้ฮีโร่เมซินนะฮะรวมไปถึงด้านของยาหอมราชรสแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตลายปวดท้องคลื่นเหียนนาเจียนนึกถึงยาหอมราชรสนะซื้อได้ที่ชัยนาทนะครับแล้วก็ร้านของที่ตาคลีก็มีนะครับนะซื้อได้ตามร้านที่ผมแนะนำทุกอำเภอนะครับของนครสวรรค์มีอยู่แล้วยาหอมราชรสรวมถึงยากวนน้ำผึ้งตัวหน้าตาราชรสด้วยนั่นเองนะครับอ้าวจากร้านมีเท่านี้นะครับนะพรุ่งนี้พบกันเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะกับน้องเชนมนเทวันนะครับสำหรับนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยแค่เจ็บนะครับมีความสุขแล้วก็มีเงินใช้กันมากๆนะครับสวัสดีครับ

าสู่สนามแข่งทดลองรายสัปดาห์ของ XM เทรดเพื่อพิชิตส่วนแบ่งรางวัลเงินสด 25,000 ดอลลาร์ที่ถอนได้ทุกสัปดาห์เพียงสมัครและยืนยันบัญชีก็พร้อมลุยได้ทันทีเทรดด้วยทุนเสมือนตลอดทั้งสัปดาห์

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
0: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับ

ถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: อยากให้ได้ยินถึงสาวเพชรบุรีว่าเรายังคิดถึงยังรักเขาอยู่มนรักชาวบ้านทุ่งครับเป็นชื่อของเพลงทักทายกันในช่วงของข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับเราก็เข้าข่าวเรื่องราวของข่าวขอขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับยังรับประทานและตอบโจทย์โรคหลายๆคุณได้ทุกๆโรคครับผมพูดมาแล้ว29ปีปีนี้ปีที่30เน้นย้ำกันตรงเนี้ยเพราะว่าการรับประทานให้มันได้สมุนไพรการรับประทานต้องให้ต่อเนื่องจะบอกลองสักขวดดีจะกินต่อไปอย่าลองเลยครับเสียเงินเปล่าเพราะผมบอกแล้วว่าไม่ใช่แอสไพรินไม่ใช่อะไรทีซีเมซินใช่ไหมยาอะไรเขาเป็นยากินแล้วมันหายปวดหัวกินแล้วหายอักเสบอะไรก็ว่าไปอันนี้ปรับสภาพแล้วฟื้นฟูเพราะมันเป็นสมุนไพรไทยแท้ๆครับจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งไอ้พวกตับพวกไตนี่ก็พวกลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนเนี่ยครับหรือเป็นประเภทมวนท้องอะไรพวกเนี้ยระบบภายในเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกเราต้องดูแลครับไม่มากก็น้อยหนักก็จะได้กลายเป็นเบาไอ้ทุกเบาก็ทุเลาลงไปเลยครับเอนไซม์ไบเนกตราไบโอจึงครอบคลุมได้ทุกๆโรคแม้กระทั่งพาร์กินสันแม้กระทั่งเรื่องของสะเก็ดเงินอะไรพวกนี้ไม่มียารักษาหรอกครับแต่สมุนไพรธรรมชาตินี่มันจะรักษาปรับสภาพพื้นผิวของท่านได้วันนี้สนใจสั่งเรามาเราก็บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดก่อน4ขวดแรกพวกขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดพอขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดเห็นไหมประหยัดประหยัดวันละเม็ดเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้นึกถึงเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอของเราขอให้นึกถึงแล้วก็สั่งซื้อไปนะครับ AND Retina เหมือนกันครับมีของสมนาคุณด้วย AND Retina อันนี้เกี่ยวกับสายตาเลย Retina นี่สายตาแน่นอนต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยรวมด้วยเอนไซม์ครับเอนไซม์ส่วนหนึ่งของเอนไซม์เอามารวมอยู่ในสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดแปะกล้วยครับมันได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายพร้อมกันครับกับ AND Retinaชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 3ขวดกับ7ขวดเป็นชุดเล็กชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับ AND Retina ครับก็ส่วนใหญ่จะสั่งชุดใหญ่กันผมบอกคุ้มค่ากินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้นะบำรุงสายตาบำรุงร่างกายกับ AND Retina ครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกสำหรับคนที่ท้องผูกเนิ่นนานอันตรายมะเร็งลำไส้ครับของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้มะเร็งมันถามหาแน่นอนเพราะลำไส้มันอักเสบระวังให้ดีครับคนที่ปล่อยโอ้ยเรื่องเล็กๆเนาะมันไม่ถ่ายก็ไม่ได้ครับระบบขับถ่ายผิดปกติครับระวังอันตรายกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าดื่มเป็นประจำครับ AND ครับสำหรับกาแฟ AND ครับแล้วก็ยังมีสมุนไพรดีเจครับสบู่สมุนไพรดีเจบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันฟอกหน้าฟอกตาหอมสดชื่นที่สำคัญครับเรามี5สี5ก้อน5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสบู่สมุนไพรดีเจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมครับสำหรับผู้ที่ผมร่วงรากผมไม่แข็งแรงรังแคเยอะแล้วก็มีเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมของเราครับสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวครับ ประเด็นข่าวจากไทยรัฐครับอนุทินโพสต์ภาพนุ่งกางเกงขาสั้นบอกสบายๆหลังดราม่าเนวินถูกวิจารณ์ครับผมว่าวิจารณ์มันคนละเรื่องเนาะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านร่วมกิจกรรมกับครอบครัวนุ่งกางเกงขาสั้นถูกต้องแล้วเหมาะสมกับกาลเทศะกับครอบครัวครับจะให้ผูกไทใส่สูทนุ่งกางเกงขายาวมันก็ไม่ใช่ท่านนายกท่านโพสต์ภาพนุ่งกางเกงขาสั้นร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหลังดราม่าเนวินถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมกับเรื่องการแต่งกายร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอันนั้นบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชบวงสรวงนะครับต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ร่วมบวงสรวงนี่เป็นนุ่งกางเกงขาสั้นผมถือว่าไม่เหมาะนะประเพณีไทยเราไม่รับนะครับความเหมาะสมประเพณีไทยเราไม่รับถึงจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงก็ถือว่าคุณแต่งตัวไม่เหมาะกับกาลเทศะครับงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนะครับไม่ใช่หลักวิ่งเปี้ยวธรรมดาเมื่อไหร่แล้วพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแต่คุณเนวินเป็นประธานในพิธีกลับนุ่งเกงขาสั้นไปร่วมพิธีก็ถูกดราม่าวิจารณ์กันว่าแต่งกายไม่เหมาะสมแต่ท่านอนุทินชาญกุลนายกรัฐมนตรีท่านถ่ายร่วมกับครอบครัวผ่านเฟซบุ๊กท่านใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นลายสีเขียวรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินในภาพมีบิดาคือนายชวรัตน์ชาญเมธกุลอยู่ด้วยพร้อมระบุแคปชั่นว่านุ่งกางเกงขาสั้นมั่งดีกาสบายอาบและติดแฮชแท็กก็ลมมันเย็นผมว่าท่านแต่งตัวเหมาะสมครับกาลเทศะเพราะนั่นอยู่ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวก็นุ่งกางเกงขาสั้นก็ถูกต้องแหละครับซึ่งก่อนหน้านี้มีนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยนะครับไปร่วมงานพิธีบวงสรวงพิธีบวงสรวงของจังหวัดนครศรีธรรมราชมันเป็นระดับจังหวัดเหมือนกันเถอะนะครับประธานไปนุ่งเกงขาสั้นทัวร์ก็ลงไปพร้อมกับรองนายกตรีนายพิพัฒน์ราชกิจประการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทยร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยนายเนวินสวมกางเกงขาสั้นเข้าร่วมงานจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการแต่งกายเข้าร่วมพิธีสำคัญใช่ครับต้องบอกเลยประเพณีไทยเรารับไม่ได้นะครับประเพณีไทยเราถือว่าคุณแต่งกายไม่เหมาะสมครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องมาอ้อมค้อมอะไรกันมากมายเพราะพิธีศาลหลักเมืองนะครับครับเหมือนผู้หญิงอะถ้าผู้หญิงนุ่งเกงขาสั้นจะเหมาะสมไหมกับการไปร่วมงานแบบนี้แม้กระทั่งผู้หญิงทุกวันเนี้ยนุ่งเกงขาสั้นไปวัดบางที่นะบางวัดเนี่ยเขาจะมีผ้าถุงผ้านุ่งเอาไว้ให้เลยถ้าคุณไม่นุ่งเข้าไปเขาไม่ให้เข้าเพราะคุณแต่งกางเกงขาสั้นเนี่ยประเพณีไทยเราเป็นแบบนี้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับประเพณีไทยของเราเป็นยังไงก็ควรจะรักษาประเพณีไทยของเราไว้อย่าไปดื้อรั้นอย่าไปแต่งตัวตามสบายแล้วมันค้านประเพณีเราเลยครับอย่างท่านนายกนี่ท่านนุ่งเกงขาสั้นเพราะท่านอยู่กับครอบครัวกิจกรรมของครอบครัวยังไงก็ได้ไงก็ใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวนุ่งเกงขาสั้นเขายังไม่ผิดอะไรเพราะท่านรู้กาลเทศะของท่านดีครับแต่คนแต่งตัวไม่รู้จักกาลเทศะไปถึงกับบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนุ่งเกงขาสั้นมันใช่ไหมล่ะครับเอานะครับผมพูดตามหลักการนะครับไม่ได้ตำหนิติเตียนท่านเนวินอะไรก็แล้วแต่ครับแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคิดถึงเจ้าภาพนะใจเขาใจเราถ้าเราเป็นเจ้าภาพโอ้โหกูเชิญถ้าอย่างดีเลยมาอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่นะครับคุณผู้ฟังเอาเราไปประเด็นอื่นดีกว่านะครับที่มันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไอ้นี่ผมก็ถือว่าผมก็สอนหนังสือนะประเพณีอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมมันก็ไม่ควรจะเอามาใช้อะเนาะครับในขณะเดียวกันครับมีเรื่องของทางด้านเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ10ขวบอาศัยอยู่กับพ่อแล้วพ่อติดยาปล่อยปละละเลยไม่ได้เรียนหนังสือนะ10ขวบแล้วนะครับครับต้องขอความร่วมมือท่านนายอำเภอหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับผมว่าเข้าไปช่วยเขาหน่อยได้ไหมเด็กหญิงวัยแค่10ขวบแล้วพ่อติดยาเสพติดปล่อยปละละเลยไม่ส่งหนังสือไม่ส่งไปเรียนหนังสือสภาพบ้านความไปอยู่ไม่ถูกลักษณะส่งพ่อบำบัดประสานโรงเรียนให้เด็กเรียนต่อครับท่านนายอำเภอน้ำเกลี้ยงครับนายณทนนสุวรรณพร้อมด้วยฝ่ายปกครองสมาชิกอสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขตำรวจโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่9ตำบลตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยงครับจังหวัดศรีสะเกษเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอให้ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย10ขวบที่ไม่ได้เรียนอยู่กับที่อยู่กับพ่อและพ่อติดยาโทรทั้งลูกจากการตรวจสอบพบว่าพ่อวัย42มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดจริงสภาพความเป็นอยู่ภายในบ้านไม่ถูกสุขลักษณะอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของเด็กสอบถามชาวบ้านให้ข้อมูลว่าพ่อของเด็ก10ขวบมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอยู่บ่อยครั้งไม่ค่อยสนใจลูกบางครั้งก็ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวถือมีดข่มขู่ทำร้ายเพื่อนบ้านส่วนเด็ก10ปีก็ไม่ได้เรียนอายุแค่10ขวบแล้วอยู่เด็กก็อยู่แต่บ้านคอยแต่หวาดกลัวพ่อไม่รู้วันไหนพ่อจะอาละวาดขึ้นมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวพ่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดพร้อมประสานโรงเรียนเพื่อเด็กหญิงคนนี้เข้าศึกษาในโรงเรียนประจำเพื่อให้ได้รับการดูแลและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาต่อไปก่อนจะส่งตัวพ่อของเด็กไปบำบัดเด็ก10ขวบได้สวมกอดพ่อและร้องไห้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนแยกนำพ่อไปบำบัดและให้เด็กไปเรียนหนังสือเพื่อใช้ชีวิตต่อไปครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับแต่ถ้าผู้ใหญ่หมดคุณค่าเนี่ยนั่นแหละเอาไปบำบัดได้ดีที่สุดนะครับน่าเห็นใจนะครับยิ่งคุณสุภมาศเนี่ยพี่แกมองทะลุเลยนะสั่งสื่อรัดกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงประชาชนและต่างชาติเนี่ยเขาทำให้ประเทศชาติเสียหายงานเนี้ยถ้าประหารเนี่ยผมว่าเหมาะมากเหมาะที่สุดนะครับผมเชื่อไม่มีมนุษย์คนไหนในประเทศไทยค้านแต่ถ้าไม่ออกมาเป็นลักษณะแบบบวกสิครับต่างชาติเขาจะมองว่าเนี่ยบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยกฎหมายมันอ่อนครับมันถึงได้คนเต็มคุกไงล้นคุกไงรับสารภาพลดอีกกึ่งนึงติดเข้าไปก็เดี๋ยว10ปี20ปีเดี๋ยวก็ออกอยู่ยังเก่งไม่เกิน7ปี9ปีอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายอ่อนมันก็คนออกมาทำผิดคนออกมาทำผิดออกมาแล้วมาฆ่าเขาก็ทั้งที่ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้บอกตรงเละเทะมากๆไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลยว่างั้นเถอะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดสั่งการให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียหายรวมถึง5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึงเดือนหลังพึ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีอย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศมาประเทศไทยเขาก็ว่าปลอดภัยที่สุดแล้วทั้งนี้นายมตรีครับก็ลงไปที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองอยู่แล้วแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษให้ผู้กระทำความผิดคดีอุกอาจกรรมไม่ลดพร้อมทั้งสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้พ้นโทษและกลับมาก่อซ้ำเนี่ยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีประโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาลนางสาวสุภมาศบอกศาลต่อสั่งการให้มิติการสื่อสารของรัฐซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรงเพื่อข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติควบคู่กับการป้องกันครอบครัวครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จเสื้อหาที่ไม่เหมาะสมพร้อมเผยถึงสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์อสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักข่าวไทยและช่องทางภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วใช้เวลาภายในไม่กี่วันและเดินหน้าอย่างเต็มกำลังรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ตำรวจกันว่าเมื่อ3พ่อแม่ลูกหายไปญาติเขาไปแจ้งความก็ไม่มีอะไรคืบหน้าก็เชื่อว่าถ้าไม่จับไอ้ป๋องกับไอ้ธงได้นี่3พ่อแม่ลูกกาจะตายฟรีก็ได้เพราะไม่มีใครบอกเพราะถ้าจับไม่ได้ถ้าไอ้2คนไอ้ป๋องไอ้ธงไม่ได้โดนจับเรื่องของ2พี่น้องรัสเซียโดนฆ่าทิ้งก็คงจะไม่รู้เรื่องนี้กันแต่โชคเข้าข้างครับโชคช่วยผีสางเทวดามาอมมาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอามาดลบันดาลให้ตำรวจจับไอ้พวกนี้ได้มันก็เป็นคดีต่อเนื่องครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่ทางด้าน ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านห่วงใยในเรื่องของการสื่อสารครับถ้าสื่อสารดีประเทศไทยเราก็สวยหรูอะถ้านักข่าวสื่อสารไม่ดีครับมันก็เข้าตัวเราเองครับเราก็ต้องช่วยกันเนี่ยนะครับรู้บ้างไปประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวครับขอบคุณกับทางด้านของภูผาวิปโรครับภูผาวิปโรอาหารเสริมที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกาย
2: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิปโร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
5: ร
4: ู้
5: ส
4: ึ
5: กว
4: ่
5: าสูบคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละ
6: ข้าวหอมได้ไปหอมหอมเองได้ก็ซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิปโรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิปโร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้หอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชัน
2: พริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขี้นกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับรับนีอินโนเวทสร้างใหม่ปรับสภาพให้สวยขึ้นได้รีโนเวทนะครับแล้วก็สร้างใหม่เลยจริงๆก็ทำได้ตามงบประมาณของท่านเจ้าภาพที่อยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างโกดังอยากจะสร้างกุฏิพระอยากจะสร้างสำนักสงฆ์อยากจะสร้างวิหารอะไรก็แล้วแต่ครับทำได้ทุกรูปแบบเรื่องของการก่อสร้างตั้งแต่เล็กๆจนถึงใหญ่ๆครับกับภูผาเอนจิเนียริ่งครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของสมุนไพรที่โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างเช่นภูผาวิโปรรับประทานสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงผู้ที่เดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับอยากจะเสริมเพิ่มพละกำลังอยากจะมีพละกำลังภูผาวิโปรจะมีโปรตีนที่เข้มข้นมีสมุนไพรธรรมชาติมีประเภทเขาเรียกว่าอะไรสร้างกล้ามเนื้อได้ทันท่วงทีละลายกับน้ำอุ่นจะเป็นน้ำสีขาวๆภูผาวิโปรเนี่ยนะครับคุณสั่งซื้อตอนนี้ก็เขาแถมตามที่เขาบอกเนี่ยครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าสงสัยก็โทรไปที่0817805575 0817805575ครับเมื่อเช้านี้ได้พูดถึงเรื่องของมือปืนที่ยิงหนุ่มดับกลางงานศพก่อนปะทะตำรวจสนั่นคูบอลผลปรากฏว่าตายซะแล้วครับทำร้ายตัวเองครับหนีความผิดไปก่อเหตุในวัดบึงทองหลางเลยนะนายนพรัตน์หรือนายซันวัย23ปีก่อเหตุสุดอุกอาจชักอาวุธปืนยิงนายโพไข่วัย27เสียชีวิตคาวัดบึงทองหลางขณะที่กำลังสวดพิธีรดน้ำศพและก็สวดอภิธรรมศพแฟนสาวผู้ตายกำลังร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพของแฟนสาวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้เร่งพื้นที่แกะรอยกดดันอย่างหนักจนกระทั่งพบเบาะแสเข้ากระชับพื้นที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรภายในซอยคู่บอล27พอยิงเสร็จแล้วหนีจากวัดบึงทองหลางมาแต่เหตุการณ์กลับทวีความตึงเครียดขึ้นเมื่อคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นนายนพรัตน์หรือนายซันเนี่ยได้เปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีปังปังปังปังปังเกิดการปะทะกันปังปังปังอย่าดุเดือดเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวหมู่บ้านเอื้ออาทรเลยประกาศว่าห้ามออกจากบ้านกันนะอยู่แต่ในที่พักนะอย่าตอนนี้กำลังไล่ล่าคนร้ายล่าสุดครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเวลา2นาฬิกาเกือบตี3ครับเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมตำรวจยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดหน่วยอรินทราชนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องและช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมา ส่วนตัวนายธุรัตน์ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากชีพจรยังเต้นอยู่จากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือแฟนสาวออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนจะพบร่างของนายสันนอนจมกองเลือดมีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะและการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิดเจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจก่อนพบว่ายังมีชีพจรรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อยื้อชีวิตชนวนเหตุสลดใจครั้งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเนื่องมาจากความขัดแย้งและโกรธแค้นส่วนตัวโดยแฟนสาวของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่วัดเมื่อเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตขึ้นทำให้มีการโต้เถียงต่อว่าและมีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงประกอบกับนายซันเนี่ยมีความแค้นสะสมทั้งคู่ที่ผู้เสียชีวิตและเมียของตัวเองเนี่ยได้เตรียมอาวุธปืนมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัดก่อนจะหนีมาจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาเบื้องต้นตำรวจสน.คันธยาวได้เชิญตัวแฟนสาวของผู้ต้องหารวมทั้งญาติและเพื่อนสนิทอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีพื้นที่ที่เกิดเหตุได้รับการคลี่คลายเรียบร้อยก่อนประชาชนในอาคารสามารถกลับเข้าพักอาศัยและใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วในเมื่อคนร้ายที่หนีมาก็วิสามัญฆาตกรรมตัวเองซะแล้วในส่วนสำหรับสาเหตุในรบรัฐต้องเข้าไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนทำร้ายนายโกไคเสียชีวิตในศาลาตั้งศพเลยเนี่ยจากการสอบสวนทราบว่านายนพรัตน์รู้จักกับนางสาวณัฐวิภาซึ่งเป็นแฟนของนายโพไคซึ่งนายณัฐวิภาเนี่ยนอนอยู่ในโรงแล้วล่ะนะครับรู้สึกโกรธที่นายโพไคมาทำอาวุธปืนลั่นใส่นางนิภาณัฐวิภาแฟนเขาตายครับอย่างเราก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วหากมีความคืบหน้าจะได้รายงานต่อไปครับเวรด้วยละกันไม่งับในการจองเวรตายก็คือตายสุดท้ายก็ตายเวรกรรมมันตามทันเนาะอย่างที่บอกนะครับไปยิงเขาก่อนแล้วก็หนีมาก็ไม่พ้นลูกกระสุนปืนของตำรวจแต่โดนกระสุนปืนของตัวเองซะก่อนตายไปอย่างนั้นครับปิดศาลไม่ต้องให้ลกศาลคดีแบบนี้เหมือนกับของไอ้ป๋องไก่ทงแล้วก็ลูกสมุนอีก2คนถ้ามันปิดเกมได้ก็จบไปเลยครับไม่ต้องมาให้ทำสื่อประยงพยานวุ่นวายไอ้คนประเภทนี้ติดคุกก็ไม่มีวันเข็ดหลาบเด็กก็ออกมาก่อกรรมนำเข็นกับชาวบ้านให้ตายตกต้องไปตามกันแต่ดีที่สุดแหละครับคุณผู้ฟังทำได้ไหม ผมกลัวว่าจะทำไม่ได้ประเทศไทยกฎหมายมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะกฎหมายอ่อนๆคดีอาชญากรรมอะไรมันก็เหมือนจะสวนทางขึ้นมาเยอะเลยโอ้ติดคุกเดี๋ยวก็มีวันออกไม่ตายซะอย่างเดี๋ยวก็ลดโทษเดี๋ยวก็ลดนู่นลดนี่รับสารภาพเดี๋ยวก็ลดว่ากันพอเขารู้นี่คือกฎหมายเมืองไทยมันก็เลยย่ำอยู่กับที่อย่างเงี้ยจะไปกลัวอะไรเดี๋ยวก็มียกโทษให้เดี๋ยวก็มีกิจกรรมออกไปนอกรั้วเรือนจำไปทำประโยชน์กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปทางด้านของประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านนี้ผมหยิบมติชนขึ้นมาครับมติชนไปที่ข่าวเกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาไทยเมื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกหินตำบลทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรหมู่บ้าน41คนไร้อาคารเรียนครับ4หมู่บ้านนะ41คนไร้อาคารเรียนครูต้องให้นักเรียนไปเรียนภายในโรงมะม่วงของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงใกล้หน้าโรงเรียนหลังจากอาคารเรียนเก่าทรุดโทรมสร้างมา50กว่าปีแล้วถูกพ.โรงเรียนประมูลขายไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบในการก่อสร้างใหม่นายวิวัฒน์ผลประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1กล่าวว่าหลังจากที่รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตลุกหินได้ประมูลขายอาคารเรียน4ห้องเรียนโรงเรียนบ้านตลุกหินซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 จำนวน41คนจนนักเรียนต้องไปใช้ลงมะม่วงของชาวบ้านเรียนแทนจนล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เข้าไปแก้ปัญหาขณะนี้เด็กนักเรียนทั้งหมดได้ย้ายไปใช้สถานที่วัดตลุกหินเรียนแทนจนกว่าจะมีอาคารหลังใหม่นายวิวัฒน์ผลประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของพิจิตรเขต1สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนน็อกดาวน์โรงเรียนบ้านตลุกหินซึ่งทางสปท.อยู่ในสังกัดความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณ 510,000 บาทในการสร้างบ้านน็อกดาวน์4ห้องให้กับโรงเรียนแล้ว จะอยู่ระหว่างการรวบรวมงบประมาณของกระทรวงที่จะส่งให้ต้องรอไปก่อนประกอบก่อนให้ใกล้สิ้นปีงบประมาณด้วยเนื่องจากเป็นงบเร่งด่วนนอกจากนี้ผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรได้ทำหนังสือไปยังกองสลากเพื่อขอให้ช่วยงานก่อสร้างอาคารเรียนถาวรโดยใช้งบประมาณ2.7 ล้านนายวิวัฒน์ผลประเสริฐภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1ก็บอกว่านอกจากนี้ในวันที่4สิงหาคมนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านตลกหินเพื่อมาถามความคืบหน้าของที่มาที่ไปของการขยายของการขายลงอาคารเรียนบ้านตลกหินติดตามว่าทำไมเด็กนักเรียนต้องไปเรียนที่ลงมะม่วงและเรียนที่วัดตลกหินซึ่งขณะนี้เราเตรียมความพร้อมทุกอย่างที่ชี้แจงให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินทราบครับเพราะทางครูเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเข้ามาแล้วเมื่อการศึกษามันไม่พร้อมก็ต้องไปนั่งเรียนในโรงมะม่วงที่ชาวบ้านก็มีอยู่กันน่าสงสารเหลือเกินนะครับเราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรการศึกษาเดี๋ยวนี้มัดโรงเรียนประถมไปดูแต่โรงเรียนอาคารล้างก็ไปแถวหมดนะครับเด็กนักเรียนไม่เรียนเด็กนักเรียนไม่เรียนเด็กนักเรียนต้องเรียนในเมืองหรือเรียนโรงเรียนที่มีอะไรเขาเรียกภาษาอังกฤษเนี่ยต้องสอนอังกฤษอะไรเงี้ยครับเอาก็เป็นเรื่องของทางด้านการศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบหน่อยแล้วกันเนาะไปอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องของทางด้านไอ้เจ้าอะไรนะเจ้าป๋องกับเจ้าธงแต่ตำรวจสอบไอ้เจ้าฟุกขยายผลฆ่าอำพราง5ศพญาติ3พ่อแม่ลูกร้องกันจอมพลังจี้เร่งสอบปมคนหายด้วยเรื่องของตำรวจชลบุรีเดินหน้าสอบสวนเจ้าฟุกหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพไม่ใช่มีแค่เจ้าป๋องกับเจ้าธงยังมีอีก2คนเจ้าฟุกกับอะไรเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันนะเคยให้ข้อมูลว่ามีผู้ชีวิตมากกว่า5รายก่อนกลับคำให้การขณะที่ญาติครอบครัว3พ่อแม่ลูกร้องกับกันจอมพลังขอช่วยติดตามคดีพร้อมตั้งข้อสงสัยการแจ้งคนหายล่าช้าอาจทำให้สูญเสียโอกาสช่วยเหลือครับความคืบหน้าล่าสุดครับฆาตกรรมอำพรางศพผู้เสียชีวิตรวม5รายประกอบด้วยชาวรัสเซีย2รายครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกตำรวจจับได้ทั้งเจ้าธนาหรือเจ้าป๋องเกิดทองเจ้าธงชัยหรือเจ้าธงศรีนินเจ้าบอลหรืออัศดางช่วงขำขำไม่ออกละมึงและนายชัยนันท์หรือนายฟุกแป้นเอี่ยมล่าสุดพนักงานสอบสวนยังคงสอบสวนขยายผลโดยเฉพาะนายชัยนันท์หรือฟุกซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ลักษณะว่าอาจมีก่อเหตุรุนแรงมากกว่า2คดีนี้นะอาจมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5คนด้วยนะเจ้าฟุกพูดงั้นเลยตำรวจก็ต้องเรียกมาสอบสวนที่ครับสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงก่อนที่ผู้ต้องหาจะปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวถูกนำตัวไปคุมไว้ที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยภายในสภ.นาจอมเทียนก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ไม่ได้โดยเตรียมสอบปากคำในฟุกอีกครั้งเพื่อขยายผลประเด็นสำคัญซึ่งเส้นทางการกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้และแรงจูงใจที่อาจทำให้เชื่อมโยงกับฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกได้ส่วนญาติผู้เสียชีวิตทั้ง3รายก็เดินทางเข้าพบคุณกันจอมพลังเพื่อขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือและติดตามความคืบหน้าของคดีพร้อมทั้งเตรียมเข้าพบพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณผู้กำกับการสภ.หัวใหญ่เพื่อสะท้อนความกังวลต่อการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ญาติพี่น้องของ3พ่อแม่ลูกที่ตายเขาก็บอกว่าเรื่องมาแจ้งความตั้งนานแล้วเป็นตั้งแต่นู่นละเดือนกว่าแล้วเนี่ยทำไมจับไอ้2น้องพี่น้องนี่ไม่ได้นี่ก็เท่ากับหายสาบสูญกันไปเลยนะผมว่าสอบดีๆมันอาจจะมีเมิกมากขึ้นอย่างที่บอกก็ได้นะครับตำรวจสบห้วยใหญ่บอกเริ่มจากการรับแจ้งคนหายของพี่น้องชาวรัสเซียตำรวจสรุปนะครับวันที่21มกราคม2569ก่อนชุดสืบสวนรวบรวมหลักฐานและขยายผลนำไปสู่การค้นพบจุดฝังอำพรางศพที่อำพรางศพในพื้นที่หมู่2ผู้ใหญ่บางละมุงชลบุรีมีผู้ชีวิตรวม5รายมันเห็นคนเป็นหมูเป็นหมาเลยจะยิงหัวแล้วก็ถีบลงหลุมอย่างเงี้ยโอ้หลังจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4รายตำรวจได้นำตัวไปชี้จุดฝังศพและร่วมกันหาร่างผู้เสียชีวิตขณะที่พนักงานสอบสวนยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบว่าคดีดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับเหตุอาชญากรรมอื่นด้วยหรือไม่นะครับมันก็ไม่น่าจะเลวบริสุทธิ์แบบนั้นนะมันอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้เอาคงจะต้องบอกว่าติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับจะมีความวาน่าคืบหน้าหรือไม่แต่ศพทั้ง5ศพนะขุดเจอแล้วล่ะนะครับก็จะต้องพิสูจน์กันต่อไปครับจากฐานะของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ป่วยก็รับประทานได้เพราะเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้นรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกโรคนะครับคุณผู้ฟัง
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

0: จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474
1: ครับเดี๋ยวเราไปข่าวสุดท้ายกันเลยนะครับตำรวจเสียชีวิต2นายครับเหตุปะทะคนร้ายพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกแล้วครับบาดเจ็บอีก3นายเร่งล่าผู้ก่อเหตุกำลังผสมตำรวจทหารฝ่ายปกครองปิดล้อมพื้นที่ตั้งด่านสกัดตามแนวชายแดนครับปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบกับผู้ต้องสงสัยส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเสียชีวิต2นายส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบเป็นชาย1รายไม่สวมเสื้อสวมแต่เพียงกางเกงวอร์มพร้อมอาวุธปืนยาวได้อาศัยความเป็นระเบิดพื้นที่หลบหนีไปได้ที่ด้านหลังสวนปรำหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกดดันและติดตามเป้าหมายในพื้นที่ครับล่าสุดผู้สื่อข่าวบอกเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายและบาดเจ็บ3นายครับเท่าที่ทราบชื่อรายแรกคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเป็นผบ.หมู่ ปสบ.ตากใบนราธิวาสแล้วก็อีกคนหนึ่งดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วครับดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วนี่เป็นผบ.หมู่รองสารวัตรสภ.ตากใบนราธิวาสครับก็ขอให้ท่านไปสู่สุคติภพนะครับปกป้องประเทศชาติแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเวลาหมดเวลาครับทุกท่านครับเราอยู่กันอีกช่วงหนึ่งนะครับอย่าเปลี่ยนเครื่องไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาขอบพระคุณครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการเดี๋ยวมาพบกันช่วงที่2ครับ
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
3: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง ผู้ป่วย

0: เพื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิทโปร
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
2: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อหนึ่ง
3: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
2: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ได้พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
4: ้ก็ซื้อตัวผาพี่โฟไปให้คุณแม่กินนะครับ
0: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
6: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋า
8: กาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
9: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
7: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบ

0: ดาวสังคมนะครับเพลงที่จบลงไปกลับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังรังอดีต3เพลงต่อเนื่องเริ่มต้นในละครชีวิตเนี่ยนะแล้วก็น้ำตาคนเลวครับขอกันมาด้วยนะครับบึงพลานอะไรนะขอมาเดี๋ยวผมลืมแล้วเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะครับบึงพลานที่101เนี่ยเนาะครับเดี๋ยวจัดให้ครับพ่อตาเรียกพี่อีกแล้ว บอกเปิดฟังเปิดทุกวันก็ชอบเหมือนกันขอบพระคุณครับฝนฟ้าตกบริเวณตรงไหนที่จะต้องเดินทางก็ระมัดระวังกันสักนิดนะครับชะลอความเร็วก็ลงสักนิดทุกชีวิตจะปลอดภัยครับอ่านข่าวแล้วมีแต่อุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะครับใจมันหดหู่ครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับด้วยความปรารถนาดีจากภูผาวิโปรครับ
1: ภูผาวิโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 081-780-5575ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับลิดเย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081-780-5575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร098-329-9909
0: ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับขอบคุณกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานและตอบโจทย์โรคระบายคุณได้ทุกโรคครับคุณเป็นโรคร้ายชนิดใดขอให้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอเป็นผู้ดูแลท่านเถอะครับ4คนแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณก็กินวันละเม็ดเท่านั้นนะครับร่างกายคุณแข็งแรงตามนี้เลยครับแต่ถ้าคุณไม่ได้กินตามนี้ก็จะมาบอกว่าโอ้กินแล้วไม่เห็นได้ผลคุณกินตามผม ผมพูดมาอย่างนี้29ปี30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพครับสั่นซื้อได้ที่0817577474พร้อมทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายรองท้องไม่ผูกสำหรับคนท้องผูกนะครับASD Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนึกถึง AND Lutina ครับเราจำหน่ายทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็ก2แถม1 3ขวดชุดใหญ่4แถม3 7ขวดครับชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับสนใจสั่งซื้อกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับกลิ่นหอมอบอวลห้องน้ำทีเดียวครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสั่งซื้อมาพร้อมกับสบู่สระผมครับกำจัดรังแคหรือทำให้เส้นผมรากผมแข็งแรงไม่หลุดล่องง่ายๆแล้วก็บรรเทาอาการเชื้อราบนหนังศีรษะด้วยสบู่สระผมวันนี้กับเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจะสอบถามรายละเอียด0817577474 0817577474เราไปฟังเพลงกันต่อนะครับบัวหลวงบึงพลานที่คุณขอมาครับ

0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ถึงเวลาเราต้องมาส่งท้ายกันแล้วครับตามที่คุณขอกันมาไม่เว้นแต่ละวันเลยต้องเปิดเพลงนี้ครับพ่อตาเรียกพี่ส่งท้ายกันขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตในช่วง6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง6โมงถึงทุ่มหนึ่งก็เป็นข่าวและครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี้เป็นเพลงครับขอบพระคุณครับจากผมอเนกพลตรัพย์ผู้ดำเนินรายการ

0: อยากมีกัน
1: จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการนะคะที่จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวข้ามกันได้ก็ผ่านเข้าไปใน Facebook นะคะสถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันแล้วก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม้ว่าจะต่อเนื่องกันนะเพราะว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคนเองก็หยุดกันยาวทีเดียวนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นนะของการทำงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่ทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนนี้นะฮะก็คงจะรู้สึกเศร้าสลดทีเดียวก็คือการเสียชีวิตของพี่น้องชาวรัสเซียนะคะที่เกิดจากการฆาตกรรมรวมถึงพ่วงไปถึงครอบครัวของคนไทยนะคะทั้ง3คนพ่อแม่ลูกนะคะที่มาจากฝีมือนะคะของฆาตกรอำพรางนะคะศพนะคะก็คงจะเป็นแก๊งเป็นขบวนการนี้นะคะที่ทุกท่านคงจะทราบกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะวันนี้เองนะคะทางคุณกันจอมพลังเนี่ยได้พาญาติของครอบครัวชาวไทยนะคะที่เสียชีวิตทั้ง3รายด้วยกันแล้วก็เป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมแล้วก็ถูกฝังอำพรางศพนะคะไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงนะคะในจังหวัดชลบุรีนะคะเพราะว่าญาติเนี่ยติดใจที่เคยไปแจ้งความดำเนินคดีคนหายแล้วแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ชี้แจงความคืบหน้าของคดีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ได้รับทราบนะคะจากเจ้าหน้าที่เป็นขั้นตอนทีเดียวนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการตรวจสอบหลายต่อหลายครั้งในการเข้าบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าก็พบมูลเหตุการจูงใจก็คือเรื่องของหนี้สินนะที่ครอบครัวนี้เนี่ยมีหนี้สินอยู่นะคะแต่พอหลังจากฟังคำชี้แจงจากตำรวจเนี่ยญาติพี่น้องก็บอกว่าก็รู้สึกสบายใจขึ้นระดับหนึ่งนะฮะเพราะได้ทราบถึงการสืบสวนสอบสวนที่มีมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ขาดการสื่อสารกับครอบครัวแล้วขนาดเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษนะกับกระบวนการต่างๆที่มันล่าช้าออกไปนะคะแต่ก็ยังคงมีเสียงเรียกร้องนะคะจากสังคมนะคะให้มีการดำเนินคดีนะคะถึงขั้นมีในโลกออนไลน์เนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียวนะคะที่เรียกร้องว่ากลุ่มขบวนการฆาตกรรมนะคะฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยนะคะควรจะให้มีการโทษนะคะกลับมาในเรื่องของการประหารชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เบื้องต้นเองก็มีเสียงเรียกร้องอยากให้คดีนี้เนี่ยเป็นบทเรียนเกี่ยวข้องกับการรับแจ้งบุคคลสูญหายในอนาคตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าผู้ที่รักษากฎหมายเนี่ยไม่ควรเพิกเฉยนะคะแล้วก็ปล่อยให้ระยะเวลามันเนิ่นนานเพราะว่าเนื่องจากในคดีนี้เนี่ยนอกจากทางฆาตกรเนี่ยได้สังหารครอบครัวคนไทยทั้ง3คนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุนะคะกับพี่น้องชาวรัสเซียใช้เวลาห่างกันเนี่ยเพียงระยะเวลาไม่นานนะคะก็เลยหวังว่าจะให้เป็นบทเรียนนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในการแก้ไขปัญหาในขณะเดียวกันวันนี้นะคะก็ยังมีเหตุการณ์นะที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นเรื่องที่นะคะมีการหยิบยกเข้ามาพูดคุยก็จะทราบว่าเมื่อปลายสัปดาห์เนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีมตินะคะออกมาแล้วนะคะว่า6ข้อด้วยกันในการที่จะหาวิธีในการดับไฟใต้ด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการทบทวนการเจรจากับกลุ่มขบวนการนะในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ด้วยส่วนวันนี้นะคะก็มีคนร้ายเนี่ยลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไปอีก2รายด้วยกันนะคะแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเขาก็สนที่กำลังแล้วก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะก็เลยสามารถที่จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายแล้วก็เร่งติดตามอีก2รายด้วยกันนะคะเพราะว่าคนที่ เร่งติดตามตอนนี้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามประเด็นเหล่านี้กันค่ะ
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โบแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โบแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โบแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โบแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ความคืบหน้าของคดีฆาตกรรมอำพรางศพผู้เสียชีวิต5รายนะคะแล้วก็ยังมีประกอบด้วยชาวรัสเซีย2รายแล้วก็ครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกนะคะหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายด้วยกันนะคะชื่อของนายป๋องหรือนายคณาเกิดทองนี่นะคะเป็นชื่อที่ถูกนำมาพูดถึงในสังคมมากที่สุดตอนนี้นะฮะแล้วก็กระแสเรียกร้องนะคะเพื่อที่จะให้มีการดำเนินคดีนะคะกับผู้ต้องหาทั้ง4รายถึงขั้นรุนแรงในการประหารชีวิตวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการเบิกตัวนายชัยนันท์หรือฟุกนะคะ1ใน4ผู้ต้องหารายนี้มาสอบปากคำเป็นเวลา3ชั่วโมงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะทางผู้ต้องหาเองเนี่ยบางคนเนี่ยเคยให้ข้อมูลนะคะกับเจ้าหน้าที่ในลักษณะที่ระบุว่าอาจจะมีการก่อเหตุรุนแรงมากกว่า2คดีนี้และอาจจะมีผู้เสียชีวิตถึง5รายมากกว่า5รายด้วยกันแต่พอเอาในฟุกมาสอบสวนก็ให้การปฏิเสธนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เลยควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนตอนที่นำตัวมาสอบสวนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็จำกัดบุคคลไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะยังมีการสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยเพื่อที่จะขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของคนไทยทั้ง3รายด้วยกันนะคะที่เสียชีวิตว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นทางการกู้ยืมเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการทวงหนี้หรือว่าแรงจูงใจที่อาจมีการเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในขณะเดียวกันนะวันนี้คุณกันจอมพลังเนี่ยก็ได้นำญาติของครอบครัวชาวไทยทั้ง3รายด้วยกันนะคะพ่อแม่ลูกเนี่ยนะที่ตกเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมและถูกฝังอำพรางศพเนี่ยเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่นะคะเพื่อขอรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามคดีบุคคลสูญหายหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับการแจ้งความคืบหน้าใดๆเลยนะคะก่อนจะมาทราบภายหลังว่า ผู้สูญหายทั้ง3รายด้วยกันนั้นถูกฆาตกรรมนะคะวันนี้พันตำรวจเอกวสุรัตน์ชัยธีราภัทรนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ยืนยันว่าหลังรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายเนี่ยตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับไปเพียงแต่รายละเอียดเชิงลึกบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามีความกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของรูปคดีนะคะหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยได้รับแจ้งนะการหายตัวไปของพ่อแม่ลูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าได้เข้าตรวจสอบบ้านพักเนี่ยหลายครั้งทั้งกลางวันกลางคืนแต่พบว่าภายในบ้านเนี่ยยังมีไฟเปิดอยู่มีผู้ที่มาให้อาหารสุนัขมีรถกระบะจอดอยู่ตามปกติมีเพียงรถจักรยานยนต์ที่หายไปพร้อมกับสมาชิกทั้ง3คนนะคะแล้วก็ยังพบเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินภายในบ้านพักทำให้ช่วงแรกเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตั้งสมมติฐานการสืบสวนไว้หลายแนวทางรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้สูญหายเนี่ยอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่จากปัญหาหนี้สินหรือมีบุคคลเข้ามาทวงหนี้โดยย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางการสืบสวนนะคะไม่ใช่ข้อสรุปของผู้เสียชีวิตที่หลบหนีไปนะคะต่อมานี่นะก็ยืนยันว่าชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีข้อมูลของกลุ่มนะคะที่ก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังขาดหลักฐานสำคัญนะคะบางประการจนกระทั่งได้รับข้อมูลคดีของพี่น้องชาวรัสเซียจึงเปรียบเสมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายค่ะทำให้สามารถจับกลุ่มนะคะกลุ่มผู้ที่เป็นฆาตกรได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ปฏิเสธด้วยนะคะกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเป็นสายข่าวมีความใกล้ชิดกับตำรวจมาก่อนหรือไม่นะทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่กับผู้กำกับสถานการสืบสวนสอบสวนชลบุรีเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหานี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นการกระทำความผิดนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้นี่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะแต่ก็ยอมรับนะว่าบ้านพักของครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ป่ามีที่รกร้างจำนวนมากประกอบกับถนนสาย331นะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ยังไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยทำให้การสืบสวนสอบสวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว3พ่อแม่ลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็จะผลักดันให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบไฟส่องสว่างเพื่อป้องกันการก่อเหตุและอำพรางศพที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะฮะในขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยหลังจากรับฟังคำชี้แจงของตำรวจก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งเพราะทราบว่ามีการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าขาดการสื่อสารกับครอบครัวแล้วก็ยอมรับคำขอโทษของตำรวจแต่ก็ยังคงเรียกร้องให้การดำเนินคดีเนี่ยกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องนะหรือว่ากลุ่มฆาตกรเหล่านี้เนี่ยนะคะให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและขอให้ใช้คดีนี้เป็นบทเรียนในการแจ้งบุคคลสูญหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรละเลยเลยนะคะแล้วก็ควรเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อไม่ให้เกิดการก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะคะทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ได้มีการนิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือว่าหลวงพี่เอ็กเนี่ยเจ้าวาดวัดเขาบุญมีดารารามนะคะไปประกอบพิธีทำบุญบริเวณหลุมศพจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง5รายด้วยกันนะฮะแล้วก็หลวงพี่เอ็กเนี่ยบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นการค้นหาผู้สูญหายเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หลายคนต่างเล่าเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายระหว่างการปฏิบัติงานแล้วก็เชื่อว่าแรงศรัทธาและกำลังใจมีส่วนช่วยให้ภารกิจค้นหาผู้เสียชีวิตสำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ ็มีการกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะฮะเพราะว่าต้องทราบว่าทุกคนนั้น อยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นอย่างมากทีเดียวเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยให้ข้อมูลมานะคะถึงจุดนะที่ฝังศพเพียงแค่ต้นมะพร้าวหรือว่าแนวคลองเท่านั้นนะสภาพพื้นที่เนี่ยหลังจากระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงจนแทบจะไม่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงได้นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครนี่นะก็ เบื้องต้นเองทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ค้นหาในพื้นที่ป่ารกร้างติดต่อกันหลายวันทีเดียวนะคะเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยให้ข้อมูลตำแหน่งฝังศพไม่ตรงกันทำให้ต้องมีการใช้นะคะพลังนะในการตรวจสอบหลายจุดก่อนจะพบสถานที่ฝังศพที่แท้จริงนะคะก็ถือได้ว่าเป็น เหตุการณ์นะคะที่คนไทยทั้งประเทศนี้ก็รู้สึกเศร้าสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดเนี่ยก็สั่งให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐนี่นะรับมือกับสถานการณ์ข่าวสารจากคดีสังหารสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตถึง5รายในจังหวัดชลบุรีนะคะเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำใหสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศนี้นะฮะกระทบความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะคะรวมถึงนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นก็ลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียนะคะแล้วก็ย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยนั้นไม่สนับสนุนนะคะการกระทำความผิดในคดีอุชกันนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยจะไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุชกันจะสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำยืนยันว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษนั้นเป็นดุลพินิจของศาลค่ะก็เป็นกระแสเรียกร้องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรทีเดียวในโลกออนไลน์นะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีแล้วก็การเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตนะคะมาปิดท้ายกันในเบรกนี้นะคะวันนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่นะคะในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้น

0: นะคะจนสามารถสกัดกั้นเส้นทางการหลบหนีของเจ้าหน้าที่นะคะสามารถที่จะนะคะควบคุมตัวนะคะบุคคลที่ต้องสงสัยเอาไว้ตรวจสอบถึง3รายด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ยังมีบุคคลที่ต้องสงสัยหลบหนีอยู่ในพื้นที่ป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กำลังรวมทั้งสิ้นถึง54นายด้วยกันร่วมกับกำลัง3ฝ่ายกลับชับพื้นที่ดำเนินการตรวจพ้นตามแผนยุทธการนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือใครมีเบาะแสก็โทรมาได้ที่สายด่วนกอรมน.1341ทันทีนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: ว้ฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
7: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3และ4สิงหาคมจะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเองก็จะไปร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum นะคะซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งอินโดนีเซียนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและผลักดันโอกาสในการลงทุนระหว่าง2ประเทศในโอกาสนี้ก็จะมีการเข้าหารือกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียด้วยนะคะนายบราโบโวซูบิยันโตนะคะแล้วก็นับว่าเป็นการเยือนในรอบ15ปีนะคะของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ห่างหายกันไปนะคะก็จะเป็นการฟื้นความสัมพันธ์ด้วยนะคะโดยในครั้งนี้นี่นะคะทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีความหวังว่าจะเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะคะที่จะไปสู่ความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการศึกษาเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจจำนวน280ล้านคนนะคะมากที่สุดในอาเซียนจึงเชื่อว่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่และก็แหล่งลงทุนสำคัญของประเทศไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะคะก็มีการรายงานนะคะถึงการจำหน่ายบอนด์ Connect Platform นะคะที่กำหนดวงเงินการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทนะเบื้องต้นเองเนี่ยเขาบอกว่าพันธบัตรออมพัดจำ

0: นวนนะคะวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นพันธบัตรอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80 สตางค์ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย2บาท80สตางค์ต่อปีนะคะคลังเนี่ยจะออกขายทุกเดือนปรากฏว่าล็อตแรก 2,000 ล้านบาทเนี่ยมีพี่น้องประชาชนสนใจอย่างล้นหลามค่ะจองหมดภายใน21วินาทีค่ะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะแปลว่าคนไทยเนี่ยก็ยังคงมีเงินเก็บอยู่กันเยอะทีเดียวนะคะและในวันพรุ่งนี้ 3-5 สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการนำพันธบัตรรัฐบาลออนพลัสเนี่ยนะคะออกมาจำหน่ายนะคะให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในใครที่พลาด21วินาทีนี้ไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสให้มีการจองพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเหมือนเดิมนะคะก็สามารถจองผ่านบรอนคอนเน็กได้นะคะหรือไม่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่สนใจนะคะก็ไปเลือกลงทุนกันได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่จองยอดต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสสูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่นะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะแล้วก็คงที่ด้วยนะคะไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองมันบ้างนะฮะวันนี้ทางพรรคประชาชนเขาจัดสัมมนาส.ส.แล้วก็เครือข่ายสมาชิกพรรคประชาชนนะที่เกิดขึ้นนะคะก็เบื้องต้นเองนี่นะก็จัดมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แถวบางนานะคะวันนี้ช่วงหนึ่งของงานสัมมนาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกานี่นะก็ให้กำลังใจกับบรรดาส.ส.แล้วก็บรรดาสมาชิกพรรคด้วยนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณพิธาบอกว่าสมาชิกพรรคอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้จากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคจะสร้างขึ้นทั้งการได้ส.ส.เพิ่มในหลายพื้นที่และการขยายฐานการทำงานในกรุงเทพมหานครและมีประธานสภากทม.ผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยโดยย้ำว่าทุกคนเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยและขอมีความมั่นใจเมื่อจังหวะทางการเมืองมาถึงพรรคจะมีความพร้อมเพรียงที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นชัยชนะนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะคุณพิธาเองเนี่ยก็ให้กำลังใจบอกว่าขอให้สมาชิกทุกคนนั้นเชื่อใจกันทำงานเป็นทีมและยึดหลัก Your problem is my problem ปัญหาของคุณก็คือปัญหาของฉันค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณวิรยุทธ์กาญจนชูฉัตรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บางช่วงบางตอนเองพูดเรื่องของระบอบสีน้ำเงินบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการผสมผสานระหว่างเครือข่ายบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์กลไกราชการและกลุ่มเทคโนแครดที่เข้ามาสร้างความชอบธรรมในการบริหารประเทศแม้ว่าเครือข่ายบ้านใหญ่กับกลุ่มเทคโนแครดจะมีแนวคิดวิธีการทำงานที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถประนีประนอมอยู่ร่วมกันภายใต้โครงสร้างอำนาจเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็ให้กำลังใจพรรคนะคะในการเดินหน้าทำงานต่อไปนะคะมาดูเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะฮะเขาประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะโดยเบื้องต้นเองบอกว่ามีการเรียกร้องทั้งประเทศในแถบตะวันออกกลางนะคะแล้วก็อิหร่านด้วยนะเบื้องต้นเองเนี่ยทรัมป์ก็ยื่นข้อเสนอว่าอิหร่านจะต้องทำข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งโดยเร็วแล้วก็เนื้อหานั้นจะต้องครอบคลุมถึงเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีแต่ดูเหมือนว่าอิหร่านตอบโต้ทันทีว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะฮะว่าไม่เคยร้องขอให้สหรัฐยกเพิกแผนโจมตีเลยแล้วบอกว่าทรัมป์เองเนี่ยเป็นคนที่โกหกเรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามวันนี้ทางกรมการกงสุลของประเทศไทยก็แจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในแถบภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ความตึงเครียด รอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็แนะนำคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประกาศของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ใครประสงค์จะขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหรือว่าขอความร่วมมือนะคะในการช่วยเหลือนี้ก็ติดต่อได้ที่สถานกงสุลในพื้นที่นะคะอ้าวช่วงนี้ก็มีการประกาศเรื่องเฝ้าระวังฝนตกน้ำหลากน้ำท่วมขังวันที่2และ4สิงหาคมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าระวังด้วยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วข้อข่าวข้ามดิฉันและชนิวันดูแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57
1: วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรระหว่างทรงพระดำเนินไปยังพิธีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงยังพิธีประทับพระราชอาทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจำนวน2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพภาในดวงใจ Bloom of Heart พร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองสำหรับงานโครงการหลวง57จัดโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจมูลนิธิโครงการหลวงเสมอมานอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลาเกือบ6ทศวรรษจนเกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงสู่การส่งเสริมไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อสร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชนพร้อมจัดแสดงกุหลาบควีนเศรษฐกิจดอกใหญ่สีเหลืองปลายกลีบชมพูที่อนุรักษ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และอ่างค้างพืชหาชมยากจากเทือกเขาแอลป์อย่างเอเดลไวส์และเจนเทียนที่วิจัยจนปลูกสำเร็จในไทยรวมถึงผลผลิตเด่นจากงานวิจัยที่กินได้และใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นมะเขือเทศผลโตถั่วแขกสีม่วงแตงเปรี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลาเวนเดอร์สำหรับปีนี้มีการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่จากงานวิจัยโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีมาเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีจุดเด่นคือดอกใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่เปลี่ยนเฉดสีตามอุณหภูมิได้กลีบซ้อนประณีตกลิ่นหอมละมุนลำต้นแข็งแรงเหมาะเป็นไม้ตัดดอกคุณภาพสูงควบคู่กับการจัดแสดงนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจัดแสดงการผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เกษตรอาหารแห่งอนาคตและการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยากรอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานโครงการหลวง57ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทันในโครงการกำลังใจจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทันจากเรือนจำกลางนครปฐม มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านภูฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างค้างชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกแลตเมลอน101ไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างยั่งยืนอันยังประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในประเทศและมนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569

0: ันนี้เวลา 7:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุหลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีที่ไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับการประคมย่ำยามในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประคมทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่เวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจะมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับ33องค์กรภาคีเครือข่ายจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านการเกษตรพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนและการจัดแสดงนิทรรศการของไตรมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังมาจำหน่ายด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจในทุกมูลนิธิเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการทำเกษตรแบบง่ายภายในครัวเรือนการประกวดไม้ประดับและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงตลาดนัดต้นไม้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรัญรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบัวทองและวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์และสวดถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สถัปปกรและอนุโมทนาสำหรับบทสวดถวายพรพระคือชุดบทสวดที่พระสงฆ์นิยมสวดก่อนฉันภัตตาหารในพิธีทำบุญต่างๆประกอบด้วยบทสำคัญหลักได้แก่บทอิติปิโสเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณบทพาหุงหรือพุทธชัยมงคลคาถาว่าด้วยชัยชนะ8ประการของพระพุทธเจ้าเหนืออุปสรรคและหมู่มารและบทมหาการุณิโกใช้สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบทถวายพรพระนี้โดยมากนิยมเรียกกันว่าการสวดพาหุงมหากาทั้งนี้หากเป็นพิธีทำบุญหลังช่วงเวลาเพลไปแล้วจะไม่มีการสวดถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียรและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดบางไทรวัดห้วยทรายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชันจำกัดครอบครัวโกสายกานนท์และบริษัทซินเซรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดปลาดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่และวัดบางแพรกรวมถึงวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.คณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2500บริษัทบุลเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายนรากรมุกดาประดับพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูป คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิบริษัทวรรณาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัด3ภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครอบครัวโกศยากานนท์บริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดและมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนอกจากนี้ที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจำนวน 3,500 ชุดด้วยกว่า4ทศวรรษแห่งพระปณิธานด้านวิทยาศาสตร์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมศรีสว่างควาดวรคติยาราชนารีได้ล้อมรวมองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างความมั่นคงทางยาและการแพทย์ของประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและวางรากฐานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของชาติอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนตามรอย4ทศวรรษพระปณิธานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประชาชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

างแห่งพระปณิธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่นวัตกรรมเพื่อคนไทยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจนก่อกำเนิดเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงไม่เพียงเป็นอาคารแต่หากได้รวบรวมพระกรุณาธิคุณพระเมตตาพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งทุ่มเทพระวรกายติดต่ออันยาวนานเพื่อส่งสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยมาถึง40ปีค่ะ

0: ทศไทยจะมีความมั่นคงทางยาได้อย่างไรหากไม่มีคนสร้างองค์ความรู้ของเราเองก่อนที่คนไทยจะได้ใช้ยาที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยก่อนที่ห้องปฏิบัติการจะค้นพบองค์ความรู้ใหม่ก่อนที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีพระวิสัยทัศน์หนึ่งที่มองเห็นอนาคตไกลกว่าวันนี้และเมื่อวิทยาศาสตร์คือพระเมตตาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมุทรที่พระองค์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขอีกทั้งทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างเพียงอาคารวิจัยแต่ทรงสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนทุกพระกรณียกิจล้วนมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และทุกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้พระปณิธานย่อมมีคุณค่าต่อการส่งต่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยภารกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคณะผู้บริหารทีมผลิตสารคดีใต้ร่มพระบารมีผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อศึกษาพระกรณียกิจและการดำเนินงานเพื่อให้การสืบสารพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ได้สมพระเกียรติและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งส่งก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อสร้างผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดประตูสู่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หากเป็นการเปิดประตูแห่งองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดพระวิสัยทัศน์พระปณิธานอันยาวไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผ่านผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษทุกเรื่องราวแห่งพระปณิธานผ่านภาพแห่งความทรงจำที่บันทึกการทรงงานตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ส่งเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์คือพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาพที่ปรากฏบนจอล้วนสะท้อนเส้นทางแห่งความเพียรพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงวางรากฐานงานวิจัยของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนและองค์ความรู้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้พระเมตตาสามารถเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความจริงจากห้องทดลองเล็กๆสู่ระบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศจากงานวิจัยสู่การรักษาชีวิตประชาชน
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญายุคการนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเป็นบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุท่านสาธุชนดับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ดร.พระครูภัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำจะได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจ้ากุญยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญชมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิติปาฏิหาริยกะลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสติเพวันโตเมสิทธิพุทธังกิจังมะมะโคกลัยมานะชาริติสิทธิตัมมังกิจังมะมะข้าวของไหนมานะชาลิติสิทธิสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะชาลิติหลวงพระเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมธรรมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิติโยพุทธัสสะมหณีมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขณะนี้อาตมาภาพกำลังขับเคลื่อนโครงการวัดส่งเสริมวัดสุขภาวะวัดสุขภาวะก็คือพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเพ็ญสุขซึ่งมีนโยบายก็คือมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประสงค์โภชนาการที่เหมาะสมมีการคัดกรองสุขภาพกุฏิชีวาภิบาลมีระบบสวัสดิการดูแลประสงค์อาพาธได้ว่ามีกองบุญนะพระรักสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นก็มีการขับเคลื่อนกันอยู่ตลอดก็คือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในวันพระที่สองของการเข้าพรรษาวันพระแรก
ก็คือวันพระวันแรม8ค่ําเนี่ยคณะสงฆ์อําเภอพัฒนานิคมโดยอาตมาภาพขับเครื่องโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอก็คือมีหลักธรรมอยู่1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6สนะสงเคราะห์7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมซึ่งก็จะมีการเปิดหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอคณะกรรมการระดับอำเภอก็มี1ถ้าไปคณะสงฆ์ก็มีเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดทุกวัดเป็นกรรมการไปบ้านเมืองก็มีนายอำเภอมีนายกมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีนายกองค์การนะส่วนตำบลนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลนั้นเป็นคณะกรรมการซึ่งมีการทำMOUกันแล้วก็มีการส่งต่อกันมาตลอดอาตมาจึงขับเคลื่อนโครงการนี้เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์เป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็คือได้มีการสร้างความสามัคคีธรรมเกิดขึ้นนำการสามัคคีธรรมมาเกิดขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นศีลธรรมวัฒนธรรมก็ผ่านไปที่ผ่านมาก็มีการแห่เทียนพรรษาของอำเภอพัฒนานิคมแห่เทียนพรรษาของหน่วยงานต่างๆในด้านของสุขภาพในด้านของสัมมาชีพก็มีการส่งเสริมประชาชนให้มีรายได้สินค้าโอสถมีพืชเกษตรนี้เป็นต้นด้านการศึกษาสงเคราะห์ก็มีการแจกทุนมีการมอบทุนด้านสาธารณสุขสาธารณสงเคราะห์ก็มีการคัดกรองวันโรคต่างๆนั่นนี่และสามัคคีธรรมก็คือมีการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันในโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเรียกว่าอปอสาธุชนผู้ฟังทุกท่านข้าพรรษาแล้วนะขอให้โยมนั้นอธิษฐานทำความดีนะความดีที่อยากทำนะสิ่งที่อยากจะแก้ไขความดีที่อยากจะทำในชุมชนของเราในตัวของเราในครอบครัวของเราอย่างนี้เป็นต้นสาธุชนผู้ฟังท่านโอบาลีคหบดีอดีตมือขวาของพระมหาวีระตามประวัติอุบาลีเป็นคนมั่งคั่งเกิดที่เมืองนาลันทาบ้านนาลันทาเมืองราชคือแขวนมคธนับถือพวกนิคนอันมีมหาวีระหรือนิคนนาตบุตรเป็นศาสดาคุณโยมในพระในศาสดานี้เดิมไม่นุ่งห่มผ้าเรียกว่าทิคำบอนแต่ตามตัวว่านุ่งห่มทิศหมายถึงนุ่งลมห่มฟ้านายมหรือฉีเปื่อยนั่นเองต่อมาได้อนุโลมให้นุ่งขาวห่มขาวได้จึงแบ่งเป็นสองนิกายคือนิกายทิคำบอนนุ่งลมห่มฟ้ากับนิกายเสตัพพรหรือเสวตาพรนุ่งขาวห่มขาวศาสดามหาวีระหรือนิคนนาตบุตรทรงเน้นในความเข้มขัดเข้มจนเกินพอดีนิยมอันเข้าข่ายอัตตกิลมัณฑาโยคทรมานตนเองเมื่อเขาเชื่อว่าถ้าทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากแล้วกิเลสก็จะเขือดแห้งแต่พุทธองค์ตัดตำหนิว่าเป็นทางสุดตรงอย่างหนึ่งในทางสองทางอันที่ไม่นำไปสู่ทางพ้นทุกข์ดังที่ได้ตัดสอนเป็นจาวัคคีนะวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะที่
ป่าอิสิปตกทายวันปัจจุบันคือสารนาฏรัฐพิหารเทศอินเดียอุบาลีเป็นสาวกระดับนำของนิคนเป็นผู้แตกฐานในคำสอนของนิคนเป็นประดุจมือขวาของศาสดามหาวีระทีเดียวคุณโยมไม่ขวาก็ซ้ายโยมเพราะในช่วงนั้นมีคนดังอยู่สองคนคือสัจจกะนิคนกับอุบาลีคนนี้นะโยมแต่ทั้งสองคนก็กลายมาเป็นพุทธมามกะหมดอุบาลีถูกส่งตัวมาโต้วาทกับพุทธเจ้าเขามีปฏิภาณยอดเยี่ยมมีวาทแหลมคมสามารถต้านต้านตื้อต่อคู่ต่อสู้จนมุมมามากต่อมากแล้วคราวนี้เขายิงพยองว่าเขาจะสามารถเอาชนะพุทธเจ้าของชาวพุทธได้อย่างไม่ยากยิ่งก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนี่คนผู้ใหญ่ท่านหนุ่มนามว่าเทคัตปัตสีแปลว่าโยงหรือเข่งตะบะเตือนวารีว่าอย่าได้ประมาทพระสมณะโคดมเป็นอันขาดท่านผู้นี้มีมนอาวัตตนีมายามคือมนกับใจคนใครเข้าใกล้เป็นต้องถูกครอบงำหมดระวังตัวให้ดีแต่บาลีไม่ต้องกลัวเพราะฝึกซ้อมมาดีนัดนี้จะสันโวให้อยู่ให้เข้าประตูเลยทีเดียวข่าวเข้าไปหาพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ที่ปาวาริกะอังกัมพวันพร้อมพวกพร้อมบริวารกลมใหญ่การโต้วาทะก็เกิดขึ้นห้ามกลางมหาสันนิบาตอันมีประชาชนจำนวนมากไม่น้อยไปกว่าเป็นบอลทั้งหลายด้วยโยมทั้งสองท่านเถียงเรื่องอะไรกันบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้โยมแน่นอนละโยมเรื่องที่เถียงกันนั้นเป็นวิชาการชั้นสูงที่มีประโยชน์แก่การปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องขี้โมลาขี้หมายแห้งอย่างผู้หลับผู้ใหญ่บางแห่งได้ว่ากันนะเรื่องที่ถกเถียงกันก็คือเรื่องกรรมนี้คนใช้เทคนิคว่าทันมีสามคือกายทันทันคือการกระทำทางกายวจีทันทันทางวาจามโนทันทันทางใจพระองค์ทรงใช้คำว่ากรรมมีสามคือกายกรรมการกระทำทางกายวจีกรรมการกระทำทางวาจามโนกรรมการกระทำทางใจอุบาลีกล่าวว่าบรรดาทันทั้งสามนั้นทันทางกายสำคัญที่สุดขณะที่พระองค์ตรัสว่าการกระทำทางใจคือความคิดสำคัญที่สุดหลังจากได้อภิปรายซักคัดค้านกันพักใหญ่อุบาลีก็ถูกพระองค์ค่อยๆต้อนเข้ามุมจนอัปปัญญาจะโต้ตอบแต่ได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งเสียงกองเชียร์ก็เงียบกริบคุณโยมปัญญาชนเขาไม่ใช่คนดื้อดึงเมื่อรู้ตัวว่าสติปัญญาสู้พระพุทธเจ้าไม่ยันก็ยอมรับจึงก้มกราบพุทธองค์เป็นวาจาขอถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์พุทธองค์ยกประหัตขึ้นปรามว่าอุบาลีคนมีชื่อเสียงเช่นท่านจะตัดสินอะไรลงไปขอให้ใครควรก่อนนั้นจะเป็นการดีพูดง่ายๆว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะคนดังคนเด่นเช่นอุบาลีเป็นถึงมือขวาเป็นสาวกมือขวาของศาสดามหาวีระทำอะไรลงไปแล้วย่อมก่อเกิดความกระทบกระเทือนต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศาสดาเชนจะกระเทือนหนักที่ว่าสาวกคนสำคัญละทิ้งศาสนาดั้งเดิมและที่สำคัญก็คือพุทธเจ้าจะถูกกล่าวหาว่าแย่งสาวกของพวกเขาไปด้วยแต่บาลีก็ยืนยันเจตนาเดิมแม้พุทธองค์จะเตือนถึง3ครั้งก็ตามเมื่อทรงเห็นว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงใจแน่แล้วจึงตัดอุบาลีท่านเป็นอู่ข้ามอู่น้ำของพวกนี้คนมาช้านานถึงจะมาเป็นสาวกของเราตถาคตแล้วก็ควรถวายทานแก่พวกนี้คนเหมือนเดิมทรงแสดงธรรมให้เขาฟังที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลคุณโยมเรื่องอย่างนี้จากเรื่องนี้จะเห็นถึงความเป็นผู้ใจกว้างของพุทธองค์เห็นได้ชัดว่าพุทธองค์ไม่ใช่ศาสดาประเภทกระหายสาวกขนาดคนสำคัญอย่างอุบาลีมาเป็นสาวกพระองค์ยังไม่รีบรับกับตัดเตือนให้เขาคิดทบทวนให้ดีก่อนเมื่อเขาเข้ามาเป็นสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยังทรงห่วงใยพวกเดรัจฉีกลัวว่าจะขาดผู้ประถมพระองค์จึงทรงมีพระเมตตาตัดให้อุบาลีถวายอาหารบิณฑบาตแก่พวกนิคนซึ่งเคยเป็นพระของเขาเหมือนที่เคยปฏิบัตินับเป็นพระมหากรุณาอันใหญ่หลวงทีฆตปัสสีผู้เคยเป็นผู้คอยเตือนอุบาลีทราบว่าอุบาลีทิ้งศาสนาเจนไปเป็นศิษย์ของพุทธเจ้าแล้วจึงรีบแจ้งแก่มหาเวระศาสดาของตนมหาเวระก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงแม้ที่ทิฆตปัสสียืนยันว่าเป็นจริงเพราะได้ไปเห็นมากับตามมหาเวระจึงไปยังคฤหาสน์ของอุบาลีเพื่อพิสูจน์ความจริงก็ได้เห็นจะเหมือนหลักฐานบางแห่งเหมือนหลักฐานที่มีการขนยากระชิยมนะผู้เฝ้าคฤหาสน์ไม่ยอมให้ท่านเข้าแม้ท่านจะบอกว่าจะไปบอกอุบาลีศาสดาของเขามาหาให้ออกมาต้อนรับเขาสั่งคนของตนให้เข้าไปปูอาสนะไว้ที่ศาลาบริเวณบ้านใกล้ซุ้มประตูแล้วให้ไปเชิญนิคนนาตบุตรพร้อมด้วยดีวานเข้าไปเมื่อศาสดามหาเวระหรือนิคนนาตบุตรเข้าไปเห็นคนที่เคยเป็นสาวกของตนนั่งอยู่บนอาสนะแรกที่สูงกว่านะอื่นๆพร้อมผายมือเชิญให้ท่านหาอาสนะนั่งเอาเองตามสบายใจชอบใครมันจะไม่สะอึกเรายอมเมื่อวันก่อนยังกราบอาจารย์

เป็นของดีจริงเพราะเป็นการกลับใจที่ก่อเกิดประโยชน์มหาศาลมหาวีระกล่าวว่าชาวเมืองราชคฤห์นับตั้งแต่พระราชาลงมาต่างรู้ว่าอุบาลีเป็นสาวกของนิคนบัดนี้เราอยากรู้ว่าท่านเป็นสาวกของใครกันแน่หรือเราหรือสมณะโคดมอุบาลีจึงห่มผ้าเฉวียงบางประคองอัญชลีไปทางทิศที่พุทธเจ้าประทับยืนแล้วกล่าวสรรเสริญพุทธเจ้าด้วยพุทธคุณร้อยบทให้มหาวีระฟังยังไม่ทันจะครบร้อยบทเลยมหาวีระทนฟังต่อไปไม่ไหวก็อักโลหิตอุ่นๆออกมาลูกน้องต้องเอาเปรมาหามออกจากสนามยมออกจากคฤหัสถ์เลยทันใดว่ากันว่าหลังจากนั้นมามหาวีระก็ป่วยกระสอบกระแสก็เส้นชีวิตในที่สุดพุทธคุณร้อยบทมีอะไรบ้างยมเคยกล่าวไปแล้วแต่เพื่อให้เรื่องมันเข้าจุดจึงขอนำมาเล่าสู่ผู้ฟังต่อไปพอบาลีสวดคำบรรยายพุทธคุณยังไม่ทันจบครบร้อยบทศาสดามหาวีระหรือที่คนอัตบุตรก็ร้องว่าพอไม่อยากฟังแล้วแล้วก็กระอักโลหิตอุ่นๆออกมาลูกน้องต้องหามออกไปจากบ้านอุบาลีคฤหบดีอดีตมือขวาผู้กลายเป็นชาวพุทธ100%แล้วก็ป่วยกระสอบกระแสะสิ้นชีวิตในเวลาต่อมาชี้ช้ำก็ช้ำใจพุทธคุณร้อยบทนั้นชาวพุทธไทยไม่เคยคุ้นยมอาตมาจะขอกล่าวเป็นว่าขอนำมาเล่าเพราะเป็นพระพุทธคุณที่กล่าวสรรเสริญโดยอุบาลีคฤหบดีทำหลวงพ่อพุทธทาสได้แปลไว้ในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อาตมาจึงขออนุญาตนำมากล่าวดังต่อไปนี้ดูก่อนท่านผู้เจริญขอท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 1. เป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา 2. เป็นผู้ปราศจากแล้วจากโมหะ 3. เป็นผู้มีเสาเขื่อนเครื่องตึงจิตอันหักแล้ว 3. เป็นผู้มีชัยชนะอันวิชิตแล้วชนะเด็ดขาด5เป็นผู้ปราศจากแล้วจากสิ่งคับแขนสะเทือนใจ6เป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอด้วยดี7เป็นผู้มีปกติภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพุทธะ8เป็นผู้มีปัญญาเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จ9เป็นผู้ข้ามไปได้แล้วซึ่งวัฏสงสารอันครุขะ10เป็นผู้ปราศจากแล้วจากมนทินทั้งปวง11เป็นผู้ไม่มีการถามว่าใครว่าอะไรเป็นอะไร12เป็นผู้อิ่มแล้วด้วยความอิ่มในธรรมะอยู่เสมอ13เป็นผู้มีเหยื่อในโลกอันทรงคายทิ้งแล้ว14เป็นผู้มีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง15เป็นผู้มีสมณภาวะอันทรงกระทำสำเร็จแล้ว16เป็นผู้ถือกำเนิดแล้วแต่กำเนิดแห่งมนุษย์โดยแท้17เป็นผู้มีสรีระอันไม่มีใครอันไม่มีในครั้งสุดท้าย18เป็นผู้เป็นอนรชนคือเป็นคนแท้19เป็นผู้อันใครๆกระทำอุปมาไม่ได้20เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันพึงเปรียบได้ทุเรียน21เป็นผู้หมดสิ้นแล้วจากเครื่องสงสัยทั้งปวง22เป็นผู้อันสัตว์เป็นผู้นำสัตว์สู่พบเดิม23เป็นผู้มีปัญญาเครื่องตัดกิเลสดุจหญ้าคาทิ้งเสียง24
เป็นสารถีอันประ

0: เสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย25เป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยคุณธรรมทั้งปวง26เป็นผู้มีธรรมอันเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งปวง27เป็นผู้กระจัดความสงสัยของสัตว์ทั้งปวง28เป็นผู้กระทำซึ่งความแสวงแก่ปวงสัตว์
1: 25เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ด็อกเตอร์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจาก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรวบแล้ว3คนร้ายยิงตำรวจ2นายเสียชีวิตที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งติดตามอีก2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายพร้อมสั่งการให้อำเภอตากใบบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจทหารปิดล้อมตรวจค้นและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างรัดกุมโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมบุคคลต้องสงสัยไว้ได้3รายส่วนอีก2รายยังคงหลบหนีทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและงดเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายหรือความเคลื่อนไหวของกำลังเจ้าหน้าที่และหากพบบุคคลยานพาหนะหรือสิ่งผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใกล้บ้านหรือสายด่วนกอรมน.1341ทันทีกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานความมั่นคงต่อต้านภัยทางทะเบียนสกัดบัญชีม้านอมินีรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานงานปฏิบัติการด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิสัญชาติการสวมสิทธิคนไร้สัญชาติรวมไปถึงการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือการถือครองทรัพย์สินหรือดำเนินธุรกิจในลักษณะโนมินีได้ก็จะกระทบต่อความมั่นคงและสิทธิของประชาชนซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีทั่วประเทศพร้อมยกระดับมาตรการตรวจสอบทะเบียนราษฎรเป็นแนวทางเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ DNA มาประกอบการตรวจสอบด้วยอย่างไรก็ตามการดำเนินการของศูนย์เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยยึดพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือสถานะของผู้เกี่ยวข้องประชาชนที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1548หรือ1567ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สภาผู้บริโภคเดินหน้าฟ้องคดีเมตาและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง3สิงหาคมนี้หลังปรากฏมีโฆษณาชวนลงทุนพร้อมกับเรียกเงินคืนผู้เสียหายกว่า230ล้านบาทคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สภาผู้บริโภคแจ้งว่าในวันที่3สิงหาคมศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกและ10สิงหาคมศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดพร้อมคู่ความครั้งแรกเพื่อไต่สวนคดีที่สภาผู้บริโภคและตัวแทนผู้เสียหายยื่นฟ้องเมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม Facebook และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจากกรณีที่เปิดให้มีโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคลงทุนสร้างความเสียหายหลายร้อยล้านบาทถือเป็นคดีประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการขยายผลความรับผิดจากตัว
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ธอจะอยู่คอยใครนะครับขับร้องโดยสายันสัญญาส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับท่านผู้ฟังญาติเพลงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เป็นคลื่นฮิตติดตลาดเนาะญาติเพลงญาติฟังกันอย่างเนืองแน่นหนาแน่นทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภสิทธิ์จะพูดบอกกล่าวจังหวัดใกล้ๆใกล้ๆนี่ก็ 2-300 กิโลเลยญาติเพลงญาติครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านครับขอท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปมีเพลงเก่าๆนะครับเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่2นี่ลูกทุ่งอีสานนะและชั่วโมงที่3เพลงเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปแล้วก็มีเพลงลูกทุ่งอีสานเพลงหลากหลายสไตล์ไปแจมด้วยในชั่วโมงที่3เรียกได้ว่าค่ำคืนนี้มีความสุขความสำราญเพลิดเพลินเจริญใจอย่างแน่นอนนะครับญาติเพียงญาติยาครับอยู่เป็นเพื่อนกันหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างฟังบ้างก็ไม่เป็นไรเขาอกเข้าใจญาติเพียงญาติยาหลายท่านเหนื่อยภารกิจการงานมาแล้วก็อยากจะพักผ่อนหลายท่านบอกไม่ได้เลยแม้ว่าจะเหนื่อยมาก็ตามทีแต่ต้องฟังให้กำลังใจดีเจสุภสิทธิ์ก็สุภสิทธิ์ได้ยินตรงนี้ก็ชื่นใจย้ายเพียงญาติเลยท่านก็ฟังในพักกลางวันก็ตามมาฟังในพักกลางคืนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยมีวิธีการเก็บแรงด้วยนะคือว่าทานข้าวเย็นเสร็จสับเรียบร้อยและทานหยุดทานยาบางสิ่งบางอย่างเสร็จสับแล้วก็นอนเอาแรงเนาะบอกว่าชั่วโมง2ชั่วโมงก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เหมือนมีนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกในตัวเองเลยตื่นโดยอัตโนมัติพอ3ทุ่มเนี่ย21นาฬิกาเนี่ยก็ตื่นมาฟังสุภสิทธิ์นะแล้วก็ฟังต่อไปเรื่อยๆจนจบรายการแล้วก็หลับนะหลายท่านบอกไม่หลับหรอกฟังรายการอื่นต่อๆไปหลับบ้างตื่นบ้างรายการคลื่นAM 197มทว13ลพบุรีตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่เราได้เจอกันทั้งกลางวันกลางคืนเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยก็ได้รับการสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั่นคือผู้ทำรายการญาติเพียงญาติยาฟังแล้วช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานเสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภพบนกาตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นรุ่งร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนทุกเพศทุกวัยให้แข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้เกิดความสมดุลและก็ที่สำคัญครับโรคภัยแค่เจ็บมาเบียนจากอายุนานมากขึ้นจากร่างกายอ่อนเปี้ยผิวแรงหรือโรยราตามวัยจากการพักผ่อนน้อยก็ตามทีนะครับหลายท่านเบาหวานความดันไขมันมาเบียนไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานแล้วก็มาทานควบคู่ไปด้วยกับสุนภัยบำรุงกาตาสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสุด1กระปุกสีแดงไปด้วยยิ่งใช้เวททองวัยกลางคนสู้ไม่ถอยไม่เปลี่ยนแน่นอนเมื่อทานสุนภัยสุภสิทธิ์และวิชั่นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงท่านหญิงมันวูบวาบตามร่างกายนะและจิตใจด้วยมันหิวย่นหย่อนยานจากภายในสู่ภายนอกเนาะก็ทานเพื่อเพิ่มเติม
ทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับสมาธิเกิดขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนเช่นเดียวกันกระปุกละ350บาทถูกมากดีมากครับ4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุก6กระปุก 1,400 บาทสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชันกระปุกสีแดงมารู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินเพื่อให้ท่านได้จำง่ายนะครับคือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินชาปรือมือปลายเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่โรคเกาต์รูมาตอยประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินก็บอกเป็นโรคกระสายทั้งปวงเล็กโรคกระสาย24ชนิดกระสายสิทธิ์กระสายเส้นสารพัดความเสื่อมของร่างกายบำรุงสมองบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดวงกระวายก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มันยกเยกโอนอินทานเลยนะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเมื่อทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทุกวันดีทุกวันในท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบาก7วันก็ยังไม่ถ่ายทรมานมากอันตรายมากลำไส้มีปัญหาโอกาสเป็นริดสีดวงทวารหนักสูงมากติดเชื้อในเส้นเลือดสูงมากทานนะครับเพื่อโรคขับถ่ายที่ดีชีวิตมีสุขนะครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงท่านผู้ฟังนะครับทานให้ถึงยาทานให้ถูกนะครับจะได้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับซึ่งไม่แพงเลยอยากท่านได้ทานแล้วก็ร่างกายของท่านจะได้กลับมาดีเหมือนเดิมหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันคือทานสูตร1ก่อนนอน2แคปซูลสูตร2ทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นร่างกายของท่านจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ200กว่าบาทเท่านั้นถูกและดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพคือหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักนั่นก็คือไม่ไหวไม่ติงเคลื่อนย้ายหายใจยังเจ็บทำอะไรไม่ไหววันนี้อาบน้ำปะแป้งเองได้แล้วสามารถจะเดินเหินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เช่นเดียวกับคุณตาปรุงคอสุวรรณเนี่ยทานตั้งแต่อายุ93ทั้ง2สูตรนี่แหละวันนั้นนะจะเข้าห้องน้ำต้องถัดไปเข้าห้องน้ำเนี่ยถัดใช้เวลานานและเหนื่อยด้วยทานข้าวหกไปมากกว่าครึ่งจานน้ำหกมากกว่าครึ่งแก้วใช้แก้วพลาสติกมิฉะนั้นจะแตกปรากฏว่าทุกวันนี้มีเรื่องมีแรงเดินเหินสะดวกสบายผิวพรรณดีเมลราเมื่อก่อนผิวคนอายุ90กว่าเนี่ยจะมีฝ้ากระหลายท่านคงจะคุ้นเคยจะเห็นเนี่ยหลายท่าน70 80ก็เริ่มมีแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าหน้าใสสะอาดผ่องใสเนาะที่มันเหี่ยวมันย่นมันหย่อนมันยานกลับมาติ่งมาตึงผิวพรรณดีเมลราสมบูรณ์ดีแล้วก็ผมที่ขาวโพลนทั้งศีรษะก็กลับมาเป็นสีดอกเหล่าบ่งบอกที่ดีขึ้นจนกระทั่งลูกสาวคุณตาปรึงของสุวรรณเนี่ยอายุจะร้อยอยู่แล้วเนี่ยลูกสาวแซวว่าพอจะมีใหม่ๆหรือเปล่าเนี่ยโอ้เพราะว่าดีมากคุยกับคุณตาประยุทธ์ของสุวรรณสมองเนี่ยแจ่มใสดีมากเขาบอกดีด้วยสูตร1สูตร2นี่แหละอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองนะครับกระปุกละ350บาทนะถูกมากดีมากซื้อ4แถม2นะคุณตาปิยคอนสวรรค์เนี่ยซื้อ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทของหมดก็สั่งยาเพียงเยอะแยะหลายท่านนะดีเหมือนคุณตาปิยคอนสวรรค์นี่แหละก็อยากให้ท่านได้ทานอยากให้ท่านได้ลองซื้อน้อยๆก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยกาแฟสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวลอกขันเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้ครับ
พระอาจารย์พรพิลมครับกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาลาใสครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม 1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999
2: จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับนะมีปากกาดินสอกระดาษจดไว้นะครับ0836931999แต่ท่านฟังบอกว่าสารสกัดทั้ง24ชนิดบอกใส่ครบไหมใส่ครบถ้วนนะครับสุภสิทธิ์เน้นที่คุณภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาพสูงมาตรฐานดังสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วยัดเพียงยัดยาไปดื่มเอาไปทานแล้วมันได้ผลไวให้พ้นจริงดังปรากฏที่คำโฆษณาแล้วยัดเพียงยัดยาจะได้ดื่มต่อทานต่อจนถึงนู้นแหละอายุ120 ปีทุกท่านเลยฮะ กาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเนาะขึ้นเครื่องบินมานะ สั่งจากประเทศสเปนนะครับแล้วก็ ช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปัสจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลใช้สารสตีวอลไกโคไซด์ให้กับวัตถุน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้หลายท่านเป็นโรคสารพัดโรคเนี่ยไปหาคุณหมอคุณหมอว่าอย่าดื่มกาแฟนะเพราะว่าคุณหมอเขาไม่รู้ว่ากาแฟเทียนฉายกาแฟนี้ใส่สารสกัดที่ดีมีคุณประโยชน์แล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติดเกลือสลายแล้วไม่มีน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวแถมยังมีเซลมอนคอเลสเจนเปปไทด์ที่ไปช่วยที่กระดูกตั้งก๊อบแก๊บตามข้อตามข่าวทุกข้อทุกกระดูกเนี่ยมันก็เงียบมันก็หายแล้วก็ไปคล้ายๆมีฟองน้ำอะไปเคลือบตามข้อตามข่าวนะเปรียบเสมือนนะนั่นคือเขาเรียกว่าคอเลสเจนไปเคลือบนะทำให้ไม่ดังก๊อบแก๊บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทรมานแล้วก็สารสกัดนี้เป็นตัวช่วยมากมายเลยและยังมีสรรพคุณในการขับเมือกมันขับของเสียออกจากร่างกายเขาเรียกว่ากาแฟดีท็อกซ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญดูดซึมสารสกัดทั้งปวงเข้าสู่ร่างกายส่งเสริมต่อผิวพรรณดีมีร่าสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำหลายท่านลืมกุญแจบ้านอยู่ในรถลืมกุญแจรถอยู่ในบ้านสับสนลืมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะลืมไอ้เสียบปลั๊กเตารีดนะลืมถอดออกจากบ้านตกใจกลับมาอีกหลายท่านลืมแม้กระทั่งแว่นตาตัวเองเนี่ยมีตัวช่วยตรงนี้นะจะได้ไม่เป็นไอซ์เซอร์เมอร์จะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานเนาะมีปัญหาระบบขับถ่ายดื่มไม่ห้านาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับสุภาษิตเด็กเคยเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ได้อวดนะไม่ได้ไปไกลฮะแต่ก็พอสมควรนะไปญี่ปุ่นเนี่ยไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเนี่ยหรือจะไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปเวียดนามลืมเอากาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มบางครั้งก็อยากจะไปดื่มกาแฟของประเทศนั้นๆที่เขาจัดให้ตามโรงแรมด้วยก็เลยทดลองบอกว่าไม่เอาไปหรอกนะจะได้ไปใช้เพราะว่าหลายครั้งแล้วนะเห็นเขาจัดให้อะไรเรียบร้อยเราไม่ได้ใช้บริการเนี่ยรู้สึกเรามันขาดทุนเลยประมาณเนี้ยปรากฏไปว่าไม่ได้เอาไปดื่มปรากฏว่าท้องผูกฮะซึ่งในชีวิตนี่ไม่เคยท้องผูกเลยนะสุภาษิตไปท้องผูกอีตอนที่ไม่ได้เอากาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มที่เดินทางไปต่างประเทศครั้งละ 4-5 วันนี่แหละเข้าหลังเนี่ยไปไหนไปต่างจังหวัดวัน2วัน3วันหรือจะไปไหนวันเดียวก็ต้องเอาไปด้วยมิฉะนั้นท้องจะผูกนะดื่มทุกวันดีทุกวันนะนอกอย่างนี้ยังมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยเฮลินจือสมกฤตเป็นยาอายุวัฒนะ1ปีล้วนจะดีต่อตับไตหัวใจมะปอดเลือดกระดูกฮะดีนะฮะบอกว่าดื่มกาแฟไปเรื่อยๆดูหล่อดูสวยผิวพรรณดีมีรานะหน้าอ่อนหน้าเด็กด้วย เอาไปลองฮะสัก2กล่องนะจะรู้ซิว่าสุภสิทธิ์พูดจริงหรือเปล่าส่วนมากสุภสิทธิ์นั้นไม่ได้โกหกใครอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ท่านได้ลองจะได้หล่อสวยทั่วหน้ากันเนาะกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทและอย่าลืมนะมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเนี่ยวิซอนเอาวิซอนน่ะทานให้มันตาดีแล้วท่านบอกว่าเอาไปทานถูกๆอ่ะไปซื้อถูกๆแล้วตาไม่ดีอ่ะไม่ไปทางไหนเลยเขาบอกว่าเขาไม่ใส่สารจัดเต็มให้หรอกนะครับนั่นคือว่าเขาตามราคาเนาะคุณภาพแต่ว่าสุภสิทธิ์เนี่ยพูดกับเภสัชกรไทยและญี่ปุ่นครั้งแรกเลย10ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่านะผลิตให้ดีที่สุดเลยเพราะยาเพียงยาของสุภสิทธิ์เนี่ยเขาอยากทานอะไรที่มันได้ผลจะถูกจะแพงไม่สำคัญจัดเต็มมันก็จัดเต็มจริงๆสารสกัด7ชนิด7พรหมสัจจ์นะทานแล้วตาดีขึ้นจริงๆวิซอนเนี่ยปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมเป็นตาเสื่อมหลายท่านใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานไหลก็ไม่หายทานวิซอนหาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ต่อกล่องละ600กว่าบาทแพ็กเกจอย่างดีเนาะบรรจุในฟอยล์ในแผงอย่างดีเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆ800มิลลิกรัมเนี่ยทานวันละเม็ดเดียวนะครับตาท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนสุภสิทธิ์ขอรับประกันนะครับธุรกิจพันเวชภัณฑ์ครับอยากได้อะไรมากน้อยสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับจะสั่งซื้อได้ทุกๆวันพรุ่งนี้ประมาณ7 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยที่0836931999รับในภาคกลางคืนในช่วงกลางคืนบางทีก็งงไม่ว่าจะเป็นดีเจสุภสิทธิ์และยัดเพลงยัดยานะครับเปลี่ยนว่าพรุ่งนี้7 โมงเช้าต้นไปสมองปลอดโปร่งทั้ง2ฝ่ายก็ได้พูดได้คุยได้แนะนำกันได้ด้วยนะครับ7 8 โมงเช้าเป็นต้นไปและทั้งวันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรมานะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยนะครับแม่ค้าตาคมสอนคดีสีประจวบบุพภาสายชนวอลลมฝากรักนำเพลงเก่าๆเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองมาฝากกันในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: ทั้
1: งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิด
0: โอ้โห
1: ก็ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจจ้า
1: บ้านตะกุกนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: ยี่สิบยี่สิบกระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกกันเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นละของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉางเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณเชื่ออะไร

0: ฟาร์มรัก
1: อ๋อซื้อเจ๊หมูประจำ
0: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เ
0: พราะท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอแกละจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
2: ขอบคุณเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะครับพรีเซนเตอร์มียาเพียงยาโอ้โหจำนวนมากมายมหาศาลเลยไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขอบคุณบทสัมภาษณ์พี่ไพฑูรย์จันทร์งามดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยวิซอนด้วยทานเนาะปราสาทวงจันทร์อินเนี่ยทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยสูตร1สูตร2ด้วยกาแฟด้วยวิซอนด้วยป้าน้อมวิชานำเนี่ยทานวิซอนด้วยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับยิ่งแก่ยิ่งกวนนายงณพงษ์ณนงค์นะครับแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ
3: หมดบ้านที่ไหนเห็นยายคนเดียวก็ทั้งบ้านมียายคนเดียวนี่แหละไอ้หลานชาย

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ภูผาวิ

0: พื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
1: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เงียบ27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม250070ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต
2: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพรรคประชาชนเตรียมเปิดภาคต่อคดีหัวสว4สิงหาคมนี้หากกกต.ไม่ตรงไปตรงมาพร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการและรองโฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงการเตรียมเปิดข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมในคดีหัวสว.ก่อนที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติภายในเดือนสิงหาคมนี้ว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าเปิดข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่4สิงหาคมนี้ทางพรรคจะจัดกิจกรรมภาคพิเศษเป็นการสื่อสารถึงกกต.โดยจะเปิดหลักฐานเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินการของกกต.ซึ่งจะมีตัวพยานบุคคลและวิทยากรร่วมขึ้นเวทีเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่การไขข้อสงสัยและเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีการหัวสว.โดยสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือกกต.จะไม่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเลือกที่จะไม่ส่งสำนวนไปศาลแต่หากกกต.เลือกที่จะส่งสำนวนไปศาลแค่บางรายหรือยกคำร้องทั้งหมดก็ต้องมาดูว่าจากข้อมูลหลักฐานที่มีนั้นทำให้เห็นว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หรือมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐสั่งการรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศและเพื่อให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการป้องกันครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพร้อมทั้งได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.สั่งการให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักคือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังรัฐบาลกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำทางนี้ได้สั่งการให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนโดยไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะเวียดนามเจ้าถิ่น3เซตรวดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขแรกไปครองคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ชนะมา2นัดรวดมี5แต้มโดยวันนี้ลงแข่งขันนัดที่3พบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งนัดนี้ทีมนักตบสาวไทยมีเป้าหมายเดียวคือต้องชนะเวียดนามให้ได้เท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์เลขแรกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเวียดนามเจ้าถิ่นไป3เซตรวดด้วยสกอร์25-18 25-17และ25-14ทำให้ทีมสาวไทยทำผลงานชนะทั้งสาม
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไผ่พงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่ายืมหน้ามาเข้ายืมหน้ามาเข้าฝันฮะประธานโทษนะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงคนที่เรารักเนาะขนาดหลับแล้วยังนึกถึงหน้าเนี่ยนะครับแสดงว่ามีผลต่อจิตใจฮะมาเข้าฝันก็ดีใจแล้วเนาะเจ้าตัวรู้หรือเปล่าว่ารักนะฮะนั่นคือยังมีชีวิตอยู่นะถ้าเกิดว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วก็เราไม่เห็นในความฝันเนี่ยในความฝันเนี่ยแสดงว่าเขามาเข้าฝันเราเองฮะไม่ต้องไปยืมหน้ามาเองนะครับส่งมอบพระยะเพียงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับยืมหน้ามาเข้าฝันไผ่พงศธรสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสุสีอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลังจากญาติเพียงญาติยาฟังผ่านไปแล้วในชั่วโมงแล้วบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นใครยังไม่เคยทานอยากให้ท่านได้ทานแล้วจะรู้ว่าดี350บาทนี้คุ้มค่าคุ้มเงินแล้วก็ที่สำคัญสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนาะเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นั่นคือหลายท่านท้องผูกเป็นพลาดึกหลายท่านมีปัญหาขับถ่ายเนี่ยระบบลำไส้แปรปรวนเนี่ยมาต้องเอาใจใส่นะอายุอนามมากขึ้นเนี่ยมักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคขับถ่ายท้องผูกเป็นพลาดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายอันตรายมากๆนะลำไส้อักเสบเกิดมะเร็งลำไส้นะไม่ได้พูดให้น่ากลัวนะหลายท่านมีปัญหานะถ่ายกระปิดกระปอยถ่ายไม่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระสายนะฮะแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะกระดูกทับเส้นประสาทเขาบอกว่าทำไมยาไทยเนี่ยสรรพคุณถึงเยอะมากเพราะใส่สุนไพเยอะนะฮะตามตำราปายาขึ้นทะเบียนยาเนี่ยรายงานอย่างครบถ้วนไปยังกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องมีตำรับยาเป็นที่ยืนยันนะครับหลายท่านบอกว่าทานแล้วมันดีตัวมันเบามันโปร่งโล่งสบายบริสมองบริผิวพรรณด้วยหลายท่านอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินนะครับถ่ายออกมาเป็นมันเลยเนี่ยเป็นขับไขมันมาด้วยฮะเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนชาเป็นปลายเท้านะตามตำรับยานะสุนไพถึง85ชนิดทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะนี่พูดถึงสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะส่วนสูตร1บำรุงร่างกายนี้บำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะฟื้นฟูร่างกายนะครับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยเป็นยาแก้กระสายสำหรับสูตร2แล้วก็เป็นตัวช่วยนะมาเท่าการปวดเมื่อยปวดเข่าปวดแขนปวดหลังปวดไหล่และหลายท่านมีปัญหานะครับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดจากความเสื่อมนั่นก็คือว่าเบาหวานกับดันไขมันเนี่ยมากันเยอะตอนอายุเยอะเนี่ยหลายท่านบอกว่าเป็นเฉพาะความดันหลายท่านบอกเป็นเฉพาะไขมันหลายท่านบอกว่าเป็นเฉพาะเบาหวานอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยตามประสบการณ์หรือทางการแพทย์เขาบอกว่าสักพักเดียวก็จะยกคณะกันมานะฮะถ้าเป็นเนี่ยไปหาคุณหมอเนาะไปตรวจนะครับแล้วคุณหมอจะจ่ายยามานะครับแล้วก็ทานกันไปตรวจเลือดวัดความดันแล้วก็ส่วนมากร่างกายของท่านมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้แหละจะอ่อนเปียกเพียแรงก็มาเสริมสร้างกำลังวังชาด้วยสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชันท่านชายท่านหญิงไวทองเนี่ยต้องทานเลยนะครับแล้วจะดีกับดีมีประโยชน์มากมายคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับก็ปุกละ350บาทนี่พูดถึงสูตร1นะอาจจะพูดอธิบายสูตร2ก่อน เปลี่ยนว่าเข้าใจตรงกันนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแลทานเกาลุมาตอยเนี่ยไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันสามารถทานควบคู่ไปด้วยนะเกาลุมาตอยปวดลึกเจ็บลึก
และก็ที่สำคัญก็หลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เห็นบันไดสูงๆเนี่ยท้อเลยรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยแถบลุ่มแม่น้ำเนี่ยน้ำท่วมถึงเนี่ยจะสร้างศาลาไว้สูงมากนะบางทีโบสถ์ก็สูงแม้กระทั่งเมนเผาศพเนี่ยยังสูงเลยพอผู้มีอายุนามมากขึ้นจะขึ้นจะลงเนี่ยก็ลำบากสาวขึ้นก็สาวลงพาดพังไปตกมาเนี่ยโอ้โหไม่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะฮะหัวล้างข้างแตกไม่พอเลยท่านในหัวฟาดพื้นอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้มาทานกันป้องกันเนาะแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยที่สำคัญเนี่ยสุนภัยทุกชนิดของไทยเนี่ยจะเป็นยาอายุวัฒนะนั่นคือทานแล้วอายุยืนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวฮะหลายท่านคุยกับสุภสิทธิ์โอ้ป้านี่แย่แล้วนะฮะตานี่แย่แล้วปรากฏมาว่าทานไปเรื่อยๆลืมฮะอายุมันเพิ่มขึ้นร่างกายก็แข็งแรงขึ้นซึ่งมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะเหมือนคุณตาปรึงคองสุวรรณเนี่ยทานครั้งแรก93เนี่ยอายุ93โอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะมันท้อแท้ทั้งร่างกายและจิตใจปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยบอกแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนถามคุณตาปรึงคองสุวรรณว่าจะอยู่ให้ถึงร้อยไหมเนี่ยโอ้โหแล้วแต่เลยสุภสิทธิ์นั่นคือไม่ได้หวังอะไรมากแล้วอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นปรากฏว่าทานแล้วอายุมันยืนมาเองโดยอัตโนมัตินะแทบทุกท่านเลยเจอสุภสิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยโอ้มันปวดมันเมื่อยมันทุกข์ทรมานลุกไม่ขึ้นไม่ไหวจริงๆพอทานไปเรื่อยๆลืมเนื้อลืมตัวว่ามันปวดมันก็ต้องมีบ้างนะมันทุกข์ทรมานบ้างตามวัยแต่ว่ามันฟื้นฟูร่างกายดูแลร่างกายตรงนี้แหละเอาไปถามท่านคือหมอคนแรกตัดสินใจเลยฮะไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านไม่ไปถามใครเพราะเขาไม่ได้ฟังเหมือนท่านนะครับก็ตัดสินใจเองซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจซื้อตามโปร4 แถม 2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเชื่อสุภสิทธิ์เถอะแล้วก็ส่วนกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่เป็นที่ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าเราใส่สารจะเต็มตรงนี้แหละใส่จริงๆและใส่ครบถ้วนกิโลละเป็นล้านเนี่ย1,100,000 บาทตังถังเช่าในพศนี้เพิ่มราคามาจากปีก่อนนั้น100,000 บาทต่อ1 กิโลนั่นคือ1,100,000 บาทอย่างนั้นค่าใช้จ่ายต่อกล่องสุภสิทธิ์จะสูงมากเฉพาะ1 กล่องเนี่ยมีตังถังเช่าไป110 บาทอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือว่าเราใส่จริงถ้าใส่ไม่จริงในยัดเพียงยัดยาครับจะรู้เลยว่าทานมาแล้วมันจะดื่มกาแฟที่ฉายคอฟฟี่หลายท่านดื่มมาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยแล้วก็ดื่มมาจนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่สารเหมือนเดิมคนดื่มเนี่ยจะรู้เลยเพราะว่าหลายท่านพองแบบว่าโอ้โหได้ร่างทองเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่สารเหมือนเดิมจัดเต็มเหมือนเดิมจะไม่คงดำรงคงพันเรื่องราวของร่างทองสุขภาพดีตัวเบาเหมือนปัจจุบันดังนั้นสุภสิทธิ์บอกว่าของอยากจะขายให้ยืนยาวเนี่ยจะต้องไม่หลอกไม่ลวงนั่นคือใส่สารจัดเต็มนะครับนั่นคือใส่ให้ได้ผลพูดง่ายๆนะและที่สำคัญกาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะครับกาแฟดีต้องอร่อยได้กินยั่วยวนใจด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันนอนหลับสบายดีฮะเอาดื่มต่อกันนะดื่มจนถึงอายุ120 ปีจะบอกว่า100ก็ไม่ถูกแล้วคุณตาประยุนอยู่ครบ100แล้วเนี่ยยายเพียงยายาของสุภสิทธิ์เนี่ยอายุยืนกันนะฮะเรื่องความเป็นความตายเนาะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะตายตอนอายุเท่าไหร่แต่ว่ามีโอกาสดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยดูแลร่างกายถือว่าดีที่สุดอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เราไม่รู้ว่าโลกหน้ามันจะมีจริงหรือเปล่าเอาโลกนี้อยู่ให้นานที่สุดนะครับคืออาจจะปวดเมื่อยทุกทรมานมันก็ทานยาเข้าไปดื่มกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่เข้าไปแล้วก็เรื่องราวของดวงตาเนี่ยอย่าปล่อยอย่าประมาทนะครับแต่ท่านบอกยอมไม่อยากดูแลดวงตาให้มันปวดไปให้มัน
ต่อก็ไม่ยอมรักษาอะไรโอ้โหถึงมีคนนะไม่ยอมรักษาเลยเรื่องราวของต้อเป็นต้อนะฮะเป็นต้อกระจกก็กลายมาเป็นต้อหินนะฮะซึ่งร้ายแรงมากปรากฏว่าเอาอะไรไม่รู้มาหยอดมาแล้วก็ตาไม่ดีขึ้นแล้วก็ไปเอายางอะไรก็ไม่รู้มาหยอดฮะเขาเรียกว่านมราชสีห์แล้วมั้งบอกหยอดไปหยอดมาเป็นต้อหินเลยมันแสบลูกตาคนที่ได้ผลก็น่าจะมีนะแต่ว่าสุภสิทธิ์นี่คือฟังจากประสบการณ์จากญาติเพียงญาติเล่าให้ฟังพูดถึงคนข้างบ้านบอกว่าถึงขั้นสุดแล้วเป็นต้อหินมันติดเชื้อโรคในดวงตานะครับแล้วก็มันปวดมันทุกข์ทรมานบอกมันทุกข์ทรมานคล้ายๆว่าตาติดเชื้อไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีทางเดียวที่รักษาเกี่ยวกับต่อถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยติดเชื้อในดวงตาด้วยคือการกวักดวงตาฮะบอกกวักดวงตาต้องใช้เงินหลายแสนบาทมากตาเอาตาออกไปเลยเนี่ยนะครับใช้เงินหลายแสนบาทแล้วก็เขาจะเอาลูกแก้วมาใส่ในดวงตานะครับเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็มองไม่เห็นหรอกนะครับหลายแสนบาทนั้นถ้าท่านเอามาดูแลรักษาตั้งแต่ต้นเนี่ยตาท่านก็ไม่ถึงขั้นนี้หรอกไม่มาถึงวันนี้หรอกนะครับอาจจะหมดไม่ถึงหรอกนะครับก็อยากให้ท่านตระหนักเขาบอกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็เอาไปดูแลกันไม่ได้พูดให้กลัวนะยกไปอุทาหรณ์กองละ900บาทวิสอนเนี่ย2กล่อง 1,800 บาทกล่องทานได้1เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรมากน้อยยะเพียงจะอยากของใกล้จะหมดแล้วก็ลูกค้าใหม่สนใจก็โทรมา0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะเอาไปทานเถอะสุภสิทธิ์ขอรับประกันนะครับมีตัวมีตนฮะอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปไหนอยู่เป็นเพื่อนญาติเพียงญาติญาตินี่มานานแสนนานแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปที่ดูแลสุขภาพกันตลอดไปเรื่อยๆนะครับมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์แกวัตเตอร์เอ็นป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักลบุรีร้านศิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสลบุรีร้านศิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีนะฮะแล้วก็ใจลอยไม่ได้เลยนะจัดรายการวิทยุเนี่ยแล้วก็ร้านคงอยู่โอสถหน้าตลาดสุเทศสวรรค์เมืองสิงห์บุรีร้านโบเพสัตโคกสมโรงร้านคัญญาชุมชนโคกสมโรงนะครับมีครบทุกอย่างร้านเหล่านี้แล้วก็ร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมเนี่ยกาแฟเทนชัยคอฟฟี่บอกก็ดื่มกาแฟตัวมันขาวหมดเลยมีอยู่จุดหนึ่งไม่ขาวอะทำไงนะแหมนะตลกร้ายนะเนี่ยพี่บรรจงทันประโยชน์บอกคนมาทานกันแถบพานิคมบอกโอ้โหตัวขาวกันนะก็มีสารกูตาไทโอนเนาะอุ้ยสารหลายตัวอยู่ข้างกล่องอาจจะบอกไว้ครบถ้วนล้วนแต่ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็จิ้วขนจ่าช่องแคร์ตาครีมนะครับมีเฉพาะช่องแคร์นะอยู่ตำบลช่องแคร์นะไม่ใช่อยู่ที่อำเภอตาครีนะอยู่อำเภอตาครีเนี่ยแล้วท่านไปหาที่ตลาดตาครีอยู่ตลาดช่องแคใกล้สถานีรถไฟนะวิสอนนะครับมีชอวิสอนอยากได้อย่างบอกพี่ร้านจิงวันจันนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวในช่วงที่สัมภาษณ์นะจะมีพี่และอิทธิรันรุ่งนะครับที่ใช้สัมภาษณ์กาแฟทินแชร์กาแฟแล้วก็สุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ฝาโอสถนั่นก็คื
ชื่อเก่าของสุด1สุด2ก็คือคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2นะครับสุด1สุด2นะครับหวังว่าญาติพี่น้องจะเข้าใจกันเนาะในบทสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ยังติดปากอยู่นะแต่สุภสิทธิ์ก็เข้าใจแล้วก็จัดให้นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยะยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกเพศฝันเวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณสุวรรณีบุญชุ่มตะวันหนองน้ำใหญ่ผาไห่พระนครสิทธิยากาแฟทินแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพยนต์วรรณประกอบตะวันบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟทินแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มานิดเติมแก้วตะวันหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟทินแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณธนงสิงห์ทยานตะวันหันสังบางประหันพระนครสิทธิยาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2กระปุก700คุณประดิษฐ์อินสว่างตะวันวังว่าศรีประจันสวนบุรีกาแฟ5กล่องสูตร2ลูกเฝ้าสูตร1กระปุก 1,350 บาทคุณพี่สละตรีบุตรตะวันท่าเรืออำเภอท่าเรือพระนครสิทธิยาวิสัน4กล่อง 2,700 บาทพี่วันนีวิวันธมงคลตะวัน2พี่น้องเผื่อ2พี่น้องสวนบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มะลินาคสุขตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสุรภารักษาเมืองพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ทวีสโลบนตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีวิสอน1กล่อง900บาทนะครับคุณสังเวียนบุญมีตำบลสะทะเลอำเภอพระเหือคีรีจังหวัดนครสวรรค์วิสอน1กล่องแล้วก็กาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณพี่ชุบซับน้อยวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมรีกงชินหนองแม่ไก่โพทองอ่างทองกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณลุงทวายทองมากบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสูตร2สูตร1สิสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2กระปุก700บาทคุณป้าแป้นภูสิทธิ์หันคาชัยนาทวิสัน1กล่อง900บาทคุณลอภูสิทธิ์นะคุณป้าลอภูสิทธิ์แพรกศิริชาแสงคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้เนาะก่อนจะฟังเพลงสุภสิทธิ์มีข่าวมาเล่าให้ฟังเป็นข่าวต่างประเทศนะฮะเพราะว่ามีรถไฟชนกับรถเมล์ที่ประเทศไทยแต่ก่อนหน้านั้นนี่ที่นิวยอร์กอเมริกานะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถบรรทุกถังบำบัดน้ำเสียที่เมืองเซฟาพิกรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือรถดูดซ่วมฮะรถดูดซ่วมฝ่าป้ายหยุดจราจรนะฮะโดนรถไฟชนสนั่นขณะกำลังข้ามรางสิ่งที่เกิดขึ้นคือปฏิกูลไหลนองเต็มพื้นเลยทีเดียวคงจะสร้างความเหม็นฮะให้กับประชาชนตามท้องถนนนะครับเขาบอกว่าตำรวจจากเมืองเซซาพีนะครับเจ้าที่ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนกับรถไฟฟ้าบริเวณบล็อก2009ถนนยัดคินโรดนะครับในวันที่14พฤษภาคมเกิดเหตุก่อนที่ประเทศไทยเมื่อเจ้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพลิกคว่ำและคนขับเป็นชายได้รับบาดเจ็บรุนแรงก่อนรถก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนตัวคนขับยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการของเหลวจากทั้งรั่วถนนแต่ไม่มีอันตรายต่อเจ้าที่นะครับจากคลิปวิดีโอเผยแพร่รถไฟชนเข้ากับรถบรรทุกอย่างรุนแรงนะครับทำให้ถังบำบัดน้ำเสียหลุดและของเหลวภายในรั่วกระจายลงพื้นถนนเจ้าที่ระบุว่าด้านวัตถุนะครับทำให้เกิดด้านวัตถุอันตรายเล็กน้อยตำรวจระบุว่าไม่มีภัยคุกคามต่อประชาชนในทันทีขณะที่นิวยอร์กโพสต์รายงานเพิ่มเติมว่าคนขับซึ่งเดิมมีการบาดเจ็บคันวิกฤตมีอาการคงที่แล้วเมื่อวันศุกร์นะครับก็คือบรรทุกถังดูดซ่วมมานั่นเองนะฮะ
นี่คือเรื่องราวไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะอะไรที่ฝ่ากฎจราจรเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับก็มีการบอกเรียกว่าถังบำบัดน้ำเสียแต่ก็คือรั่วเนี่ยแล้วก็รั่วไหลของเหลวบนถนนนะครับและหลายท่านนะเหม็นภาษาบ้านเราอ้วกจะแตกนี่คือเหตุเกิดก่อนหน้าที่จะมามีเหตุในประเทศไทยซึ่งรถไฟกับรถไม่ชนกันนะครับ

0: ็นคุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเตียนฉายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเตียนฉายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
1: กินดีมาก
0: รสชาติดีนะ
1: รสชาติดี
0: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
1: เนี่ยแล้ว
0: ผม
1: เข้าผมก็ไม่ร่วง
0: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
1: โพทอง
0: อำเภอโพทอง
1: ตำบลยางชาย
0: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
1: พูดดีมาก
0: ชอบฟังใช่ไหมล่
1: ะ
0: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
1: ฟังทุกวัน
0: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
1: จริงจ้ะ
0: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
1: แล้วไม่มีเนี่ย
2: ต้องเว้น
1: บอกให้นั่นดิ
0: เอาได้สิเดี๋ยวมา
1: ส่งมาเลย
0: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
3: มือภาพดีนะครับกาแฟเชนชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
4: ก็อร่อยแล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลย2อย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
3: โอ
4: ้
3: โหเนาะมาจัดเลยยุ้ยล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเนาะ
4: ถ้ายุ้ยล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
3: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
4: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
3: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
4: ่เ
3: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
4: ค่ะค่ะ
3: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
4: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
3: คร
4: ับ เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
3: โอ้
4: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
3: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
4: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
3: เก้าสงบเลยแหละครับพี
4: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
3: ครับ
4: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
3: า
4: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
3: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
4: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
3: ้
4: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
3: โอ้ครับผม
4: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
3: า
4: ะ
3: ครับผมครับผม
4: ครับ
3: ขอบพระคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับที่
4: อำเภออุทัยค่ะ
3: อำเภออุทัย
4: จังหวัด29/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
3: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
4: ค่ะค
5: ่
4: ะ
5: ป้าสำลิดจ้า
6: ป้าสำลิดสีสำราญนะครับ
5: จ้า
6: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
5: ต้อเป็นต้อ
6: ก็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
5: จูงจ้า
6: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
5: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
6: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
5: จ้าก
6: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
5: ใช่ใช่
6: เป็นต้ออะไร
5: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
6: ป้า
5: คงไม่สั่ง
6: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
5: จ้า
6: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
5: จ้า
6: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะ
5: จ้า
6: คุณป้ามีที่อย
5: ู่ครับสวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นศูนย์ไพรแก้กระ

0: 9เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถ
1: ม
0: เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นะครับกับเสียงแคนที่แมนชั่นไมไทยเจตวันนะครับแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ยัดเพลงยัดยาได้มีความสุขความสำราญอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผา

0: วิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
1: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ด็อก

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สง่า27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สง่า2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ให้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหาร
6: ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พี่เป้าสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณญาติเพลงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2และก็ชั่วโมงที่3หลายท่านหลับหลับตื่นตื่นหลายท่านไม่ได้หลับเลยฟังรายการสุภาษิตโดยตั้งอกตั้งใจน่ารักมากขอบคุณพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะได้พักผ่อนนะไม่ได้ตื่นแบบว่า 100% คือพักผ่อนหูก็ฟังอยู่นะครับก็เป็นอันว่านะครับได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจพรุ่งนี้จะได้มีนะฮะมีพลังแรงกายและแรงใจฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดนะเขาบอกว่าแม้ว่าหลายท่านสู่วัยทำงานอยู่ในวัยทำงานก็ทำงานทำการหลายท่านพอสูงวัยเนี่ยก็จะมีภารกิจนะทำมาหากินอะไรที่มันหนักๆ ก็ไม่ไหวก็เคยทำมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะช่วงเวลาพักผ่อนแต่ว่าดูแลบ้านนะทำความสะอาดบ้านหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานนะครับและดูแลลูกหลานดูแลคนในบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจในการทำงานทำการเนาะก็อย่าว่าคนสูงวัยเลยนะเพราะเขามีประสบการณ์มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำงานมาตั้งแต่ยังวัยหนุ่มวัยสาวบางคนนี่ทำงานตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะได้เรียนสูงน้อยมากนะสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนเดี๋ยวต้องแต่งงานออกเรือนไปไม่ต้องเรียนเยอะนะฮะลูกหลานหลายคนจะส่งลูกชายให้ไปเรียนสูงลูกหลายคนก็ไปทำงานทำการมีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็ทำงานอยู่กับบ้านเหน็ดเหนื่อยฮะหลายบริบทนะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยมากมายหลายเหตุการณ์ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้หญิงและชายนี่เท่าเทียมกันนะครับหลายท่านอยู่กันมานานแสนนานครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตายจากกันไปก็มีเลิกลาก็มากมายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะหย่าร้างกันยากมากน้อยมากปัจจุบันเนี่ยหัวบันไดนะฮะยังไม่ทันแห้งเลยนะครับหรือแต่งงานแต่งการกันเข้าของยังส่งไม่ครบเลยเลิกกันแล้วความรักรุ่นคนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากกว่าปัจจุบันนะครับให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่สร้างสรรค์รายการโดยสุยศสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิสันดูแลดวงตากาแฟเทียนแฉกาแฟบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับทั้งบรูนการสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าอุสดเนี่ยกระปุกสีแดงกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยกระปุกละ352กระปุก700แล้วก็ส่งให้ฟรีละกระปุกเดียวเราคิดค่าจัดส่งนะครับบอกซะก่อนเลย50บาทค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางที่จริงมันแพงกว่านั้นนะครับแต่เราคิดเท่านี้แหละ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 ลดให้50แล้วก็ส่งให้ฟรีถ้า4กระปุกล่ะครับ4กระปุกแถม2แถมเยอะมากนะแถมอีก700บาทนะพูดง่ายๆ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยสรรพคุณบอกกล่าวเล่าขานไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสซอนญาติเพียงญาติยาบอกว่าถ้าของดีมีคุณภาพสูงเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยเขาก็ซื้อเอาไปทานนะถ้าเกิดว่าของไม่ดีจริงเนี่ยกระปุกละร้อยกล่องละร้อยก็แพงเพราะว่าเอาไปทานแล้วมันไม่เห็นผลนะมันดีเฉยนะครับนั่นก็คือว่าไม่ไปทางซ้ายทางขวาเลยไม่ไปทางหน้าทางหลังเลยคือว่าดีเฉยนี่คือตาไม่ได้ดีหรอกเหมือนปกติทุกประการมาทานวิสซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% เพราะว่าสุภสิทธิ์เนี่ยจำหน่ายมาเขาปีที่10ประสบการณ์ในการพูดคุยกับญาติเพียงญาติยามากมายมหาศาลตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับกล่องละ900บาท
ภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับกล่องละ900บาทเหมือนเดิมฮะทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ลดให้200ฮะเหลือ 2,500 บาทของมีจำนวนจำกัดคือกำหนดระยะเวลาคือวันที่5มิถุนายนวันสุดท้ายมิถุนายน2569ซึ่งไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้กันด่วนฮะ200บาทนี่ไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะอย่าท่านไปอย่าเงินไปอย่าทองนะดีเจสุภสิทธิ์ไม่เคยฮะไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราดีจริงคุณภาพสูงจริงเพราะเราผลิตมาพูดคุยกับบริษัทเคนยากุเภสัชกรทั้งไทยและญี่ปุ่นบอกว่าเอาที่ดีที่สุดนะราคาไม่เกี่ยงและวันนั้นถึงวันนี้เขาผลิตให้ต้นทุนนะสูงมากแต่สุภสิทธิ์ขายไม่แพงเพื่อแย่เพียงจะอยากได้ซื้อไปทานกันแพงเกินไปใครก็ไม่อยากซื้อนะครับบริษัทก็บอกว่าขายราคาเท่านี้สุภสิทธิ์นะมีพนักงานมีค่าขนส่งมีอะไรตัวมีอะไรมากมายเกรงว่าจะขาดทุนสุภสิทธิ์บอกไม่เป็นไรหรอกถ้ามันดีจริงมันจะขายได้นานและก็เป็นจริงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10ปีอะยันเพียงยันเอาไปทานแล้วชื่นชมมาโดยตลอดนะครับและก็ที่สำคัญนะไม่เกินวันที่5มิถุนายนนะครับ 3/1 จาก 2,700 เนี่ย4กองจาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับเอาไปทานกันรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนกาแฟทินชัยกาแฟไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็มสุภสิทธิ์นี้คำหนึ่งถึงคุณภาพอะไรก็แล้วแต่มันต้องดีเลิศประเสริฐสีสารอะไรที่ขึ้นทะเบียนมานั้นต้องใส่เต็มใส่ครบถ้าเกิดไม่ครบไม่ดีแล้วหลอกลวงญาติเพียงญาติยาไม่ได้หรอกเพราะญาติเพียงญาติยาไปดื่มเอาไปทานเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดนี้แล้วมันดูมันไม่ตอบโจทย์เหมือนเก่าเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกได้แต่สุภสิทธิ์ขอรับประกันตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันนั้นใส่สารเพิ่มใส่สารนี่ครบถ้วนจัดเต็มระดับพรีเมียมดังนั้นจึงดีจะภายในสุภเนาะและเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะกาแฟถิ่นชายกาแฟยังยืนยันคือกล่องละ250บาทคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสุภสิทธิ์เถอะกาแฟแก้วละ100 200ก็มีนะแก้วละ50 60ก็มีแต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ยตกแก้วละ20บาทคุ้มค่าคุ้มเงินมากไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตครับสวยหล่อจากภายในสุเปนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสุเปนอกอย่างแท้จริงเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่ให้ร่างกายของท่านคุ้มค่ามากได้ร่างทองเลยล่ะนะครับ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999ขอบคุณยัดเพียงยัดยาอาจจะขอบคุณไม่ครบไม่ถ้วนหลายท่านอาจจะหลับไปแล้ว ขอบคุณป้าชวีโพธิสวัสดิ์วงบางอาท่าวุงแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดนะโทรศัพท์คุยกับสุภสิทธิ์ตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีมาแล้วบอกป้าจะไม่ไหวแล้วนะจนบัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่บอกได้กาแฟเทียนชัยกาแฟนี่แหละเป็นตัวช่วยยาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละนะครับพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานิทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์แล้วก็พี่เสน่ห์แต่งงานตัวป่าตายเพื่อลพบุรีนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตะวันบ้านอิฐอำเภอเมืองทองพี่กัญญาสุนทรพิบูลโพหลังนกโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าปะหันปัจจุบันขอป้าสวงลุสมัยช่างทองบ้านเสาธงป้าปะหันป้าทวินนุมณีโบว้านวรดาสองนิคมสั้นตัวเองเพื่อนอำเภอเมืองลพบุรีเมื่อก่อนเบาหวานกำลังเข็มมันแปรคุณหมอที่ไรไม่เคยลดแม้ว่าจะทานยาคุมอาหารก็ตามทีแต่ว่าได้ตั้งแ
ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปในไปหาคุณหมอชื่นชมชมเชยตลอดว่าเลือดดีความดันดีลดตัวยาด้วยป้าแปลงลดแสงแก้วตากฟ้านะครับแล้วก็ยัดเพียงยัดยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงแรงนั้นไม่ครบไม่ถ้วนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยัดเพียงยัดยาทุกท่านที่ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้คุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเดินทางฟังรายการสุภาษิตด้วยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆนะคนที่ขับรถขับถนนนะควรจอดที่ปลอดภัยนะไม่ใช่จอดข้างถนนนะบางทีเขาไม่เห็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันเป็นที่พักนะครับหน่วยบริการประชาชนของตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดภัยนะครับพักก่อนให้ฝนซาให้ฝนหายแล้วค่อยเดินทางนะครับด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากใจสุภาษิตครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรโทรมาตั้งแต่7 8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยสุนารีราชสีมาเสรีรุ่งสว่างข้าวตั้งท้องน้องตั้งครรภ์และฟังบทสัมภาษณ์และมีเพลงของยอดรักสลักใจจอมขวัญกัลยารอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสุวรรณประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเป็นเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคลุมคลึ้มแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแท่งลงเป็นแท่งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกต้องเอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแล้วตั้งกระซ่องทุ่ม
0: ครับ
1: กลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นละพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องกล้องอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็น นอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกสาวแม่สวยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2

0: 2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัดชัดชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการ
2: พบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ
2: ่ะออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผล
4: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

ทรเลข9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโ
9: อรู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล่
1: ก็รับฟังกันนะวันนี้ยาว
0: ยาวกันเลย
1: ฟังกันได
0: ้ชทล.นี่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะ
1: ยาวเลย
0: เดี๋ยวนี้กลางคืนได้ฟังแค่2ชั่วโมงชั่วโมงนึงคุยฟุ้งกับลุงช้างให้ลุงช้างได้จัดรายการเพลงสักชั่วโมงนึงดิมีข่าวบ้างมีข่าวบ้างเนี่ย
1: ล่ะ
0: แต่ทั้งวสป.711ด้วยนะเอาคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราอีกแล้วเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เด็กวัย1ขวบเด็กผู้หญิงอ่ะถูกหนุ่มวัย31ปีซึ่งเป็นแฟนใหม่ของยายเนี่ย
1: ผัวยาย
0: เออผัวใหม่ของยายกระทำชำเราเด็ก1ขวบเสียชีวิตเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารเด็กเนาะ
0: โอ้ยเนาะ
1: ไม่น่ามามียายแบบนี้เลย
0: เออยายก็ไม่น่ามีผัวแบบนี้เลย
1: ผัวใหม่ด้วยเนี่ยนะ
0: ผัวใหม่ด้วยยังห้าวเป้งอยู่มั้งนะ
1: นาน
0: เออมันอะไรคิดยังไงของแก
1: น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวสาวเขาย้อยได้ฟังอะนะพระจันทร์ไม่เต็มดวงอะ
1: เป็นไงไม่เต็มเหรอ
0: ไม่รู้ไม่ค่อยเต็มเต็งเอ้ยไม่ค่อยเต็มคุณ ฟังครับเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มนะฮะ
1: ตำ
0: รวจจากสภ.แปลงยาว
1: ได้รับแจ้งมีเด็กเสียชีวิต
0: ลักษณะผิดปกติที่โรงพยาบาลแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: จึงได้ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุชุดสืบสวนไป
0: ที่เกิดเหตุพบร่างของผู้เสียชีวิตเด็กหญิงเออายุ1ปี11เดือนนะ
1: สภาพศพเสียชีวิตอยู่บนเตียงคนไข้ฉุกเฉิน
0: ตรวจสอบตามร่างกายมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายมีอวัยวะเพศมีร่องรอยฉีกขาดครับ
1: จากการสอบสวนในเรืองศักดิ
0: ์อายุ26ปีพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: ว่าไงคุณพ่อ
0: แกก็ร้องไห้ฟูมฟายให้การว่าตนและภรรยาเนี่ยที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ยเลิกลากันไปกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
1: พ่อเลี้ยงเดี่ยว
0: ก็ได้ว่าจ้างนายสายันไม่ใช่สายันนะสายันนัทยานะ
1: อ
0: ายุ31ปีซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่ยายตน
1: ของแม่ยาย
0: เออ
1: ให้มาเลี้ยงดูบุตรสาว
0: เออ
1: ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาน
0: ั่นแหละเอาไปเลี้ยงหน่อยนะแม่นะพ่อนะพ่ออายุ31ลูกอายุ26อ่ะลูกเขยอ่ะเอาเลี้ยงหลานให้หน่อยนะผมไปทำงานผมเลิกกับแม่มาแล้วจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ได้รับโทรศัพท์จากแม่ยายว่าไอ้โน
1: ้เรียกนายกแล้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: อืม
0: เปลี่ยนชื่อใหม่ให้คุณอนุทิน ติดปากไปแล้วตามป๋าผมนะ
1: อ๋อป๋าเรวัตน่ะนะ
0: ใช่
1: ว่าไงล่ะ
0: บอกไอ้โน้ลูกสาวมึงอ่ะพัดตกจากบันไดได้รับบาดเจ็บว่ามาดูหน่อยสิ
1: จึงได้รีบรับตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแปลงยาว
0: กระทั่งเวลา3ทุ่มเมื่อคืนก็ได้รับแจ้งจากแพทย์เวรโรงพยาบาลแปลงยาวว่าลูกสาวแกเนี่ย
1: เสียชีวิตไปแล้วนะ
0: สภาพไม่เหมือนเด็กตกบันไดมันมีรอยฟกช้ำดำเขียวตัวร่างกาย
1: แล้วก็อวัยวะเพศก็มีรอยฉีกด้วย
0: ก็ได้แจ้งความกับตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจนำศพส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
1: เพื่อทำการชันสูตรร่องรอยที่บริเวณอวัยวะเพศ
0: และสาเหตุของการเสียชีวิตครับ
1: ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น
0: ผลการชันสูตรเบื้องต้นได้รับทราบว่า
1: เด็กเนี่ย
0: เลือดออกในเยื่อหุ้มสมองจากศีรษะกระแทกของแข็งอย่างรุนแรง
1: ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ทำการชันสูตรร่องรอยของบาดแผล
0: และอวัยวะเพศอย่างละเอียดเพื่อนำมาประกอบสำนวนต่อไปครับ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวน
0: นำตัวใครล่ะ
1: นายเลืองศักดิ์เนี่ยนะขอสอบสวน
0: ครับ
1: ว่าจ้างในสายยันนี่แหละ
0: สายยันเนี่ยสายยันเนี่ยนะเป็นแฟนใหม่ของนางชุติมาอายุ51ปีเนี่ย
1: แม่ยาย
0: แม่ยายของนายเลืองศักดิ์มีผัวเด็กกินเด็กเนี่ยยายชุติมาเนี่ยเลี้ยงดูลูกผู้ตายตั้งแต่เลี้ยงดูผู้ตายตั้งแต่วันที่4อ่ะ
1: นี่กรกฎาคมนะ
0: จนกระทั่งวันที่31เนี่ยนายเลืองศักดิ์ได้รับแจ้งจากนางสาวชุติมาว่าลูกสาวหลานสาวแก
1: พัดตกกระได
0: สภาพได้ฟกช้ำทั่วร่างกายก็รีบนำตัวผู้ตายไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลแปลงยาวทำการรักษา
1: เป็นการเร่งด่วนเนี่ยนะ
0: พอสามทุ่มเรืองศักดิ์ก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแปลงยาว
1: ได้รับแจ้งจากแพทย์บอกว่าบุตรสาวของตนเองเนี่ย
0: เสียชีวิตไปละ
1: มีรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย
0: อวัยวะเพศก็มีรอยฉีกขาดด้วย
1: ต่อมาทางด้านชุดสืบสวนสภ.แปลงยาว
0: นายนำสายันมาสอบปากคำแต่ว่าสายันเนี่ย ที่แรกทำฮึอะฮึอะนะแต่ปรากฏว่ารับสารภาพ
1: สารภาพว่ายังไง
0: คนเป็นผู้กระทำให้ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายจริง
1: ตำรวจก็ควบคุมตัวไปโรงพักเลย
0: นำตัวไปฝากขังที่ศาลฉะเชิงเทรา
1: แล้วก็รอผลการตรวจจากทางด้านแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
0: จะได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: สายันก็ต้องกลายเป็นคนที่ไปอยู่ในคุกไปอยู่ในคุกวันแรกก็เจอแน่ขนมนา
1: เจอขนมนาเลย
0: ไปกินขนมนาแน่ลักษณะอย่างนี้นะ
1: รับน้องหน่อยนะ
0: เดี๋ยวเขารับน้องเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่เตือนนะทำตัวดี
1: ๆทำไม่ดี
0: ทำตัวให้เป็นน่ารักก็ได้กินขนมทุกวันนั่นเองดื่มกาแฟก็ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยเขาให้ไปเยี่ยมได้นะแต่ก่อนจะไปเยี่ยมเขาตรวจแล้วตรวจอีกเนาะตรวจสบายใจนะก็ตรวจเลยนะ
1: ครับ
0: ครับน้องผักอะไรนะผักหวานนักจัดรายการคนสวยจากสตูลบอกจะส่งโกปี้มาให้เราสองคนนี่นะ
1: โอ้ขอบใจมากนะ
0: โกปี้คืออะไร
1: ไม่รู้อ่ะ
0: กาแฟโบราณ
1: กาแฟโบราณ
0: คนใต้นะ
1: โอ้
0: กับโกปี้ของเราไม่ต้องไปใส่น้ำต้มน้ำตาลเลยนะกาแฟเราเนี่ย
1: นาน
0: ก็ใส่สุขรสตัดความขมวงสมทางเจ้าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำนี่แหละ
0: เขาตัดความขมไปแล้วไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องไปใส่น้ำตาลนะแล้วก็ไขมันทรานเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่แล้วใช้ถั่วขาวนะดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
0: เป็นเบาหวานรับประทานได้เลย
1: เป็นไขมันก็รับประทานกันได
0: ้ประชงก้องแกงก้องแกงหมดแก้วจู๊บไปนะตามด้วยมะระคินกสักสองเม็ดนะนั่นเขาใส่โฟกัสด้วยทีวันนี้
1: เดี๋ยวจะหาว่าไปกินเนี่ยกินให้ออกอากาศเนี่ย
0: โฟกัสใส่ไปเม็ดหนึ่งเลยทีเนี้ยมันเมื่อก่อนครึ่งเม็ดแม่ผมไม่เอาผมไม่กินหรอกพอได้กินกันไปนะเม็ดหนึ่งเลยแม่มึง
1: ขี่พุ่งเลยนะ
0: เออ
1: แจ๋วอยู่แล้ว
0: ครับหลายคนเนี่ยปัสสาวะขัดติดเนี่ยเนาะได้โฟกัสไปแล้วแม่โทรมาขอบคุณลูกช้างน่าดู
1: นาน
0: ซื้อทีละกล่องก็ได้390 บาทซื้อ2 กล่องก็700แหละคนยังไม่เคยกินก็ซื้อทีละกล่องก่อนกันแล้วกันไม่ต้องกินทุกวันด้วยฉี่ไม่ออกทีก็กินที
1: โฟกัสนะ
0: ใช่ไม่เหมือนไอ้ห้าวนี่ต้องกินเมื่อต้องการ
1: นั่น
0: ต้องการเมื่อไหร่ล่ะถึงจะได้กินเนี่ยหลังใหม่จ้าหน้าใหม่ผมไม่พูดให้ฟังหรอก อิบเอาไว้อิบเอาไว
1: ้บอกกัน
0: เดี๋ยววันนี้ใครอยู่วัดไรไปถามปิดาเขาเถอะนะผมได้วางแผนไม่ได้นะกับพี่ปิดา
1: ว่าไง
0: ต่อไปเดี๋ยวดีเจปิดาทั้งหมดฝนกันนะเวลาไปก็ตั้งเวทีไปเลย 2-3 คนเรายืนขึ้นบนเวทีช่วยกันโฆษณาเนาะ
1: นาน
0: เพราะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าปีดาเป็นลุงช้างบางทีก็คิดว่าเป็นโชเล่โอ้สมผลหุ่นอย่างนั้นเนี่ยผมฆ่าตัวตายแต่ก็2 ขวบแล้ว
1: นานไม่น่าจะอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ไงหยอกอะ
0: หยอก
1: พวกกัน
0: ครับอ่ะหรือก็ยังติดต่อลิเกให้เราไปเล่นอยู่นะคงโตมา
1: อ้าวขอบคุณนะมีงานติดต่อกันลิเกโชเล่ชาติลักษณ์พงนรินเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: หากันไปบ้าง
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้ลิเกยัดหน้าไปเล่นที่นี่นะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: วัดเทพอัมไพเนี่ยเขาจะทอดกฐินที่เท่าไหร่อ่ะ
1: อีกหลายเดือน3 เดือน
0: ม
1: ี
0: ภาพบรรยากาศจองไว้ที่
1: จองก่อนได้เลยนะ
0: ขนาดตุลาก็ยังไอ้มกราก็ยังจองแล้วนะ
1: เออ
0: แล้วก็ที่วัด
1: วัดบางพึ่ง
0: บางพึ่งกับสารที่เป็นตุลานะ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนบันมีลพบุรีกฐินสามัคคีวันที่31 ตุลาคม
0: ครับไปร่วมทำบุญกันส่วนใครจะทำบุญซื้อที่ดินกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อำเภอเมืองลพบุรี
0: ไม่ต้องโอนตังค์มาหรอก
1: วิธีการ
0: ก็ซื้อไทยทิพย์โอสถไปก็ได้ก็ทำบุญแล้ว
1: กระปุกหนึ่ง300
0: ผมให้วัดไป5 บาทคืนบริษัทไป295
1: หลายๆกระปุกก็ได้หลายเงินนะ
0: ถ้าตอนเมื่อวานพี่สาวจะโคกตูมเนี่ยทำบุญด้วย100เลยนะ
1: เอาก็ดีไม่เป็นไรหลังจากการ
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถ3 ขวดแล้วก็อีก100ก
1: ็
0: ทำบุญด้วยเลย
1: ดีแล้วขอบใจ
0: ขอบคุณมากครับสาธุขอให้มีแผ่นดินดีอยู่ดีๆอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่ข้างบ้านเราเลย
1: ซื้อแผ่นดินถวายวัดเนี่ยนะดีแล้ว
0: ลานอเนกประสงค์นี่มีแล้วเสร็จแล้ว2 งานอยากได้อีก2 งาน
1: จะได้เป็นไร่อ่ะนะ
0: เมื่อวานเข้าพรรษาได้2 งานนี่จอดรถไม่ถึง10 คันน่ะนะ
1: มันที่มันแคบประ2 งานเนี่ย
0: ที่มันแคบ
1: เดี๋ยวนี้วัดต้องที่กว้างๆนะ
0: ครับ
1: ถ้าที่แคบก็ลำบากอ่ะ
0: ที่แคบ
1: มีงานที่ก็ลำบากอ่ะนะ
0: ครับนี่เขาสอบเพิ่มเติมเลยไอ้ฟุกไอ้ทีมฆ่าฝังดิน5 ศพเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นที่คาใจ
1: แล้วก็วันนี้
0: จะเค้นสอบอีกรอบนึงนะ
1: ตำรวจเอาจริงนะ
0: ใช่
1: เอา
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจรับประทานดีแคร์แบบซอฟเยล
0: ซอฟเยลเนี่ยนะดีแคร์เนี่ยนะสองกระปุก650ถ้าจะเป็นยาย่าบิงกระปุกเดียว800ครับ
1: สองกระปุกก็1,500
0: ถึงเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันหนึ่งกับสองเม็ดเลย
1: ชนิดแคปซูลนะ
0: มีรายงานข่าวเมื่อวานตอนเย็นนะตำรวจจากสภ.ชลบุรีครับไปเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพางห้าศพว่า
1: เจ้าหน้าที่ได้เบิกตัว
0: ในชัชนันหรือว่าฟุกผู้ต้องหาในคดีมาสอบปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่ต้องการตรวจสอบและซักถามรายละเอียด
1: ประกอบสำนวนและก็ขยายผลการสืบสวนเนี่ย
0: ทางด้านตำรวจบอกว่าการสอบสวนครั้งนี้เป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นการขยายผลจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
1: แล้วก็ควบคุมกับข้อมูลเบ
0: า
1: ะแสของประชาชนนี่
0: ชาวบ้านเขาให้เบ
1: า
0: ะแสมาด้วยเอามาคู่กัน
1: ควบคู่กันไป
0: หลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบในที่เกิดให้เกิดความชัดเจนแม้การสอบสวนปากคำในครั้งนี้แต่ยังไม่พบข้อมูลหรือพยานเพิ่มเติม
1: หมายเชื่อมโยงกับคดีเพิ่มเติมเนี่ยแหละ
0: ครับทางนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยังจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อมูลที่ได้รับอย่างละเอียด
1: เพื่อดำเนินการตามรอบคอบและก็รัดกุมที่สุดนะ
0: รวมถึงหากพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะนำมาประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปภายหลังสอบปากคำครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวในชัดนันเนี่ยนะ
0: ครับกลับไปควบคุมตัวที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องหานะ
1: ก็มีกำหนดเบิกตัวมาสอบหากคำเพิ่มเติมในวันนี้นะ
0: ครับ
1: เพื่อขยายผลข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่ต้องสงสัย
0: ครับพี่ตะลุ่มเอาอะไรดีจ้าวันนี
2: ้จะเอายาฉีดหมาไปซื้อร้านเจ๊หมูไม่มี
0: อ้าวหมดแล้วเหรอเจ๊หมูเอาขวดเล็กหรือขวดใหญ่ขวดกลาง
2: ขวดเล็กเอาขวดเล็ก
0: อ้าวเดี๋ยวจะจัดการให้เขาส่งให้นะ
2: จ้าป้อไปซื้อยาไอ้นั่นมาแล้ว
0: ยาอะไรอ่ะยาอะไรอ่ะยาอะไรอ่ะ
2: ยาที่เคยซื้อยา
0: อ้าวอ้าวทำไมเป็นไรแล้วนะ
2: ร้อยกระปุกกระสามร้อย
0: อ๋อไทยทิพย์โอสดจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวให้เขาส่งให้นะ
2: จ้าจ
0: ้าครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้นะน้องแมวน้องหมามีปัญหาก็อย่างนี้แหละครับพี่ตะลุ่มก็อยู่บ้านแหอ่างทองนี่แหละนะเดี๋ยวให้เขาส่งให้เขาเรียกยาเลยนะ
1: เพชรดีแคร
0: ์เพชรดีแคร
1: ์ปุกเล็กก็220
0: ปุกกลางก็350
1: ปุกใหญ่ก็550นะเพชรดีแคร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นบาดแผลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก็สั่งซื้อก็ได้เดี๋ยวนะ
0: ได้เลย
1: ว่ากันไปว่ากันไป
0: เอากระปุกเล็ก1กระปุกใช่ไห
1: ม
0: ครับผมได้เลยครับผ
1: ม
0: พี่ตะลุ่มอยู่น้องบ้านแหปันแหนี่อำเภอเมืองอ่างทองนะ
1: อ่างทองไง
0: ครับ
1: ไป
0: ซื้อร้านเจ๊หมูถ้าเจ๊หมูหมดแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว พี่บิดาก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทางบริษัทเขาจัดการส่งเองอะนะครับผมอย่าลืมนะวันนี้ดูแลไตโดยการงดเค็
1: ม
0: กินเค็มมากไตจะพัง
1: พัง
0: ถ้าไตพังเมื่อไหร่ก็ต้องฟอกไตถ้าไม่อยากฟอกไตก็งดความเค็มลงบ้างด้วยความปรารถนาดีจาก
1: ทางด้านของโปรมิกออยล
0: ์
1: โปรมิกออยล์นะ
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูจ้ะ650บาทใน2กระปุก
1: 2ปุก650ซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: ซื้อ1ซื้อ2กระปุกอ่ะ650เอาเศษ50ไปไว้ไหนเถอะล่ะ
1: 650
0: เออ
1: 4กระปุกก็ 1,300
0: ใช
1: ่แถม1กระปุกก็นะ
0: เออเหมือนกันเลยกับดีแคร์นะรถเก๋งครับขับขึ้นเนินดองแดงดองแดงเป็นบ้านเป็นห้องเช่าไงเป็นอพาร์ตเมนต์ไงทีนี้เวลาขึ้นเนินเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกข้างหน้ามีอะไรบ้างอ่ะปรากฏว่าไปชนร่างเด็กเล็ก2คนน่ะนะ
1: เจ็บ
0: เด็กกำลังนั่งเล่นอยู่หน้าหอพักอ่ะ
1: โอ้เด็กก็ไม่น่าไปนั่งเล่นอย่างนั้นเลยนะ
0: อันนี้ก็ขับมาไงก็ไม่รู้ขึ้นปั๊บ
1: เหินขึ้นไปชนเด็กเข้า
0: เมื่อวานนี้13 นาฬิกาจากนู่นครับตำรวจจากสภ.โคราชรับแจ้งว่ารถเฉี่ยวชนเด็กได้รับบาดเจ็บ
1: ที่บริเวณหอพักลอแก้วนะ
0: หอพักกองแก้วเลขที่430หมู่2บ้านหนองโพตำบลหนองกระทุ่ม
1: อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
0: ไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าหอพักเนี่ย
0: เพราะรถเก๋งโตโยต้ายาริสทะเบียนโคราช
1: นครราชสีมา
0: บอกเลขไปก็มีถูก อันด้วยทั้งบนทั้งล่างเลย
1: ก็บอกให้ซื้อ69คุณไม่ซื้อเนี่ยอายุตนเองอะนะ
0: คุณก็ไปบอกเขาทำไมว่าผม69
1: 69ก็ไม่ออกไง
0: เขาก็รู้ว่าผมปีอะไรหรอกบางคนเรียกผมพี่เรียกลุงอยู่เนี่ย
1: เ
0: ดี๋ยวจะมาเรียกไอ้ช้างกันผมโทษคุณนะมันโทษ
1: คนอะไร69ไม่ซื้อ
0: มันอันนะเด้
1: อันแกไม่มาซื้อกับผมผมไม่อันเนี่ย
0: แล้วถูกไหมเล่า
1: ร้อยดิ
0: เพียงก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเด็กที่เจ็บ2รายคือน้องณัฐพิสิทธิ์อายุ2ขวบอันนี้เป็นเด็กที่อยู่ในหอพักแหละ
1: ถูกล้อเหยียบที่ล่างเลยทับล่าง
0: หมดสติไปนานกว่า5นาทีผู้ปกครองนำน้ำมาลูบหน้าจนรู้สึกตัว
1: อุ้ยน่าสงสารเด็กนะ
0: อีกคนนึง4ขวบแล้วเด็กชายปิติธรรม
1: รักสมัยอายุ4ขวบ
0: อันนี้เป็นหลานเจ้าของหอมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
0: อย่างเร่งด่วนคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผลการตรวจออกมาเอ็กซเรย์มาเนี่ยไม่มีกระดูกกระเดี้ยวหักไม่มีอะไรเลยเนี่ย
1: ดีแล้วหนูเอ้ย
0: นั่นแหละมารอดตายไปก็ยังดีแต่ว่าปลอดภัยแขนขาไม่มีแตกไม่มีหักแพทย์เอ็กซเรย์ร่างกายละเอียดแล้วละเอียดอีกตอนนี้รอผลยืนยันอีกทีนึง
1: นาน
0: เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะ
1: นั่น
0: สำหรับผู้ใช้รถเข้าออกที่พักอาศัยรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเพิ่มมาตรการการป้องกัน
1: ดูแลเด็กด้วย
0: ด้วยความระมัดระวังนะฮะบางทีจะสตาร์ทรถขึ้นไปนี่เด็กวิ่งตามเรามาไม่เห็นนะ
1: เราก็ไม่เห็นบางทีเด็กก็จะตามเราด้วย
0: ใช่ก่อนสตาร์ทรถทุกครั้งเดินดูให้รอบรถเลยอย่าพลาดที่พลาดมาเสียใจจนทุกวันนี
1: ้นั่น
0: หลายคนเป็นตาบาปในหัวใจเลยนะ
1: อ
0: ้าวสบายใจกันได้นะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุมากแล้วเนี่ยหาไบโอไปกินกันเถอะ
1: ไบโอดีนะ
0: เป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะได้สร้างไข่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายของเราม
1: ันมีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ที่ประเภทกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีผ
1: ิ
0: วหนังมาปุ๊บหุ้มกระดูกเลยอ้าวกล้ามเนื้อไปไหนไปนะกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยเหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหน้าเบื
1: ่
0: อนอนก็ยังเหนื่อยอ่ะ
1: เหนื่อย
0: ดีนะกินข้าวก็ยังเหนื่อยยังกินข้าวได้แต่ว่ากินไปเท้าคางไปมันเหนื่อย
1: กินไม่อร่อยแล้วละมั้งนะ
0: หายใจมันก็จะทันนี่นะ
1: อ้าวเสริมมันเข้าไปบ้างนะสิ
0: ก่อนอาหารเช้า3เม็ดก่อนนะกลางวัน3เม็ดก่อนอาหารเย็น3เม็ด
1: เขาเรียกเติมเต็มเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีเนี่ย
0: กระปุก100แคปซูลขายเพียง690บาทครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็ได้เด
0: ้อ2กระปุกนี่ก็ 1,300
1: 4กระปุกก็ 2,000 บาทเน
0: ี่ย1คาราเบลเนี่ย
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ได้5กระปุกเลยนะ
1: ใบโอดี
0: กระปุก100เม็ดนะไม่ใช่กระปุกตัวอย่างนะ
1: ของเราเต็ม100เม็ด
0: บางคนบอกว่าสงสัยมันให้กระปุกตัวอย่างแถมมาแน
1: ่ไม่เล่าเราไม่แถมของตัวอย่างของจริงไปเลย
0: ของจริงของแท้นี่
1: 100แคปซูลเลย
0: 100แคปซูลเลยนะจ้าจะบอกให
1: ้บอกกันอยู่เนี่ย
0: เช้านะขับรถไถนาไปตกคลองนะ
1: แล้วก็ถูกทับเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำ
0: เมียถึงก็ช็อกเลยตามหาไอ้ผัวกูไปไหนวะเนี่ย
1: เห็นแต่รถเนี่ย
0: รอชี้ฟ้าอยู่น่ะหลังคาลงดินน่ะ
1: ญาติคิดได้ไวปัญญา
0: โดดลงไปแต่ก็ไม่ทันเถื่อนแล้ว
1: โดดลงไปนะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรักกินกและน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกันได
0: ้ราคาเดียวกันนั่นแหละ
1: 300บาทแล้วกระปุกหนึ่งอ่ะ
0: ไม่ใช่ยานะแต่ว่ามะระคินกกินคู่กับยาโรงพยาบาลยาเบาหวานได้น้ำมันงาดำกินเพื่อเสริมสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อที่มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบเนี่ยนะ
1: แต่ละประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นกัน
0: คือละ2เม็ดขวดนึงก็ได้เดือนนึงอ่ะ
1: ขวดหนึ่งก็
0: 300บาท
1: 300บาท
0: 4ขวด 1,200 แถมขวดหนึ่ง
1: ซื้อ4ขวดไปเลย
0: ครับ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันกับมะระกินกอ่ะเหมือนกัน
1: ราคาเดียวกันสลับโปรกันก็ได้เด้
0: ซื้อไอ้นั่น3จะเอาไอ้นี่2ได้หมดเลย
1: ของแถมอะไรก็ว่ากันไปได
0: ้ใช่ครับผมสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: จ้าจากที่ไหนจ๊ะเนี่ย
3: นกขับเป้าค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อนกขับเป้าเดี๋ยวๆน้องช้างโทรกลับนะกําลังออนแอร์อยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: เบอร์นี้นะจ้าๆเบอร์นี้นะกําลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
1: ค
3: ่ะ
0: ครับผม
1: นั่น
0: เด
1: ี๋
0: ยวโทรคร
1: ับ
0: เสียงมันฟอดฟัดอย่างนั้นนกเขาเป้า
1: โอ้เขาเป้าคมลงหรือเปล่าน
0: กเขาเป้ากับกุดนกเป้าคนละที่กันนะนกเขาเป้านี่น่าจะสระบุรีนะหลังโรงพยาบาลกระแสมราชอ่ะใช่ไหม
1: ไม่ใช่ตรงนี้อะโรง
0: กุดนกเป้าคมลง
1: โอ
0: ้เอาละเป้าเป้าเหมือนกันเดี๋ยวโทรกลับ ถ้าโคมลงนี่โอ้บัวเภสัชโคมลงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซี
1: อ
0: ู่ยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนี่นะ
1: มีสินค้าของเราขาย
0: นำเวชโอสถหนองม่วงไอ้งวดนี้ไม่ขายหวยให้ผมอ่ะธรรมดานี่วันนี้อันรางวัลที่หนึ่งไงแต่งั้นผมอาจจะถูกก็ได้
1: ก็เห็นคุณซื้อกระเป๋าเยอะละมั้งหวยเป๋าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บ่อยซื้อ69ไม่ซื้อ
0: มันอั้นนะเด้โอ้อ่ะปวดกระดูกปวดข้
1: อ
0: ไข่แควพัดนะ
1: ไข่แควพัดเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ถ้ามันไม่ปวดก็กินงาดำ
1: น้ำมันงาดำ
0: กินคู่กันยังได้เลยนะ
1: อืมอืม
0: 14นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บางบานในอยุธยาครับ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีรถไถนาพลิกความตกลงมาในคลองชนละประทาน
0: มีคนเสียชีวิต1รายบริเวณถนนคันคลองชนประทานหมู่1ตำบลกบเจ้า
1: อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: คุณตำรวจไปดูซิสมาคมอยุธยาร่วมใจไปดูหน่อย
1: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุภายในคลองชลประทานเน
0: ี่
1: ย
0: ผมรถไถนาหงายท้องล้อชี้ฟ้าเขาให้
1: ล้มหยุดครึ่งคันเนี่ย
0: อ้าวใครโทรมาสวัสดีครับ
4: ขอสายลุงช้างหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: ครับครับ
0: เดี๋ยวโทรกลับจากที่ไหนครับเนี่ย
4: นครปฐม
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
1: มากาเยอะเนี่ย
0: ครับผม
1: นครปฐมมุ่น
0: นครปฐม
1: นครปฐมเดี๋ยวโทรไป
0: จังหวัดไม่มีสระมีอะไรบ้างอ่ะนครปฐมเนี่ยนครพนมเนี่ยนะไม่มีสระคนที่เสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถคือนายสำราญ
1: สำราญ
0: ไม่ใช่อยู่วัดเทพบำไพนะคนละคนกันนะ
1: นะครับบวชเป็นพระแล้วไม่ศึกแล้ว
0: บวชซะแล้วเหรอ
1: จะเป็นเจ้าวา
0: ดอายุแกก็61ปีเป็นคนตำบลกบเจ้านั่นแหละ
1: เจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกดึงรถไถนาขึ้นมาจากคลองอ่ะ
0: ทีนี้จากการสอบสวนนายสังวานอายุ61ปีเนี่ย
1: เป็นเพื่อนบ้านสังวานว่ายังไง
0: ผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะขับรถไปรถไถออกจากบ้านไปทำนาตั้งแต่เช้าแล้วจะกลับมากินข้าวของวันที่บ้านประจำแหละ
1: แต่ว่าวันนี้นะมาถึงช่วงเที่ยงเนี่ย
0: กลับไม่มาวินะ
1: ถ้าไม่ครอบครัวต้องเกิดความเป็นห่วงดิก็ช่วยกันไปตามหา
0: โทรก็ไม่รับสายด้วยนะ
1: จนกระทั่งภรรยาเนี่ยของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ไปเจอรถไถอ
1: ยู่ในคลองชลประทานจมอยู่นะ
0: โอ้โหไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีเนี่ย
1: ผลสุดท้ายต้องแจ้งญาติแจ้ง
0: เฮ้ยมาดูหน่อยสิมาดูหน่อย
1: ช่วยเหลือหน่อยสิล่ะ
0: เพื่อนบ้านนี่ก็โดดลงไปในน้ำไปตรวจสอบ
1: โดดลงไปนะ
0: ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ถูกรถไถทับจมอยู่ใต้น้ำ
1: แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้
0: จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบครับ
1: แล้วก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอุบัติเหตุในช่วงใดด้วย
0: ไม่รู้ลงไปทำเมื่อไหร่ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวน
0: ได้บันทึกภาพแล้วก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ
1: สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ขับรถไถลงจากถนนคันคลองเพื่อเข้าสู่แปลงนานั่นแหละ
1: แล้วเป็นช่วงทางโค้งพอดี
0: รถมันอาจจะเสียหลักก็ได้พลิกตกไปในคลองชลประทาน
1: เป็นเหตุให้ถูกรถทับจนเสียชีวิตจมอยู่ในน้ำ
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยาร่วมใจ
0: หน่วยกู้ภัยอยุธยานำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลบางบาน
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ก่อนที่ให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
1: สงสารแกเน
0: าะอยุธยานะมีร้านดีตลาดเจ้าพร
1: ม
0: ซอยศาลเจ้าพ่อจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยอยุธยานะ
1: ไปซื้อ
0: บางบานบางบานไม่มีเสนาไม่มีนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีที่เสนาเนี่ยผมไม่ว่างไปสักทีนึงเนี่ย
1: อำเภอเสนาเนี่ยนะ
0: อำเภอเสนาเนี่ยนะจะไปฝากเจเมขายนะเจเมขายจะส้มตำเนี่ย
1: โอ้เจเมขายส้มตำไง
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะ
1: นะ
0: ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจ้า
5: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอเนี่ยครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
6: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691 91
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: กาแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: เอาติดต่อลิเกโชเล่พงษ์นรินทร์โชเล่ชาติรักได้ที่081 924 4377 081 924 4377ถ้าจะโทรหาลุงช้างก็ได้นะ
1: 081 290 1691
0: บอกบ่อยแล้วเขารู้แล้วเบอร์ลุงช้าง
1: สั่งซื้อสินค้าในรายการ
0: จะหาโต๊ะจีนจะหาลิเก
1: หากัน
0: ครับ
1: หาซื้อปุ๋งซื้อปุ๋ยนี่แหละ
0: โอ้นี่วันนี้ไปแล้วทีมงานบอกจะถึงแล้วนะ
1: ถึงแล้วไง
0: ป่าโมกแค่นี้ปากซอย
1: โ
0: อ้เอาขับรถอยู่ดีๆรถอีเทลเลอร์เสียหลักพลิกคว่ำทับรถเก่งนั่นแหละกลางทางลงทางเขาเรียกว่าทางอะไรนะ
1: ต่างระดับ
0: ต่างระดับบาดเจ็บไป3รายดีไม่ตายนะ
1: โอ้น่าสงสาร
0: เป็นรถตู้รถตู้คอนเทนเนอร์
1: แล้วไปทับรถอะไร
0: รถเก๋ง EV อ่ะ
1: โอ้รถเล็กด้วยด
0: ิ
1: เอ้ยมาขับยังไงยางแตกหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ๆมาก็พลิกล้มใส่เขาทั้งนั้นแ
1: น่ไม่น่าอยู่ๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับตำรวจเมืองชลบุรีได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงหล่นทางต่างระดับทับรถเก๋ง
1: บริเวณทางลงต่างระดับหนองไม้แดงเนี่ย
0: ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีที่ตั้งซื้อยาหม่องไปเมื่อวาน6กระปุกไง
1: 6กระปุกเลยไง
0: อู้
1: 6เท่าไหร่6กระปุกอ่ะ
0: 600บาท
1: ถ้ากระปุกเดียวอ่ะ
0: 150
1: อ้าวเราซื้อ6กระปุกไปเลย
0: แล้วไม่ขายด้วยนะกระปุกเดียวเหมือนสบู่ผมเนี่ย
1: ต้องขาย6กระปุกไง
0: ใช
1: ่สบู่ก็ต้อง6ก้อนน่ะ
0: ถูก
1: ดีแล้ว
0: ดียังไงโดนบ่นเนี่ย
1: ว่าไงอ่ะ
0: บังคับไปซื้อตั้งเยอะตั้งแยะใช้ไม่หมด
1: แล้วส่งกับก้อนเดียวมันก็ไม่คุ้มกันนะ
0: ใช่
1: แต่มาเสียค่าส่งอีก
0: ก้อนหนึ่งก็ต้อง50บาทค่าส่งก็ไปกินหมดสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้าง
0: มันไปซื้อสบู่แก้คันคุณบิดานู่นนะ ใช่ไหมไปพบรถเทรลเลอร์เสียหลักขณะลงสะพานแล้วพลิกคว่ำจนตัวพ่วงเนี่ยล้มทับรถไฟฟ้าสีเขียวยี่ห้อดีพอลนะ
1: อันนี้เขากำลังวิ่งอยู่ในช่องทางคู่ขนาน
0: เขาก็วิ่งเข้ามานะดูดีๆอันนี้ดองแดงดองแดงคล่ม
1: รถเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วย
0: จากรถ EV จากรถเก๋ง EV เป็นรถเก๋งอีเวนเลยทีเนี้ย
1: แล้วคนเนี่ย
0: รอดตายมันควายขวิดมั้งงาน
1: รถเละนะ
0: นางสาวจริยาอายุ51ปีแล้วก็นางสาวรพัศรัน
1: อายุ34ปี
0: นั่งมากับรถยนต์ไฟฟ้าแหละ
1: ได้รับบาดเจ็บปวดที่หลังด้วย
0: แล้วก็ปวดลำตัวทั้งคู่
1: แล้วก็อีกรายหนึ่ง
0: เป็นคนขับรถเทรลเลอร์ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกัน
1: สามเจ็บเลย
0: ขณะเดียวกันภาพจากกล้องวงจรปิดของหน้ารถอีกคันนึงที่วิ่งตามมาเนี่ย
1: สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจน
0: เผยให้เห็นช่วงเวลาที่รถเทรลเลอร์เริ่มเสียการทรงตัวขณะลงสะพาน
1: และก่อนจะพลิกคว่ำอย่างรวดเร็ว
0: โดยตัวพ่วงในล้มทับรถเก๋งที่อยู่ด้านข้างแบบไม่ทันตั้งตัว
1: จนกระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บถึง3คนด้วยกัน
0: เจ้าของรถผมเข้าใจว่าคงไม่ซ่อมแล้ววะนะ
1: โอ้มันเละเลยนะรถมันเล็กด้วยใช่ไหม
0: บุบเลยรถเล็กอ่ะจากรถ EV เป็นรถอีเวนเลยทีเนี้ย
1: น่าสงสารเจ้าของรถเขาว่าส
0: ิใ
1: ช
0: ่แหมร้ายกาจจริงๆเนี่ยรถคันนี้รถมันลบบลับในรถในคันนี้เดียวอะนะ
1: รถมันลดพ่วงด้วยอะ
0: จริงๆอุบัติเหตุเหมือนผมเป็นห่วงลุงโชเล่
1: เนี่ยเป็นไงอะ
0: ผมไม่กลัวไปชนเขาหรอกผมกลัวเขามาชนตัวแค่นี้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงเลยขี่มาธรรมดาก็ไม่ว่าแล้วนี่ย้อนสอนอีกทาง
1: อ้าวอันนี้มันเป็นเทคนิคของคน คุณกันเนาะ ไปพูดเลยเดี๋ยวก็ได้ฟังข่าวจะมาดักจับ
0: ใครที่ได้ใบสั่งตำรวจเนี่ยนะนะครับเขาบอกว่า
1: ตั้งแต่เมื่อวานวันที่1
0: อ
1: ่ะนะ
0: ครับอย่าเพิ่งไปเสียค่าปรับผมจะบอกให้จนกว่าจะมีหนังสือเตือนมาแหละถ้าไม่มีหนังสือเตือนมาก็จะไม่เสียค่าปรับหรอก
1: นั่น
0: ถ้ามีหนังสือถึงเราก็ไปเสียค่าปรับ
1: เสียกัน
0: แต่ถ้าบ้านถ้ามีหนังสือเตือนมาแล้วภายใน90วันนะถ้าไม่ไปเสียค่าปรับนะจ๊ะ
1: เป็นไง
0: อ
1: ่
0: ะฮะคุณไปต่อภาษีงวดหน้าคุณได้แต่ค่าต่อภาษีแต่คุณไม่ได้ป้ายวงกลมนะจ๊ะ
1: ไม่ได้แล้วไง
0: ครับผม
1: เอาจริงไงน่ะ
0: เอาจริงจริงหรือจริงสิแน่นะ
1: แน่สิเนี่ยนะ
0: ลูกสะใภ้กับแม่ผัวไม่ค่อยจะถูกกันนะ
1: โอ้เป็นไงอ่ะน่ะ
0: ล่าสุดลูกสะใภ้ฆ่าแม่สามีตัวเองอ่ะ
1: โอ้ใจร้ายเนี่ย
0: โอ้โหเห็นจะเลยคนเห็นเหตุการณ์น่ะ
1: ฆ่าแม่ผัวไง
0: เถียงอะไรก็ต้องโหเถียงกันเยอะลูกสะใภ้คงสติขาดแหละ

0: อ๋อ I don't care นั่น I don't ไม่ว่าง
1: เออ
0: ไอเตรียมตัวจะไปประกวด
1: โอ
0: ้อเมริกาก็ตะเล่นภูเก็ตทะลานนี่แน
1: ่ขอให้ดังๆร่ำรวยนัดแน่ๆนะหลานผมนี
0: ่ครับตำรวจก็คุมตัวคุณศรีวันไว้เบื้องต้นสอบสวนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุพบอดีตลูกสะใภ้แล้วก็ญาติของผู้ตายแล้วก็เพื่อนบ้านที่ยังช็อกกับเหตุการณ
1: ์แล้วก็พฤติกรรมในการก่อเหตุเน
0: ี่
1: ย
0: ในบ้านได้ทำความสะอาดแล้วล่ะยังได้ยกอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเช่นโซฟาพัดลมที่มีคราบเลือดติดอยู่นำไปวางไว้หน้าบ้าน
1: และจากการสอบถามน้องสาวของสามีคนตายเนี่ย
0: มีเด็กมาบอกว่าจันทรามีเลือดออกมาตนก็เลยมาดูถึงเห็นไง
1: ก็เห็นนะ
0: ผู้ก่อเหตุนั่งทำร้ายผู้เสียชีวิตเอามีดแทงก่อนจักๆๆๆแล้วก็มีดตัดคอ
1: และปกติคนเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: หันมามองตาขวางนะปกติคนเสียชีวิตเนี่ยอยู่กับลูกกับไผ่เนี่ย
1: ส่วนลูกชายอ่ะ
0: ไปทำงานกรุงเทพก็ดูแลกันดี
1: เออ
0: เก็บทักเสื้อผ้าล้างหน้าอาบน้ำแม่ยังดี
1: แล้วก็ซื้อของมาให้กินทุกเช้าเนี่ยนะ
0: วันนี้นึกได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้โอ้เป็นจิตเวทนะ
0: เอามีดแทงแม่ผัวแล้วเอาหั่นคอขาดเลยอ่ะ
1: เพื่อนบ้านก็บอกไม่เข้าใจมึงก็ทำไม
0: ม
1: าก่อเหตุ
0: ดูแลแม่นะมันนวดแข้งนวดขา
1: เ
0: ลยเลยข่าวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: นั่นนะสิ
0: ครับผ
1: ม
0: อ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะกลับมาใหม่นะ
1: นั่นเต้
0: คุณก็จะไปฆ่าเมียเขาเรา
1: โอ้ผมเนี่ยนะ
0: เห็นดูแลป้าแหม่มอย่างดีอย่าไปทำอะไรเขานะ
1: โอ้จะไปฆ่าอะไรพอมันถือมีดผมก็วิ่งหนีออกไฟแดงอ่ะเด้ออ
0: ้าวนี่เหมือนผม
1: เป็นไงอ่ะ
0: เมียถือมีดยังทายผมกราบเลยขอพรเลย
1: ขอว่า
0: คิดว่าเป็นย่าโมดิสักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
5: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
5: สวยจนล้น
7: ไปคนเอามาจากไหนแม่
6: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบล

0: ดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591-2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ทำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
15: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
16: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
15: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
10: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ลับมาชั่วโมงที่3แล้วครับลุงโชเล่
1: มาฟังกันต่อนะ
0: อ
1: ย่าเพิ่งไปไหนกันซะก่อน
0: ก่อนจะฟังข่าวฟังเรื่องราวดีๆจากปีดาเขาจะพาภรรยาไปวัดไรไปขายของดีแล้วก็มีชัยจะไปวัดไรท่าโขงเอ่ย
1: ไปที่ไหนนะ
0: วัดไร
1: ไปที่ไหน
0: วัดไรอะ
1: วัดอะไร
0: วัดไร
1: โอ้พูดไม่รู้เรื่อง
0: คุณนะพูดไม่รู้เรื่อง
1: เขาสมอคอนเนี่ยนะตลาดนัดวัดไรเนี่ยนะ
0: วัดไรใครโทรมาตอนนี้พอดีเลยสวัสดีครับ
2: ค่ะลุงช้างเอามาล่าขี้นก2งานดำ1
0: เดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมจะโทรกลับถามที่อยู่นะ
2: อากาศอยู่
0: จ้าอันนี้อยู่บ้านอยู่ไหนจ้าบ้านนี่บ้านอยู่ไหนจ๊ะเอออ ืมเดี๋ยวตีตาย
1: ไปแล้ว
0: ใจร้อน
1: เดี๋ยวโทรไปนะจ๊ะ
0: อ
1: ่
0: ะ4โมงเย็นเจอกันนะ
1: ที่ตลาดนัดวัดไรนะ
0: ถ้าฝนไม่ตก
1: ฟ้าไม่ร้องเน
0: ี่ยแฉแลมไม่ปวดท้อง
1: ไปเจอกันทั้ง2คนเค้าอะไร
0: แล้ว 60% จะเหลือมั้ยล่ะ
1: อืมลบบุรีนะ
0: ขอให้เหลือก็จะได้ขายดี
1: ขายดิบขายดีเ
0: ถอะเอาใครอยู่แถวนั้นจะเป็นบางขามจะเป็นเขามคอน
1: หัวไผ่สิงห์บุรีนี่เข้ามาได้
0: หัวไผ่จะเอาปุ๋ยบอกแก
1: บอกแก
0: ตอนนี้ทีมงานผมดองแดงดองแดงอยู่นู่นน่ะนะ
1: อืม
0: ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกอ่ะ
1: จังหวัดอ่างทองก็นะ
0: ครับ
1: สายทองปุ๋ยไปลงแล้ว1ตัน
0: 1ตันแถมดึงรวง
1: ดึงเร็ว
0: ร่ำรวย
1: เดี๋ยวก็จะได้ร่ำรวยกันนะ
0: ครับ
1: คนที่สั่งไปอ่ะ
0: พี่นวย
1: คิดถึงนะพี่นวย
0: อ้าวแล้วก็ที่วัดคีมราดเรา
1: วัดคีมราดเนี่ยหมู่5หมู่5
0: อยู่หมู่5นะตำบลสะแจงนะหว่านปุ๋ยหรือยังหว่านปุ๋ยหรือยังนี่นะ
1: โอ้มาแล้วละมั้งอ่ะนะ
0: โทรมาสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จากที่ไหนจ้าจาก
3: ที่สั่งยาใช่มั้ยคะ
0: จ้าเดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ย
3: อยู่พุทธมณฑลสาย2ค่ะรู้สึกเคยมีข้อมูลแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
3: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
1: จัดรายการอยู่
0: เดี๋ยว
1: พุทธมณฑลน่ะ
0: พุทธมณฑล
1: สาย2นู่นน่ะ
0: คนน่ารักอยู่พุทธมณฑล
1: นครปฐมอ่ะน่ะ
0: นครปฐมะ
1: อืม
0: จังหวัดไม่มีสระนี่นะ
1: อืม
0: นครพนมกับพนมะนครพนมะไม่มีสระนะฮะ
1: เลยเนี่ย
0: เลยมีสิ
1: มีป่ะ
0: สระเออยู่ข้างหน้า
1: โอ้
0: แต่สมัยเราเรียนเนี่ยรอเออยอเลยแล้วเดี๋ยวนี้รอสระเอรอยอเลยก็งงๆอยู่นะกอบอกบสมัยเราเรียนกอโอโกโกบอกบแล้วครูก็ถามว่าสมัยนี้ก็ถามแล้วสระโอเป็นไงไปไหนจ้ะล่ะสระโอมันหายกับบอยไม้มาแทนไงเดี๋ยวนี้เด็กเรียนกอบอกบไม่มีที่มา
1: ก็ว่ากันไป
0: เราไม่ทันสมัยแล้ว
1: เ
0: นี่ยทหารกันเหมือนกันเนี่ย
1: เป็นไง
0: ยกอกอึบถ้าสมัยผมอยู่ป่านี้หัวทิ่มไปแล้ว
1: เพราะอะไร
0: ความดันขึ้นในที่สะบัดหน้าอึบนี่เนี่ย
1: โอ
0: ้ไม่ทัน
1: ก
0: ับหลังอาจจะวิ่งรายงานตัวนะกับหลังหันนี
1: ่
0: สมัยก่อนผมไม่ต้องชี้เท้าเนี่ยกับหลังหันละก้าวไปเลยเป็นเข้านายฐานเวรเนี่ยกับหลังกับรายงานตัวบัดนี้พร้อมแล้วครับหันหลังปั๊บตบเท้าวิ่งไปเลยสมัยนี้ต้องชิดเท้าก่อนมันต่างกันมันเปลี่ยนเวลาระยะเวลามันเปลี่ยน
1: กันไป
0: มันมีการเปลี่ยนกันได้เน
1: า
0: ะ
1: เปลี่ยนกันไป
0: แต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคุณภาพของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: ปวดเก้ารวมบอตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกรับประทานสูตรดั้งเดิมกันไป
0: สูตรนี้20ปีแล้วจ้าแม่จ๋า
1: เป็นกล่องนะกล่องละ200บาท
0: สั่งซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5กล่องก็แถม1กล่อง
0: หรือเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็ยาไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: กระปุกนึงก็300บาทเน
0: ี่ย2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกนะ
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: เมื่อกี้มาจากนู่น
1: จากไหนอ่ะ
0: จังหวัดอุดรนุ่น
1: จังหวัดอุดรเนี่ยอำเภอบันดุงอะนะ
0: บันดุงสีตุโธนะ
1: พ่อปู่สีตุโธพญาสีปทุมมานะ
0: ฟังรายการเราทุกคืน
1: ขอบคุณคิดถึงนะ
0: จทร1197นะดังถึง
1: ถึงจังหวัดอุดรบันดุงนะ
0: ปันเละปัตตานียังถึงเลยไม่เท่าไหร่แค่บันดุงแค่ปากซอยนี
1: ่นาน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ฟังกัน
0: เอ้าเอาแบบครับตูนไปซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: แถมให้เขาไป
0: ถ้าปวดข้อปวดกระดูกหรือว่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อม
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของไทยแคลพัท
1: ไทยแคลพัทเกี่ยวกับกระดูกนี่แหละ
0: ซื้อ2กระปุกนะอย่าไปซื้อกระปุกเดียว
1: 2กระปุกก็ขายเพียง
0: 500บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็ขายเพียง
0: 1,000บาทแถมปี1กระปุก
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: กินพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถก็ได้วันละครั้ง
1: ได้เหมือนกัน
0: เออหรือจะพร้อมกับงาดำมาดี
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็
0: ปวด300ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมอกแก๊บจะไปตีก๊อบแล้วมันไม่ปวดนั่นแหละ
1: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ต้องบอกนิดนึงนะคุณผู้ฟังท่านที่จะซื้อไทยแกพัดกระปุกนึง
1: อ
0: ย่างเงี้ยผมไม่แนะนำหรอกเพราะว่ากระปุกนึงมัน290บาทไม่มีส่วนลดแล้วกินได้แค่15วันยังไม่ทันรู้เรื่องเลยซื้อ2กระปุกอ่ะ500บาท
1: 500บาทนะ
0: ครับผ
1: ม
0: จะได้รู้เรื่องรู้ราวกินทุกวันวันละ2เม็ด2เม็ดมันก็ได้เดือนนึงแหละใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้ากินไบโอดีอันนี้ต้องกินวันละ3ครั้งก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครั้งละ3แคปซูลกระปุกนึงมีตั้ง100แคปซูลนู่น
1: นาน
0: เสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายเรานะ
1: จ
0: ะได้ไม่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงนั่งกินข้าวยังคนอะไรเหนื่อย
1: เหนื่อยไว
0: เ
1: ลย
0: หายใจมันจะทันออกซิเจนในร่างกายมันน้อยเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเรานี่แหละแต่กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็อย่างนั้นนะกินที่มีประโยชน์แต่กินเค็มเกินไตพังอีกเอา
1: ไตก็พังนะ
0: โดยเฉพาะถ้ากินก่อนนอนนะถ้ากินก่อนนอนไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่นี่รถกระบะครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: รถกระบะมาไงดองแดงดองแดงดองแดงวิ่งมาเนี่ยปรากฏว่าเหิน
1: แล้วตกทางด่วนเนี่ย
0: พลิกคว่ำพังยับบนกองซากคอนกรีต
1: อาการสาหัส2คนเนี่ย
0: วิ่งมาเหินสงสัยฝนตกอ่ะ
1: เออถนนรื่นหรือเปล่า
0: ไอ้สี่ครึ่งมาเช้ามืดวันเนี้ยตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทางด่วน2กองบังคับการตำรวจจราจรรับแจ้งรถกระบะพุ่งเหินตกทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนชั้นที่2อ่ะใกล้กับสวนรมราชเทวีซอยรัชพันธ
1: ์หมอเหลง
0: เออ
1: ถ้าบอกนั้นนะหมอเหลง
0: ถ้าเรียกหมอเหลงรู้เลยใช่ไหม
1: แขวงมักกะสันเขตลาดเทวีกรุงเทพมหานคร
0: ตำรวจรู้ก็ต้องไปตรวจสอบที่ตลาดจรสอนอดินแดงกู้ภัยทางด่วนกู้ชีพฉุกเฉินเอราวัณแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิปอดเต็กตึงไปดูกันหน่อยที
1: พอไปถึงที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ก่อสร้างเนี่ย
0: รถกระบะสีเทาทะเบียนกตพ.สภาพด้านรถได้พังยับ
1: แล้วก็พังยับเยินตะแคงคว่ำอยู่ที่กองซากคอนกรีตเนี่ย
0: ตรวจสอบพบร่างคนขับเป็นชายอายุไม่เกิน35ปีได้รับบาดเจ็บ
1: มีที่บริเวณบอดบาดแผลที่บริเวณศีรษะ
0: เลือดไหลออกจมูกด้วย
1: แล้วก็เด็กหญิงวัย4ขวบเนี่ย
0: อ่านต่อสิ
1: 1คนนะได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: จะไม่ให้ผมกืนน้ำลายเลยหรือ
1: ไงนี่เจ้าหน้าที่ก็ทำการช่วยเหลือนำคนเจ็บทั้ง2คนไป
0: ไหนอ่ะ
1: โรงพยาบาล
0: นี่ใช่ไหม
1: อันนี้จากการสอบถามคนงานที่ก่อสร้างแล้วก็เห็นเหตุการณ์เนี่ย
0: เขาว่าไงว่าไง
1: ยืนยันว่าทำธุระส่วนตัว
0: ทิ้งช่องแน่คุณบอกหน่อยสิ
1: ทิ้งช่อง
0: ทิ้งช่อง
1: ยิงกระต่ายอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียง
0: ข้องไหมฉี่ข้องไหมฉี่ข้องไหม
1: อ๋อมันสะดุดสะดุดนะ
0: เอาอะโฟกัสไปกินที่
1: โฟกัสเป็นยังไง
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องนะ
1: ไม่สะดุดใช่ไหม
0: ไม่สะดุดเมื่อกี้ไผ่สาลีสั่งสองกล่องเลยนะ
1: สองกล่องเท่าไหร่อ่ะ
0: 700
1: สามกล่องนะ
0: สามกล่อง 1,000 บาท
1: เอานี่ผมเห็นเหตุการณ์ซื้อ3กล่องเลย
0: เออเดี๋ยวส่งไปให้บอกที่อยู่มาด้วยนะ
1: นี่นะที่ทางด่วนนี่นะได้ยินเสียงแรงกระแทกกันนะ
0: พอปั๊บเดียวมีรถกระบะตกลงมาข้างบนกระแทกเอากองซากคอนกรีตข้างล่างมาอย่างแรงเลย
1: จากนั้นคนขับรถเป็นยังไง
0: เป็นผู้ชายออกมาจากรถนั่งเลือดไหลท่วมใบหน้า
1: เมื่อตน
0: พอเข้าไปใกล้ๆเห็นมีเด็กยุติครบคนนึง
1: ได้รับบาดเจ็บอยู่ในซากรถด้วย
0: คิดได้ไวปัญญาคว้าโทรศัพท์มาแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
1: ก็ให้มาช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณทางด่วน
0: ทางแยกเรียกแยกตัววายนะ
1: แล้วก็พบร่องรอยของการชนแบรีเออร์คอนกรีตเนี่ย
0: คาดว่ารถกระบะคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วนะครับ
1: มาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางแยกด้วย
0: ทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งตกลงมากระแทกพื้นข้างล่าง
1: ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผู้คนได้รับบาดเจ็บอาการดีขึ้นเสียก่อน
0: แล้วค่อยสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด
1: เออเรื่องของอุบัติ
0: เหตุแยกตัววายเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ฟัง
1: มันเป็นยังไง
0: ร้อยทั้งร้อยอ่ะสมาร์ทถ้าเรียกว่ามาแล้วไม่ได้ระมัดระวังแล้วไม่ค่อยได้วิ่งเส้นนี้นะ
1: ทางด่วนรถน้อยๆด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ตกลงมา
0: ตอนนี้ผมกลัวจะอีกที่นึงไงที่แยกเอราวัณลพบุรีเนี่ยผมกลัวจังเลยเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะน่ะ
0: เอ้าก่อนจะถึงไฟแดงเห็นมั้ยมันจะมียูเทิร์นมั้ย
1: มี
0: ไม่รู้ทําคอนกรีตแพรมมาทําไมไม่รู
1: ้
0: โผล่มาหน่อยนึงอ่ะเป็นก่อกลางอ่ะ
1: เ
0: ป็นก่อกลางอ่ะนะ
1: คือ
0: จริงๆไม่ต้องทําให้มันแหลมไปเลยเสมอก็ไปเลยก็ได้ ถ้าคนมาจากที่อื่นแล้วไฟไม่ค่อยสว่างเป็นไง
1: ก็ลำบาก
0: ตอนนี้ผมว่าถือว่าโชคดียังไฟสว่างอยู
1: ่
0: ถ้าวันไหนไฟมันเสียไฟไม่สว่างเก็บค่าไฟจากชาวบ้านไม่ได้เมื่อไหร่มันจะดับอ่ะ
1: เขาตัดไฟเลยนะ
0: เ
1: ขาไม่มีรู้จะไม่รู้จะไปเก็บเงิน
0: ตรงนั้นแหละน่ากลัวฝากไว้ด้วยนะ
1: แยกเอราวัณใช่ไหม
0: แยกเอราวัณคุณสังเกตมั้งไหมคุณไม่ได้มาทางนั้นนะคุณอยู
1: ่ผมเคยไปหาข่าวแยกได้เอราวัณว่ากันไป
0: โชคดีนะไม่มีการเสียชีวิตนะ
1: ก็ได้รับบาดเจ็บสงสารเด็กกันสิ
0: ใช่
1: รับบาดเจ็บไปด้วย
0: ครับเรื่องของบังสันผู้ต้องหาที่ยิงเขาในวัดแถวๆลาดพร้าวอ่ะ
1: ก่อเหตุสลดแล้วก็หนีความผิดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างอ่ะนะ
0: ตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนเนี่ยตำรวจจากนครบาลเขาก็ไล่ล่ากันนั่นแหละ
1: ไปตามกันหาตัวกัน
0: แกก็มีอาวุธปืนแล้วก็เราก็ไม่กล้าผู้ผีผามเข้าไปตำรวจก็ต้องใช้ยุทธวิธีพิเศษ
1: ร้อยกว่าคนนะ
0: ร้อยกว่าคนนะปิดล้อม
1: ร้อยกว่านายอ
0: ่
1: ะ
0: ตามตัวผู้ก่อเหตุใช้วุฒิปืนยิงคนเสียชีวิตในวัดอ่ะ
1: แล้วก็รับบาดเจ็บ2รายเนี่ย
0: ที่วัดบึงทองหลังลาดพร้าวเนี่ยนะ
1: ช่วงเวลา
0: ณลาดพร้าวไม่ชื่อดังมากลาดพร้าวช่วงเนี้ยหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ชื่อนพรัตน์หรือว่าบังสันเนี่ยนะ
1: อายุ23ปีแล้วก็แฟนสาวหลบหนีกบดานอยู่ในห้องพักชั้นที่2ของตึก23
0: แถวเอื้ออทรแถวๆเขตนันกันยาวอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวก็ไม่เป็นผลครับ
1: และล่าสุดเมื่อเวลาตี 2:14 นาฬิกา
0: ก็ได้ยินเสียงอาวุธปืนดังขึ้น2นัดจากนั้นหน่วยอินทราช26ก็บุกเข้าไปในห้องพัก
1: ช่วยเหลือแฟนสาวของบางสันออกมาได้
0: พร้อมกับเสียงร้องไห้และพูดว่ามันยิงตัวตาย
1: อ๋อบอกว่าผัวยิงตัวตายเนี่ยนะ
0: อาสาสมัครโปรเทคติ้งก็เข้าไปช่วยเหลือพบร่างของนพรัตน
1: ์
0: หรือว่าบางสันมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนทะลุศีรษะครับ
1: แล้วการสาหัสแล้วยังมีชีพกระจรอยู่เนี่ย
0: ตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจากศิลป
1: ์
0: รามินทาต่อมาตี 3:45
1: แพทย์ยืนยันว่านายนพรัตน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
0: ตายซะละ
1: เสียชีวิตในที่สุดเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็บอกว่าหลังนพรัตน์ใช้วุธปืนยิงที่วัดยิงคนตายที่วัดบึงทองหลางนะ
1: ชุดสืบสวนก็แกะรอยจนทราบว่าหลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่ง
0: ซึ่งเป็นห้องที่บังสันเช่าอยู่กับแฟนสาว
1: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมอยู่นั้น
0: ก็ได้ยิงปืนดังขึ้น2นัด
1: ปังปัง
0: ในห้องส่วนแฟนสาวของบังสันออกมาได
1: ้ส่วน
0: บังสันพบว่าใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเอง
1: แล้วก็ยังมีชีพกระจรอยู
0: ่ยิงตัวเองได้2นัดเลยเหรออ
1: ้าวเขาโอ้ยิงเข้าท้องอะนะได้รับบาดเจ็บปะนะ
0: ยิงเข้าท้องหรือเข้าศีรษะ
1: นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะ
0: โอ้ยมันเก่งไม่นี่ยิงคนเดียวยิงตัวตายได้2นัดเลยเหร
1: อก็ยังไม่ตายก็ยิงต่ออีกนัดนึงนะ
0: โอ้ยมันเดี้ยงตั้งแต่นัดแรกแล้ว
1: โอ้ถ้าเป็นคุณเนี่ยเป็นไง
0: โอ
1: ้ไปตั้งแต่นัดแรกมันต้องเจ็บอีกนัดไง
0: วันเมื่อวานก่อนเจอไอ้อ่าง
1: อ่างไหนอ่ะ
0: อ่าง2ที่เล่นบิเกเป็นตลกของคณะโซเล่พงษ์นรินทร์น่ะนะ
1: ก็ลา
0: เดี๋ยวที่เพิ่งอ่านที่ข่าวจะรีบอ่าน
1: เป็นไง
0: ผมกำลังนินทาไอ้อ่างอยู่ไอ้อ่างวะเนี่ย
1: ไปนินทาทำไมเรา
0: อ่าง
1: ม
0: าคืนไปเรื่องกับคณะอะไรแถวปากกล้วยอ
1: ่
0: ะ
1: บอกมาม
0: ันบอกมา
1: อ
0: ืมดังอ่ะเหร
1: อ
0: ผมยังไม่ดังถ้ามึงเล่นเล่นไปมึงดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงกันไปเนี่ยมึงจะยังอยู่กับโชเล่กไหม
1: แล้วมันว่าไง
0: หาลุงช้างผมไปตั้งแต่เปี้ยงแรกแล้ว
1: โอ้อ่างนี่นะเดี๋ยวเจอก่อนมองหูสักที
0: จากการตรวจสอบบังสันใช้อาวุธปืนยิงตัวตายเพราะหนีความผิด
1: สามหลับชนวนเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้
0: เนื่องจากเขาครับความขัดแย้งโกรธแค้นส่วนตัวโดยแฟนสาวของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับภรรยา
1: ของ
0: ผู้ตายนะ
1: เ
0: มื่อเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นทำให้มีการโต้เถียงต่อกันว่าม
1: ีปากมีเสียงทะเลาะกันรุนแรงเนี่ย
0: ประกอบบังสันมีความแค้นสะสมต่อผู้เสียชีวิต
1: และจึงได้เตรียมอาวุธปืนไปก่อเหตุนะ
0: ครับผู้กรณีที่วัดก่อนจะหนีมาจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมา
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คันนายาว
0: ก็เชิญตัวแฟนสาวผู้ต้องหารวมทั้งญาติและเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติม
1: เพื่อสรุปสาเหตุดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ก็สุดท้ายก็ตายไปแล้ว
0: สุดท้ายที่กรุงเทพเลยนะบอกให้คิดมันดีๆหน่อย
1: แหมน่าตกสารเนาะไม่น่าเลย
0: คนฆ่าตัวตายเนี่ยจะบอกให้เหมือนกับว่าเราขึ้นไปเป็นเวลาไปตกนรกอะนะตกนรกคือจะไปยมบาลเนี่ยบอกให้ไปไงเป็นยอดจะดีมึงอะ
1: ไปทำไมอะ
0: ไปขึ้นไปให้สุดยอดเลยไปแล้วจะได้ครึ่งคนที่ฆ่าตัวตายนะไปได้ไปครึ่งเดียว
1: ไปไงอะ
0: ขึ้นกันไม่ได้
1: เพราะอะไร
0: ไม่มีอะไรจะเกาะแล้วไง
1: อ้าว
0: จะลงก็ลงไม่ได้เขาเอาบันไดออกไปแล้วไง
1: อ้าวเสร็จกัน
0: ทีนี้ก็ค้างอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละ
1: อ๋ออยู่กลางเจดีย์นะ
0: เออขึ้นก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้แต่ถอยลงมาปรูดลงกระทะทองแดงอีก
1: โอ้
0: อืม
1: เดี๋ยวนี้ยังอยู่ไปกระทะทองแดง
0: ใช่ราคาดีซะด้วยกินข้าวไปหลอมแถวสุพรรณน่ะนะ
1: อืม
0: บ้านอะไรนะ
1: บ้านเสียอ้วนเนี่ยนะหลอมพระนะ
0: อ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะโปรมิกออยก่อนนอน1เม็ด
1: โปรมิกออย
0: เพื่อเป็นการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจ๊ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081 290 1691 081 290 1691
6: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
7: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
8: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 081-290-1691 081-290-1691
9: รักตายห่วงใยตายดูแลร่างกายด้วยโปรมิคออย
10: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
11: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณ
5: น้ำมัน Evening Primrose
11: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
5: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทน

0: ช้างจ๋าหนูเป็นฤทธิ์ดวงไหมเนี่ยเลือดออกมาด้วยเนี่ย
1: อ้าว
0: ไปพบหมอซะเดี๋ยวดีที่สุดละครับ
1: หาหมอไง
0: เป็นกีบมาเฟืองมาไฟเอาไม่อยู่แล้วถ้าออกมานิดนึงมีเลือดหน่อยนึงอะไรเงี้ยพอได
1: ้ม
0: ีติ่งออกมาหน่อยๆเงี้ยได
1: ้นั่นสิ
0: ประเภท2กีบมาเฟืองมาไฟนี่เอาไม่อยู่นะจ๊ะ
1: ใช่ใช
0: ่คุณแม่จากนครปฐมจากเมื่อกี้ที่พุทธมณฑลเนาะโทรไปแล้วไม่รับไม่ใช่ไม่รับสายสายไม่ว่าง
1: สายยังไม่ว่าง
0: เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวโทรเข้าไปใหม่นะ
1: พุทธมณฑลสาย2กันนะ
0: ครับแล้วที่นกเขาเป้าเมื่อสักครู่เนี้ยข่มลง
1: ผมโรงนะ
0: ผมไม่เป็นลานบัวแล้วอยากได้น้ำมันงาดำ
1: เออ
0: กระปุกหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: ไปซื้อได้
0: เดี๋ยวลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงออกทั้งข้างรถตัดอ่ะแล้วก็ไปร้านบัวเพศัตว์เลย
1: บัวเพศัตว์ผมโรง
0: พอถึงหอนาฬิกาแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางโรงเรียนจารึกล้อมมันน่ะเลี้ยวไปหน่อยเดียวถ้าไปทางซ้ายมือเนี่ยร้านสยามฟาร์มาซีนะ
1: โอ้
0: ร้านสยามฟาร์มาซีเนี่ยไม่มีงาดำ
1: อยู่ใกล้ๆกัน
0: แต่ฟอร์กัสมีกาแฟมีไทยทิพย์โอสดมี
1: อ
0: ่าถ้าเลยไปหน่อยก็จะเป็นร้านลูกสาวหมอตุ๋ยโคมโรงฟาร์มาซี
1: อ่
0: ะเขาเรียกอู่ยาฟาร์มาซีตรงนั้นอ่ะ
1: ไปซื้อได
0: ้ไม่มี
1: ไม่มีไง
0: มีแต่ไทยทิพย์โอสดกับกาแฟ
1: โอ้
0: ยมีน้ำบัวร้านเดียว
1: ร้านน้ำบัวนี่มีไอ้นั่นไหมล่ะ
0: มีทุกอย่างยกเว้นปุ๋ย
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารน่ะ
0: มี
1: ของไทยทิพย์มีนะ
0: มี
1: แล้วก็ขายไงอ่ะน่ะ
0: ปุ๋ยก็350
1: โอ้สั่งซื้อก็ได้นะ
0: เอาแล้วก็วันนี้ก็ถ้าอยากได้ก็ไปท่าโขงกัน
1: อ
0: ่ะ
1: วัดไรนะสลัดนัดวัดไรตำบลเขาสมครท่าวงลพบุรีนะ
0: ผมเคยไปท่าโขงเซ็นเตอร
1: ์โอ้ท่าโขงเซ็นเตอร์ร้านฮิกิทนะ
0: แต่ว่ามีไม่ครบทุกอย่างอ
1: ่ะก็ไปดูกันแล้วกัน
0: พี่ปิดากับพี่แชแลมก็มีครบทุกอย่างแหละ
1: นั่นสิ
0: ซื้อกันในกรุงเทพและปริมณฑลต้องสั่งซื้อนะครับ
1: สั่งซื้อได้
0: ชุมพรก็ร้านยีน100
1: ภายในปั๊มจิงโจ้สาขาวังใหม่อะนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: แล้ววันนี้มีกาญจนบุรีออกเปล่าเนี่ย
1: กาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: ออกสิกาญจนบุรีก็ออกอากาศด้วยนะ
1: คิดถึงนะคนกาญจนบุรี
0: ศิลปินนักร้องเป็นพระเอก MV ดังเลยนะเพลงเขาอะ
1: เป็นยังไงอะ
0: ขี่จอยอยจักรยานยนต์ตกหลุมที่เขาวางท
1: ่อและอยากจากนั้น
0: เสียชีวิตเลยครับ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: เมื่อเวลาตีห้าครึ่งมาเช้าเนี่ย
1: เช้าอะนะ
0: ตำรวจสภ.บางกล่ำรับแจ้งมีรถจักรยานยนต์ตกหลุมเขากำลังวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่
1: บนถนนตรงกันข้ามกับสำนักสงฆ์อะสิ
0: บ้านท่าท้อนหมู่8ตำบลท่าช้าง
1: อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
1: กู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ร่างผู้เสียชีวิตชื่อไวทยาหรือว่าแอน
1: อายุ29ปีสภาพศพคว่ำหน้า
0: ศีรษะจมอยู่ในน้ำใกล้กันมีรถจักรยานยนต์สภาพล้มหงายท้องอยู่ในหลุมอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ต้องเก็บหลักฐานเอาไว้
0: และให้เจ้าหน้าที่นำร่างของนายไวทยา
1: เพื่อไปให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิต
0: ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นั่นแหละครับ
1: ใหญ่เนี่ยนะ
0: ผู้สื่อข่าวในรายงานว่ามาช่วงกลางดึกเมื่อคืนเนี้ย
1: ของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: ญาติได้นัดกันไปพบที่จุดเกิดเหตุเพื่อไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับนายวรรณยาที่เชื่อว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการทำงานของผู้รับเหมา
1: วางท่อประปา
0: สะเพ้า
1: สะเพ้าแล้วก็ไม่มีป้ายเตือน
0: จนทำให้วันทยาเนี่ยถึงกับ
1: ขี่รถจักรยานยนต์มาเสียหลักตกลงไปในหลุมวางท่อประปาน
0: ายฐาพรเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตายบอกว่าช่วงเวลาประมาณตีหนึ่ง
1: ผู้ตายเนี่ย
0: ขี่รถจักรยานยนต์ไปนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงที่บ้านของตน
1: ไม่น่าไปเล่นเลยเนาะพูดคุยกัน
0: ซ้อมเราจะเป็นแข่งกันนี
1: ่ตรงสาย
0: พอถึงตีเฮ้ยขอตัวกลับบ้านก่อนนะเว้ย
1: ถึงก็เป็นช่วงเช้าพี่ชายของตกของนายวัชยาเนี่ย
0: ครับผม
1: โทรศัพท์มาบอกว่าน้องชายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตกหลุมแล้วก็เสียชีวิต
0: ใช่เลยเดี๋ยวผมเอาไปให้นะป้าตุ๋ยนะ
2: จ้าใช่ก็คอยว่าเอ๊ะลุงช้างสงสัยจะลืมไปแล้วหรือ
0: ไม่ลืมไม่ลืมของเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปส่งให
2: ้
0: จ้าสวัสดีครับ
1: ประตูที่ไหนเนี่ย
0: สั่งใบโอ้นี่ขึ้นอยู่นี่เขาพังงามเนี่ย
1: สั่งเยอะไว้แล้วนะ
0: 1คาราเบลอ่ะดิ
1: อ๋อ4กระปุกก็นะ
0: แถมอีกกระปุกนึงน่ะ
1: 2,000 บาทนะประตูนะ
0: จ้า
1: ประตูป่ะ
0: รอประตูประตูประตูลุงบัตร
1: โอ้
0: ฝีมือทำกับข้าวอร่อยมากนะเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้ว
1: แล้วใครไปส่งกันน่ะ
0: ครับผมอ่ะดิ
1: บอกด้วยบอกโชเล่คิดถึงประตูนะ
0: นี่ ตำรวจครับตำรวจเป็นตำรวจดีเด่นด้วยนะ
1: เป็นยังไงล่ะน่ะ
0: เสียชีวิตในรถครับหลังแม่ติดต่อลูกชายไม่ได
1: ้พอมาเจอเป็นไง
0: ใจสลายลูกชายตายซะแล้ว
1: ลูกเป็นตำรวจด้วยนะ
0: ตำรวจยศร้อยตำรวจโทด้วยแล้วรับรางวัล
1: ดีเด่นด้วย
0: รางวัลดีเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนน่ะ
1: แล้วน่าเสียดายท่านนะ
0: สงสัยจะไปซื้อไอ้หมูกระทะไปกินในรถหรือไงนี่แหละนะครับเป็นตำรวจอยู่สน.ห้วยขวางเนี่ย
1: เขาได้รับแจ้งเลย
0: ไม่สามารถติดต่อตำรวจคนนี้ได
1: ้ยศร้อยตำรวจโทด้วยเนี่ย
0: ได้บริเวณที่แฟดเคหะห้วยขวางดินแดงนี่แหละครับ
1: แล้วหน้าห้องพักเป็นยังไง
0: เพื่อนและป้าแจ้งว่าห้องล็อก
1: เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนตอบอ่ะ
0: ไม่มีสัญญาณตอบรับนะและญาติและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบในห้อง
1: ก็ไม่เจอร้อยตำรวจโทเนี่ย
0: ก็เดินไปตรวจสอบในรถยนต์ของร้อยตำรวจโทคันนี้
1: และเป็นยังไง
0: จอดอยู่ใต้ตึกดังกล่าวก็พบว่านอนอยู่ในเบาะฝั่งคนขับแล้วไม่มีการตอบสนอง
1: และภายในรถมีอะไรบ้างอ่ะนะ
0: อุปกรณ์รมควันก่อนจะพบว่าร้อยตำรวจโทผู้นี
1: ้สอบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
0: สงสัยจะซื้อหมูกระทะมากินในรถหรือเปล่า
1: ทันทีจากการสอบถามเพื่อน
0: เพื่อทราบ
1: เนี่ยนะ
0: แม่เขานั่นแหละ
1: แม่
0: โทรมาคุยกันนี่นะบอกว่าไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้ไปดูหน่อย
1: เพื่อนก็ไปดูที่ห้องก็ไม่มีล่ะ
0: ไปดูแล้วที่ไหนก็ไม่มีไปดูในรถไปเจอเป็นศพนี่แหละ
1: ตายกลายเป็นศพอยู่ในรถเนี่ย
0: จากการสอบถามญาติตนิฐานว่าสาเหตุเกิดจากเรื่องส่วนตัว
1: เรื่องของความรักด้วย
0: ส่วนผู้บังคับบัญชายืนยันว่าผู้หมวดเนี่ย
1: เป็นไง
0: ทำงานดีได้รับรางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่นไม่มีลักษณะเป็นโรคซึมเศร้า
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวาง
0: ดำเนินการส่งศพไปแพทย์ชนสูตรก่อนประสานญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศล
1: ตามประเพณีศาสนาเนี่ยนะ
0: เกียรติตำรวจของไทย
1: เกลียดวินัยทหารมันคงเนี่ยนะ
0: ฉะไหนมาฆ่าตัวตายซะแล้ว
1: น่าเห็นใจท่าน
0: ตายเพราะความรักโอ้โหนะ
1: ร้อยตำรวจโทใช่ไหม
0: เป็นถึงร้อยตำรวจโทแล้ว
1: มีความรักนะ
0: ความรักก็ต้องมีวิจารณญาณดิปะโท
1: ไม่น่าไปมีความรัก
0: มาดูตัวอย่างโชเล่นี่เกิดมาในชีวิตไม่เคยอกหัก
1: ไม่เคยเหมือนชายชนะ
0: มีแต่ทำให้คนอื่นก็อกหัก คุณจะไปพูดถึงบุคคลที่3สิ
1: พวกกัน
0: มีคนนอนเฝ้าแกก็ขยันป่วยดิ
1: ป่วยบ่อย
0: โรงพยาบาลถ้าว่าไอ้ลูกสาวนะบัวเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะแพทย์หญิงอยู่โรงพยาบาลท่าวุ้งนะ
1: อ๋อเอาฝากด้วยฝากดูชายชนะกันหน่อยก็ป่วยนะ
0: นอนอยู่ท่าวุ้งโรงพยาบาลฮอสปิตอลเนี่ยไหมล่ะ
1: ไม่สบายนะ
0: โอ้ยคนป่วยยังไม่น่าป่วยล่ะ
1: เป็นไงมีคนดูแล
0: สามดูแลแล้วลูกเมียไม่ต้องมาสนใจอ่ะใช่ไหม
1: ว่ากันไป
0: คุณเป็นคนก่อวอร์ดนะอย่ามาเล่ามาเล่นผมนะพี่น้อยนะไม่จะรับงานทำขวัญหน้าให้
1: รับลิเกเขาก็มีนะ
0: ลิเกชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งนะครับเราจะหาลิเกโชเล่นี่แหละ
1: หากันไปนะช่วงตรงกุดตรงกลานหรือว่ากฐินอะไรก็หากันไป
0: งานอะไรก็ได้แก้บมแก้บนอะไรอย่างเงี้ย
1: บอกกัน
0: เอาคณะอะไรก็ได้เป็นโชเล่ก็ได
1: ้
0: เพชรน้ำหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นเพลงบัดสอนจิตพรพระแก้วนี่ก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นนพรัตน์ไม้หอมก็ได้
1: นพรัตน์พรเทพอย่างเงี้ยนะ
0: ทองหยอดลูกนารายก็ได
1: ้บอกกัน
0: แต่สองคณะนี่ไม่ต้องไปหาหรอก
1: ไหนอ่ะ
0: สอนรามไง
1: โอ้งานเขาเต็มแล้ว
0: ปี 70ล้นไปแล้วครับ
1: พรหมพรเทพเนี่ยนะ
0: ปี70นี่เหลือแต่เจ้าภาพคืนงานอย่างเดียวอ่ะนะ
1: เอามีอะไรก็ติดต่อกัน
0: ก็ทำบุญด้วยอะไรทำไมงานเขาเยอะอย่าง
1: เขากำลังโด่งดังธรรมดาหายเข้าไป
0: ครับ
1: แ
0: ต่ว่าลุงช้างเนี่ยผมจำวันที่ไม่ได้นะผมไปไลฟ์สดลิเกเขาไหว้ครูนะที่ทบางบานหรือเสนานี่แหละเป็นคณะจำไม่ได้แล้วนะต้องให้ลูกดำเขาดูให้หน่อย
1: เขาคงจดไว้แล้วละมั้ง
0: ครับแล้วช่วงนี้ผมบริการฟรีนะไม่เสียตังค์นะครับใครจะจ้างไลฟ์สดจ้างไลฟ์สดอะไรพวกได้เลยนะครับไม่เสียตังค์ก็มีค่าน้ำมันด้วยได้ก็ดีอะไรประมาณนั้นนะมือปืนที่บุกยิงที่วัดเนี่ยบางสันเนี่ย
1: เป็นไง
0: มีพยานเล่านาทีสุดช็อกครับ
1: เล่าแบบไหนอ่ะ
0: มีเขาเล่าไม่ใช่เล่าผสมต้นดาเอ๊ะทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้เนี่ย
1: บอกแล้วอย่ากินมากไอ้เฮา
0: ไม่ได้กินแค่มองเฉย
1: ขนาดมองยังเสียง แห้งเนี่ยนะ
0: กรณีที่โพไคเนี่ยที่ถูกยิงเสียชีวิตในงานศพของแฟนตัวเองเนี่ยที่วัดบึงทองหลางไงนะมีคนบาดเจ็บด้วยแล้วแกก็ตายด้วยนะนะครับก็มีเรื่องราวของคนเห็นเหตุการณ์เขามาเล่าให้ฟัง
1: แล้วล่าสุดดีกว่าล่าสุดเนี่ย
0: ก็ดีไง19 นาฬิกาของเมื่อคืนเนี่ย
1: เป็นไงนะ
0: ตำรวจก็ได้มีพยานมาเล่าให้ฟัง
1: ว่าโพไคเนี่ย
0: ประ
1: กันตัวจากศาลออกมา
0: ทำปืนลั่นใส่แฟนตายที่มาวางงานศพวันนี้แหละ
1: แล้วก็มางานศพเนี่ยนะ
0: ตอนที่ควบคุมตัวในห้องขังเนี่ยพอใครอยู่ในการโศกเศร้าร้องไห้ตลอดเวลานะ
1: เมื่อศาลให้ประกันตัวออกมาก็ตั้งใจจะมาขอขมาร
0: ดน้ำศพแฟนเสร็จก็ตั้งใจจะบวชให
1: ้
0: กระทั่งมาถึงวัดนพรัตน์หรือว่าสันแฟนพร้อมมาพร้อมกับแฟนเนี่ยพงจะมารู้จักกับแฟนสาวของผู้ตายได้เพียงเดือนกว่าๆนะ
1: เพิ่งรู้จักกัน
0: เดินมาหาเรื่องมาท้าทายมาชกต่อยมึงยิงไม่ได้ไงผู้หญิงตัวแค่นี้จะเอาอะไรมันสู้มันไม่ได้ยิงกูเอาปืนออกจากเอวมาแล้วกูก็ชักลูกปืนออกจากปืนกูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในลังเพลิงอีกนัดนึงแล้วกูก็ยืนโยนปืนลงไปที่นอน
1: แล้วปืนเป็นไง
0: ป้องถูกหัวใจไม่แพ้เลย
1: โอ้โห
0: นพรัตน์ได้ชักปืนจี้แล้วจ
1: ี้
0: โอ้ใครนะกระหน่ำยิง 7-8 นัดอ่ะ
1: โอ้ไปยิงใส่เพื่อนอีก
0: ยิงใส่เพื่อนอีก2นัดอ่ะ
1: ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะ
0: ใครจะอยู่แล้ววิ่งแตกตื่นหมดแต่พยานบอกว่าวิ่งเข้าไปห้ามนพรัตน์บอกว่าเฮ้ยหยุดเพียงแค่นี้นะนพรัตน์ดันหันก็บอกปืนมันทางผมเนี่ยผมก็คิดได้ไวปัญญาดิกระโดดหลบไปอยู่ใต้โต๊ะมันก็ยิงไม่ถูกผม
1: นั่น
0: แล้วมันก็ไม่อยู่ให้จับมันหนีไปเลย
1: และผลสุดท้ายเป็นไง
0: ก็คนมองว่าอึดคงจะเป็นอัดอั้นนะเพราะว่ายิงกันกลางวังยิงกลางงานศพเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์ไม่ได้เป็นญาติสนิทอะไรกันด้วยนะหนำซ้ำยังมีพฤติกรรมไม่ตลดเพราะว่าหลังก่อเหตุมีเพื่อนโทรไปบอกให้มามอบตัวซะ
1: แต่นายนพรัตน
0: ์ไอ้ซันเนี่ยบอกว่ามึงเก๋ามากอ่ะกูเนี่ยเก๋าพอตำรวจไม่สามารถจับกูได้หรอกตำรวจก็จับแกไม่ได้จริงๆนะ
1: ผลสุดท้าย
0: แกปืนยิงตัวเองตั้ง2นัดไง
1: ตายหนีตำรวจจับไปแล้ว
0: ผมยังงงอยู่มันยิงได้ไงได้ตั้ง2นัดไปนะ
1: อ้าวเขาก็มีความสามารถนะดิ
0: เออ
1: คุณเอาสัก3นัดจะตายนะ
0: ผมไปตั้งนัดแรกแล้วจะมายิงผมทำไม
1: น่าสงสารคนตายเน
0: า
1: ะ
0: เลี้ยงไม่ดู
1: เลย
0: นะอ่ะอย่าลืมนะอึไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเนี่ยนะ
1: ทำไงดีอ่ะ
0: นี่ไงเราใส่เลี่ยมจอ
1: จอย
0: เป็นแคปซูลเนี่ยก่อนนอน2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอย
0: คนท่านหนักก็3เม็ด
1: นั่นสิ
0: ถ้าชงกินก็จอยมิกฟรุต
1: จอยมิกฟรุตนะ
0: ใช่
1: สั่งซื้อกัน
0: จอยมิกฟรุตเนี่ยต้องชงน้ำกินนะ
1: เป็นแบบผงใช่ไหม
0: เออซ้ำน้ำเย็นยาวน้ำร้อนนะครับ
1: น้ำเย็นยิ่งดีใหญ่เลยนะ
0: น้ำร้อนปลาเป็น
1: น้ำเย็นปลาตายเนี่ยนะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจุลินทรีย์มันจะตายจ้ะ
1: น้ำเย็นน้ำเย็น
0: น้ำเย็นนะ
1: อื
0: แล้วก็ฝากบอกต่อๆกันด้วย
1: ว่าไง
0: เขาขายราคาเดียวกันห้าว
1: ราคาเดียวกัน
0: เอออ
1: ื
0: นี่ผมกับสภ.บ้านเป็ด
1: สั่งสอบแล้วปมคลิปวอนเนี่ยนะ
0: ตำรวจสายตรวจตบหัววัยรุ่นจนหน้าหันน่ะ
1: อ้าว
0: ยังไงแล้วมันไปขอนแก่นนะเด้
1: จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะ
0: มีรายงานว่าขอนแก่นเฟซบุ๊กขอนแก่นมีด่านบอกด้วยเหมือนลพบุรีเลย
1: เป็นไง
0: ลพบุรีก็มีข้างหน้ามีด่านลพบุรีข้างหน้ามีด่านบอกด้วยนะ
1: โ
0: พสต์คลิปวิดีโอขนาดสายตรวจตำรวจยืนขวางรถจักรยานยนต์ที่มีวัยรุ่นนั่งคล่อมอยู่จากนั้นก็มีใช้มือซ้ายตบเข้าที่หัวของวัยรุ่นอย่างแรงจนหน้าหันและพูดว่าเป็นไง
1: เป็นไง
0: พร้อมระบุจุดเกิดเหตุบริเวณบึงหนองโคต
1: รอำเภอเมืองขอนแก่น
0: เอออยู่ตำบลบ้านเป็ดแต่ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันและเวลาไหนนะครับ
1: เขาไม่ได้บอกนะแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
0: พบว่าเป็นบริเวณหาดทรายเทียมด้านทิศเหนือของบึงหนองโคต
1: รเป็นจุดดังกล่าวนะช่วงเวลากลางคืน
0: ทำให้กลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากรวมตัวกันนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
1: ทำให้ตำรวจสายตรวจสอพอบ้านเป็ด
0: มีการออกตรวจเพื่อปกป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเดี๋ยวมันจะมีเข้า
1: โดยเฉพาะ
0: วันรถสายตรวจบ้านเราเนี่ยกลางคืนไม่มีอะไรแล้วเปิดไฟแวบแวบวัยรุ่นก็มีกล้าซ่าดิโดยเฉพาะคืนวันศุกร์แล้ววันเสาร์เหมือนกันหมดทั่วประเทศแหละ
1: จะออกตรวจ
0: ประชาชนนี่ออกมาจำนวนมากมานั่งพักผ่อน
1: ตำรวจก็ต้องตรวจนะ
0: ทางด้านภูมิกับสภ.บ้านเป็ดบอกว่า

0: อบคลิปดังกล่าวเสียก่อนนะ
1: ครับผม
0: จะได้รู้กัน
1: ครับเวลาหมดแล้วครับเราสองคนต้องล่ำลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง4โมงเย็น4โมงเย็นเจอกันที
0: ่วัดไรนะวัดไรนะ
1: อ้าวโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดี

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดขอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยรู้รวงมีทุกคนมาดู
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: ยังวิงวอนอ่อนหวาน
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวา

0: ผมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซ่อนแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
3: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
4: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: ารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่าง
1: ๆขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 08129016910812901691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
8: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

ณแหล่งนี้ที่พักจิตณราตรีนี้ที่พักใจณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณเวลานี้เพลงลูกกรุงไพเราะประทับใจมาสู่เราท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่คุณผู้ฟังคุณผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้พบกับมิติแห่งความประทับใจจากเสียงนักร้องเพลงลูกกรุงที่ท่านรักและให้การรอคอยที่จะได้ฟัง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพลินเพลงก่อนนอนคุยฟุ้งกับลุงช้างต้อนรับเดือนใหม่เดือนใหม่นะเราเจอกันที่วสป711ลพบุรีจทล1197ลพบุรีจส1กรุงเทพครับเป็นไงฮะวันนี้ขอขัดใจคอลูกกรุงสักวันหนึ่งเนาะให้ลุงช้างทำหน้าที่ตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังหน่อย อะไรนี่บอกพี่ศิลปินและพี่ชาย9917ให้ตัด97 ไม่มีใครซื้อออก98ไม่ให้เหรอข้างบนมันออก69เนาะข้างล่างอะเนาะไม่เป็นไรละมันเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของหวยไม่ถูกก็ช่างมันไม่อีก15 16วันเดี๋ยวเจอกันใหม่ใช่ไหมตรงนี้นะครับสวัสดีครับสลามอะลัยกุมน้องกุหลาบขาวจากยะลาเนี่ยรายการเราออกอากาศที่ตำรวจภูธรภาค9ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลด้วยนะนะครับนะยะลาภาพและเสียงชัดเจนดีค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะที่แจ้งผลการรับฟังและการรับชมเข้ามาวันนี้นักงานเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงเนาะลุงช้างมาแล้วนะใครที่ทำไร่ทำนาทำสวนตอนนี้มากันเลยครับมาดึงรวงวันนี้ขายดีปุ๋ยขายไม่ออกเลยดึงรวงทั้งนั้นบอกสิทธิ์เก่าดึงรวงลุงช้างเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ใช้ดึงรวงมันบึ๊บบับดีจังเลยนะ2ขวด 1,500 ขวดเดียว 1,100 ฮะ1ขวด1ลิตรผสมน้ํา400ลิตรครับถามมาฉีดพ่นในกี่ไร่อยู่ที่ตัวท่านเลยครับฉีดไปเลยพ่นไปเลยครับถ้าใช้ปุ๋ยเนี่ยถ้าปุ๋ยลุงช้างเนี่ยนะถ้าปีที่แล้วนะท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปีนี้ลูกหนึ่งใช้ได้3ไร่หวานไปเลย3ไร่4ไร่แต่ถ้าท่านใช้ปุ๋ยเคมีลูกละไร่ไปเลยครับไร่ละ1ลูกต้องปรับปรุงดินให้มันเยอะกว่านี้หน่อย น้องนี่บอกซื้อหวยไม่ถูกไม่ได้ตังค์ขายน้ำพริกดีกว่าโอ้โหคนอะไรตำน้ำพริกอร่อยอร่อยปลาปลาแดกอร่อยด้วยนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของลุงช้างไปจะได้ร่ำได้รวยเนาะขอให้รวยรวยรวยกันทุกคนเลยนะ0812901691โทรหาลุงช้างครับ0812901691เพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงเพราะๆสั่งการมาได้เลยจ้าเราฟังดาวประดับใจแล้วคราวนี้ไปฟังเสน่หาครับ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: ช่วงสุขภาพดีมีคำตอบของผู้ใช้จริงกับสมุนไพรไทยทิปโอสดสมุนไพรรักษาอาการปวดสูตรดั้งเดิมที่คุณมั่นใจจะได้ผลจริงสิ่งดีที่คุณสรรหาเพื่อดูแลสุขภาพทิปโอสดห่วงใยใส่ใจคุณ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะขอสายลุงยงค่ะ
4: กำลังพูดครับ
3: ลุงยงหนูแม่มาริสาจากสมุนไพรทิปโอสดนะคะ
4: ครับผม
3: จ้ะคุณลุงยงอยู่บ้านไหนรายงานตัวด้วยค่ะ
4: ผมอยู่บ้านแห่ครับ
3: บ้านแห่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคุณลุงเน
4: า
3: ะ
4: ครับผมอยู่บ้านแห่ครับอยู่ถนนเสถียรเชียงคานนะครับ
3: ถนน
4: ซอย4นะครับ
3: ค่ะเสถียรเชียงคานซอย4เนาะลุงเนาะ
4: ครับผม
3: จ้ะลุงยงเล่าอาการให้แหม่มฟังหน่อยว่าเป็นอะไรเป็นยังไงแบบไหน
4: ได้ครับ
3: ลุงยงมีอาการไม่สบายเนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: เมื่อก่อนผมก็นั่นนะครับมันก็เป็นอัมพาตแล้วครับ
3: คุณลุงเป็นอัมพาต
4: ครับผม
3: เดินไม่ได้เลย
4: เดินยังเดินไม่ได้เลยครับ
3: ค่ะยังเดินไม่ได้เลย
4: แขนก็หยิบอะไรก็ไม่ได้คร
3: ับ แขนหยิบจับอะไรก็ไม่ได้
4: อัมพาตครึ่งเดียวครับ
3: เป็นส่วนบนแล้วใช่ไหมคะอ๋อเป็นข้างซ้ายข้างขวา
4: ไหนครับ
3: เป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาคะ
4: เป็นข้างซ้ายครับ
3: เป็นข้างซ้ายแล้วตอนนี้คุณลุงอาการดีขึ้นหรือยังคะ
4: ครับก็ยังชั่วขึ้นหน่อยครับ
3: เป็นยังไงเล่าให้แหม่มฟังหน่อยถึงดีขึ้น
4: ครับ
3: กิน
4: เมื่อก่อนผมก็ไปนวดบ้างฉีดยาบ้างครับ
3: ค่ะไปนวดบ้างฉีดยาบ้าง
4: ครับแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าเส้นมันจะตึงครับ
3: เส้นตึงมีอาการชาไหมคะคุณลุง
4: ครับเส้นตึงครับเดินก็ไม่ได้ครับ
3: เส้นตึงเดินไม่ได้
4: ยังชั่วหน่อยครับยังพอมันจับเราเดินได้หน่อยนะครับ
3: ตอนนี้
4: แต่ว่าต้อง
3: ค่ะ
4: ต้องเดินต้องเอาขาขวาช่วยครับ
3: ต้องเอาขาขวาช่วยสมัยก่อนเนี่ยคุณลุงเดินไม่ได้เลยตึงไปหมด
4: ไม่ได้เลยครับ
3: ช้าไปหมดแล้วตอนนี้ทำไมคุณลุงค่อยยังชั่วคะ
4: เข้าห้องน้ำครับเมื่อก่อนต้องพยุงถึง3คนครับเข้าห้องน้ำนะครับ
3: เมื่อก่อน
4: เดี๋ยวนี้ไป2คนก็ได้คร
3: ับตอนนี้ไป2คนก็ได
4: ้เป็นเข้าห้องน้ำ2คนก็ได้ครับ
3: แล้วทำไมคุณลุงถึงดีขึ้นล่ะคะคุณลุงทำอะไร
4: ไหนครับ
3: ทำไมถึงดีขึ้นอาการดีขึ้นเพราะกินอะไรคะ
4: ก็ผมตั้งแต่หลานชายไปซื้อยามาให้ทานนี่แหละครับ
3: ยาอะไรคะทิพโอสถ
4: ครับผม
3: ค่ะซื้อยาทิพโอสถนะคุณลุงเนาะ
4: ครับทิพโอสถก็ค่อยยังชั่วขึ้นครับ
3: คุณลุงทานได้นานหรือยังคะทานได้กี่ครั้งละ
4: ไหนครับอย่าให้ผมเล่นเครื่องโทรศัพท์ก่อนนะครับ
3: ค่ะ
4: ไม่ใช่ได้ยิน
3: เสียงเบาเหรอคะคุณลุงเล่นได้หรือยังคะ
4: ไหนครับ
3: ค่ะดีขึ้นทีนี้คุณลุงกินยาทิพโอสถแล้วอาการดีขึ้น
4: ครับผม
3: ที่ว่าดีขึ้นดีแบบไหนคะเล่าให้แหม่มฟังหน่อย
4: ก็ดีขึ้นที่ว่ามันเส้นมันก็ไม่ค่อยตึงครับกลางคืนส่วนมากเมื่อก่อนยังไม่ได้ทานยาเนี่ยการคืนมันจะสั่นครับ
3: อ๋อขาเนี่ยสั่น
4: ครับเวลาเราหาวนอนหาวนี่ก็ขาก็ตึงแล้วก็สั่นแล้วก็สั่นเตียงสั่นหมดครับทุกทุกทุกหมดเลยครับ
3: กระตุกเลยสั่นกระตุกเตียงสั่น
4: ครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นครับ
3: เดี๋ยวนี้ไม่เป็น
4: ครับไม่เป็นครับ
3: แล้วจับราวยืนได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี
4: ้ครับจับราวยืนได้ครับบางครั้งก็ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
3: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยต้องมีคนช่วย
4: ครับต้องช่วยครับ
3: เดี๋ยวนี้พอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้ว
4: ครับเป็นบางอย่างที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างครับเดี๋ยวนี้ครับ
3: ค่ะคุณลุงกินวันละกี่ครั้งคะ
4: ผมกินวันละ2ครั้งครับเช้ากับกันตอนเย็นครับ
3: อ๋อเช้ากับเย็นนะคะคุณลุงกินเนาะค่ะ
4: ครับผม
3: คุณลุงคิดว่าจะกินต่อไปไหมเนี่ย
4: ก็จะกินต่อไปเรื่อยๆครับถ้ามันกินได้นะครับเพราะมันไม่แพ้อะไรผมก็จะกินไปเรื่อย
3: ค่ะแล้วทีนี้คนที่อยู่ข้างๆคนที่ดูแลคุณลุงเขาว่ายังไงบ้างคุณลุงกินยาตัวนี้เข้าไปเขาว่าดีขึ้นไหมคะ
4: ครับคนดีขึ้นนะครับ
3: คนข้างๆเขาบอกว่าดีขึ้น
4: ครับ
3: ใช่ไหมคะ
4: ก็ไม่ได้รบกวนอะไรเขาเลยครับทุกคนอยู่ใกล้ๆแหละครับ
3: จากสมัยก่อนต้องมีคนช่วยพยุง
4: ครับ
3: ต้องมีคนช่วยอุ้มขึ้น
4: ครับต้องช่วยกันสองคนนะครับเมื่อก่อนนะครับ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้เป็นสองคนกับภรรยาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ก็พอไปได้ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวนี้พอไปพอมาได้แล้วนะคุณลุงเนาะ
4: ครับผม
3: เข้าห้องน้ำได้แล้วจับราวเดินก็ได
4: ้ครับจะแค่มีราวไปถึงห้องน้ำก็เข้าไปถึงห้องน้ำได้ครับ
3: คุณลุงต้องพยายามเดินบ่อยๆนะคะพยายามลุกขึ้นทำกายภาพบำบัดช่วยเหลือตัวเองไปด้วยนะคะทานยาไปด้วยนะคะคุณลุงนะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะแล้วใครมาซื้อยาให้คุณลุงคะ
4: ครับผม
3: ใครมาซื้อยาให้
4: อะไรนะครับ
3: ใครเป็นคนมาซื้อยาให้คะ
4: หลานชายผมคือนายสมพงษ์ครับ
3: อ๋อหลานชายมาซื้อให้เน
4: า
3: ะ
4: ครับสมพงษ์กรรมการชุมชนบ้านหนองสองนะครับ
3: คุณสมพงษ์เป็นแฟนเพลงของคลื่นสบายเรดิโอฟังรายการแหม่มฟังรายการที่คลื่นนี้เป็นประจำเลยมาซื้อยาให้คุณลุงเนาะ
4: ครับผม
3: ขอโทษนะคะคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: จะได้70ครับ
3: 70แล้วเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เดินได้นะคุณลุงนะ
4: ครับขอบคุณมากครับที่ให้พรครับ
3: ค่ะอยู่แถวบ้านแห่ในถามหาลุงยงนี่รู้จักหมดเนาะ
4: ครับโอ้รู้จักหมดครับ
3: รู้จักหมดถ้าใครไปถามคุณลุงอย่าลืมบอกว่ากินทิปโอสดกินแล้วดีบอกต่อนะคะคุณลุงนะ
4: ครับผมครับใครๆก็รู้จักผมหมดแล้วครับอยู่บ้านแม่นะครับ
3: ค่ะแล้วคุณลุงอย่าลืมบอกต่อด้วยนะ
4: บ้านน้องก็ยิ่งรู้หมดครับ
3: ใช่ไหมบ้านน้องก็ต้องบอกมาซื้อกับแมมมาริสาได้เลยนะคุณลุงเนาะ
4: ครับผม
3: ค่ะคุณลุงแมมขอบคุณมากนะคะ
4: แล้วผมขอถามหน่อยครับยาทิปสดนี้ถ้ากินเป็นนานมันจะเป็นอะไรต่อครับถ้ากินไปเรื่อยๆคร
3: ับ ไม่เป็นค่ะกินได้เลยนะคุณลุงค่ะไม่มีอันตรายนะคะไม่มีสารสเตียรอยค่ะคุณลุงกินได้เลยนะคะ
4: เมื่อวานผมก็ไปโรงพยาบาลมาเบาหวานผมก็ลดลงคร
3: ับ ใช่ค่ะเบาหวานจะลดลงค่ะเพราะว่าทิปโอสถเนี่ยจะมีส่วนผสมของพวกบัวละเพ็ดพวกนี้นะคะจะช่วยได้ในเรื่องเบาหวานนะคะ
4: ทีแรกผมก็ไม่น่าเชื่อหรอกครับพอทานเข้าไปแล้วก็ดีครับ
3: โอ้เบาหวานลดเลยใช่ไหม
4: คร
3: ับ ค่ะดีมากเลยค่ะคุณลุงค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
4: คร
3: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิปโทร0812901691
6: 20ปี21ปีแล้วด้วยนะครับสำหรับสมุนไพรไทยทิปโอสถสูตรดั้งเดิมสูตรต้นตำรับในกล่องละ200บาทคุณผู้ฟังชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทในเขตภาคกลางภาคใต้ติดต่อลุงช้างโดยตรงรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีหรือจะเป็นสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีนครสวรรค์อย่างเงี้ยประสานด้วยลุงช้างโดยตรงเลย0812901691ครับกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีเนาะทันทีฝั่งจอสอหนึ่งช่วงนี้อาจจะได้ฟังข่าวสัก2ชั่วโมงพอนะชั่วโมงที่3นี่ฟังเพลินเพลงก่อนนอนกับลุงช้างลูกกรุงบ้างลูกทุ่งบ้างแล้วแต่คุณผู้ฟังขอมาใครโทรมาขอเพลงแรกเป็นลูกกรุงปั๊บลูกกรุงยาวเลยขอมาเป็นเพลงลูกทุ่งปั๊บลูกทุ่งยาวเลยอย่างวันเนี้ยขอเทพธิดาพาสิ้นจากไม่ใช่เทพธิดาพาสิ้นเทพธิดาดอยเนี่ยจากพี่ปั้นฟังอยู่ 91.75 สถานีตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะพอเสร็จปั๊บผมก็ใส่เลยนะลูกกรุงยาวเลยพี่สมัยสายประการสวัสดีครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าแฟนเพลงลูกทุ่งอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีไปไหนนะยังอยู่ด้วยกันก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมนะนอนหลับฝันดีนะครับมีโชคมีชัยหวยไม่ถูกช่างมันเดี๋ยวอีก16วันเอาใหม่ลุงช้าง20ใบเนี่ย22อ่ะนะมีไก่สักตัวนึงแม่ออก69ดุตีตายจากนู่นครับบ้านแฮดขอนแก่นไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่บ้านแฮดหรืออยู่ขอนแก่นหรืออยู่เมืองเลยไม่รู้เนี่ยกลิ้งกลังเข้ามาบอกว่าอยากฟังเสียงร้องของอรวีสัจจานนท์ครับหยิบเอางานเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นที่ขาดใหญ่ครับเสียงคนสัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ย คุณแหม่มมาริสาครับแนะนำเข้ามาจ้า

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: มีจำหน่ายมากว่า20ปีแล้วครับคุณผู้ฟังใครที่ปวดมากๆเช่นปวดจากเข่าปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นนี่คุณผู้ฟังผมแนะนำเลยนะว่ารับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับแต่ถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดานะก็รับประทานแบบชนิดแคปซูลเนี่ยไปซื้อตามร้านค้าต่างๆนะในลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาตลับบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ยนะครับผู้เชียงรายยังมีเลยน่านยังมีเหลืองผม ก็ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองก็ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100%อันนี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงนะแต่ถ้าเผื่อว่ามันปวดจากปวดกระดูกเนี่ยปวดกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุ้นน่ะคือเราปล่อยให้มันแห้งเนี่ยพอกระดูกมันแห้งมันก็กระแทกกันนี่ขนาดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยแต่ถ้าร่างกายเรากระดูกเราเนี่ยไม่มีความหล่อลื่นน่ะน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งน้ำมันหล่อลื่นมันเสื่อมเนี่ยนะเอาเลยครับน่ะน้ำมันงาดำ2เม็ดท่านละกรณีไม่ปวดนะแต่ถ้ามันปวดต้องกินไทยแก้วพัดนะโทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับ0812901691สวัสดีครับพี่มะนาวเข้ามาดูใน Facebook ไลฟ์ลุงช้างด้วยเยี่ยมยอดเลยนะครับเอ้าผมหยิบเพลงผิดตั้งแต่เพลงแรกเลยนะพี่ปั้นจากสตูลก็ขอเพลงเทพธิดาดอยไปหยิบเอาดาวประดับใจให้ท่านนั้นแล้วตีตาย แพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตนันครับครับงานเพลงนี้มีชื่อว่าเทพธิดาดอย ขอบคุณให้ที่ยังอยู่ด้วยกันนะอยู่กันนานๆเดี๋ยวใครฟังใน Facebook ไลฟ์ชั่วโมงหน้าขอเพลงลูกทุ่งมาเลยนะ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691โทรคุยกับลุงช้างก่อนหลายคนบอกแม่ไปซื้อมารับประทานแล้วหลับดีเอ้มันเกี่ยวอะไรกันไหมนะคนเราถ้ามันไม่ปวดกระดูกปวดข้อมันนอนสบายเหยียดแขนเหยียดขาสบายเนาะมันก็ไม่เครียดมันก็หลับดีเท่านั้นเองเนี่ยมันไม่ได้กินแล้วนอนหลับดีหรอกครับมันไปสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและข้อต่อของเราเนี่ยใครที่กระดูกผุกระดูกพุนลองกินดูครับเราไม่ได้บอกว่าเป็นยาแก้นะไม่ได้เป็นยาบรรเทานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรอันนั้นเราจดเป็นยาเป็นยาแผนโบราณเนี่ยจดเป็นยาแผนโบราณผลิตและบรรจุในประเทศไทยมีทะเบียนยาเพียบพร้อมโดยเฉพาะสมุนไพรไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านสบายสบายเลยครับเพลงนี้น้องหนึ่งดุสิมาบอกชอบมากเลยอยากลุงช้างเปิดให้ฟังประจำมาที่ไรต้องขอทุกครั้งเลยครับสารวณีโพธิเทศขับร้องครับชื่อเพลงว่าพะวงรักครับสวัสดีครับไทยนครปฐม

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

ก่อนนอน1เม็ดครับเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจริงวันจันทร์ช่องแคร์ครับบอกว่าแหมตอนนี้ช่องแคร์ฝนกำลังตกเลยไล่มาตกบ้านลุงช้างบ้างเถอะสงสัยบ้านลุงช้างมีตัวแรงนี่คนนี้เป็นโรคไตนะถ้าคุณหมอก็บอกว่าระวังนะนี่แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นฟอกไตหรอกนะครับถ้าหมอนัดเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหงามหรูดูสวยเลยเดี๋ยวงวดหน้าต้องฟอกไตแล้วนะนี่อันเนี้ยอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับถ้าหมอก็บอกว่าระวังนะครับตอนนี้ไตคุณเริ่มเสื่อมแล้วนะขั้น1ขั้น2แล้วนะอันนี้ต้องงดอาหารที่รสเค็มรสชาติเค็มนะรสจัดจ้านเนี่ยเบาๆหน่อยโอ้โหบางคนสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินนี่ยังไม่ทันได้ชิมเลยเขย่าน้ำปลาเชาะแชะเชาะแชะแล้วไตจะพังและโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะควรงดได้เลยของเค็มเนี่ยงดอาหารได้ก็ดีไตจะได้พักผ่อนบางไตทำงานตลอดนะคุณผู้ฟังพวกโซเดียมเนี่ยจะอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กถ้วยอาหารสำเร็จรูปเนี่ยพวกเนี้ยขนาดน้ำปลาซอสไม่ว่าซอสอะไรก็ตามนะฮะมันมีโซเดียมเยอะระมัดระวังนะฮะเบาๆได้ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์2กระปุกนะ650บาทครับทานได้เดือนหนึ่งเลยก่อนนอน2เม็ดเนี่ยนะแต่ถ้า2คนตายายซื้อ4กระปุกเลยครับลุงช้างแถมฟรีให้1กระปุกมีจำหน่ายเยอะแยะครับร้านจิงวันจันทร์ช่องแคร์เชหมูป่าโมกอย่างนี้นะร้านสุประชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทอย่างนี้ร้านหมอสายทองโพนังดำตกสัพยาชัยนาทสุกิจเภสัชพระพุทธบาทอย่างเงี้ยมีครับหรือจะให้ลุงช้างส่งให้ก็กลิ้งกลางโทรหาลุงช้าง0812901691ใครที่สายตาพร่ามัวฝ้าฟางวันนี้เอายาย่าบิงไปกินนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบิง2เม็ด1กระปุกเนี่ยมี60แคปซูลทานได้1เดือนเลยมาวิรดหมดเวลาเสร็จแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับหลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปครับขอบคุณทุกการที่ตามรับฟังลุงโด่งแกกินก่อนนอนกินเค็มก่อนนอนทุกวันไม่ได้กินของเค็มหรอกแกเค็มมันแกเองแหละเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับอยู่กับเราเพลงไทยลูกทุ่งชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ
3: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
5: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591-2591ด็อกเตอร์

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม

0: ตุลาคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มี ีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: วัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่เช้าตรู่ของวันจันทร์ที่3สิงหาคมนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกยามค่ำคืนก่อนอรุณรุ่งฟังข่าวและฟังเพลงไทยลูกทุ่งกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังกันแต่เช้าตรู่ใครพลาดตอนตี3ไปเก็บตกได้ตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป .612 ไปติดตามรับฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วงของข่าวรับอรุณฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมค่ะเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับคุณผู้ฟังที่มีภาวะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงนะคะกินยาคุณหมออยู่ตลอดเลยแต่ว่าอาการมันก็ไม่เบาน้ำตาลขึ้นไขมันขึ้นความดันไม่ลดมีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยนะคะมีผักเชียงดามีเจียวกู่หลานมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดลิ้นจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพของท่าน2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังชอบถามว่ายาเวียนหัวบ้านหมุนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนน้ำตาลตกไขมันเพิ่มความดันสูงคุณผู้ฟังต้องพบคุณหมอค่ะนะคะพบคุณหมอคุณหมอให้ยามาเนี่ยกินตามนั้นบางท่านชอบแอบไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่ต้องกินจริงๆยาลดความดันมันเม็ดเล็กๆนิดเดียวเองนะคุณหมอจะให้ยาละลายลิ่มเลือดยาลดไขมันห้ามหยุดห้ามทิ้งกินตามที่คุณหมอบอกค่ะมันไม่แสดงอาการเพราะว่าเรากินยาตามที่หมอสั่งนะคะแต่ถ้าจะให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายมีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยมีปัญหาดวงตาก็ BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นติดต่อสอบถามและสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มสันธนีแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกมาอีกเหมือนกันว่าจดเบอร์ไม่ทันเลยพูดเบอร์เยอะๆหน่อยจริงๆปุ้มอยากอ่านข่าวเยอะๆมากกว่าบางทีแบบบอกเบอร์ไปแล้วคุณผู้ฟังจดไม่ทันใช่ปะงั้นค่อยๆบอกนะคะรวมถึงเกษตรกรที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวคุณผู้ฟังคะข้าวเล็กฉีดวัคซีไรส์ก่อนเลยเก็บทุกอย่างที่คุณเคยใช้ก่อนกันเพลียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบทั้งหลายทั้งปวงเก็บไปก่อนฉีดวัคซีไรส์ก่อนเลยค่ะข้าวจะเขียวแตกกอไม่เป็นใบขาวไม่เป็นหนอนกอไม่มีแมลงมาบินเอาไว้ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งด่วนเกษตรกรจะเห็นเลยค่ะว่าข้าวจะท้องเสมอกันทุกต้นรวงใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มแล้วก็มีวีซ่า2ปิดท้ายตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะประหยัดได้ผลผลิตเกินนาโทรหาปุ้มสันธนีปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่าง พืชไร่ไม้ผลก็เหมือนกันมีวัคซีนเน่1เร่งยอดเร่งใบมีวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะปลูกอะไรอยู่ออกดอกแล้วมันร่วงหมดชอบมะม่วงที่จะเป็นราดำพริกที่ใบหงิกเป็นกุ้งแห้งมะเขือเป็นเพลียแป้งมะนาวดอกร่วงเป็นแคงเกอร์ทุกอย่างค่ะถั่วฝักยาวที่มีเพลียอ่อนมาจับฝักถั่วนี่ค่ะหรือแม้แต่บวบฟักแฟงแตงถั่วทุกอย่างอะไรที่ออกดอกฉีดวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มเลยค่ะจดเบอร์ปุ้มนะทีนี้จะบอกแล้วนะ0855179025บอกช้าๆแล้วนะ0855179025นะชัดแล้วนะแล้วก็มันจะมีอยู่ท้ายสปอตโฆษณานะคะเวลาปุ้มบอกว่าฟังสิ่งที่น่าสนใจฟังโฆษณาขายอยู่ขายยาแป๊บนึงเนี่ยท้ายสปอตจะมีบอกตลอดเลยค่ะฟังไม่ทันก็รอจดมีทุกตอนค่ะคุณผู้ฟังขานะคะมีทุกตอนท้ายโฆษณามีหมดคุณผู้ฟังก็เตรียมจดได้เลยนะตามนี้แหละอ่ะมาฟังข่าวกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศก่อนเลยวันนี้วันจันทร์ไปไหนมาไหนต้องพกร่มกันไหมสภาพอากาศช่วงนี้นะคะประเทศไทยยังมีฝนตกหนักเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยคือมันเป็นช่วงฤดูมรสุมเราก็รู้อยู่เข้าพรรษาเนาะเป็นธรรมดาระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ค่ะฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารด้วยส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะวันนี้นะจะมีปริมาณฝนที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60ระนองพังงาภูเก็ตฝนเยอะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแรงงานค่ะมีพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอันนี้ไม่เข้าไทยค่ะแต่ว่าจะมีอิทธิพลทำให้มีฝนตกหนักในช่วง 7-9 สิงหาคมเนี่ยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานพายุไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เข้าไทยนะคะจะเคลื่อนไปทางญี่ปุ่นจีนแต่จะมีอิทธิพลโดยอ้อมทำให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของร่องมรสุมแล้วก็ได้รับอิทธิพลของพายุที่ทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าไม่มีผลกระทบใดๆกับประเทศไทยไม่มีสัญญาณพายุที่จะเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยเพราะนั้นติดตามฟังข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ติดตามเรื่องราวเตือนภัยจากปภ.หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเกษตรกรต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพื่อให้ได้ทราบถึงสภาวะฝนฟ้าอากาศ แล้วก็บรรดาพายุทั้งหลายมรสุมทั้งหลายจะได้เตรียมสำหรับเรื่องราวของการกักเก็บน้ำนะคะแล้วก็เฝ้าระวังล่าสุดมีผนังกั้นน้ำสายท่าขี้เหล็กสุดเป็นช่องกว้างประมาณ10เมตรแล้วน้ำป่าก็ทะลักเข้ามาท่วมในพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเตรียมไว้ป้องกันแม่น้ำสายที่จะทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในช่วงฤดูฝนผนังก็ยังแข็งแรงดีแต่ปรากฏว่ากำแพงในฝั่งท่าขี้เหล็กเกิดการสุดตัวค่ะจากกระแสน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ10เมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งทำการซ่อมแซมเพื่อป้องกันมวลน้ำในฤดูนี้ขณะที่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ไหลลงมาที่ลำห้วยล้นทางเข้าหมู่บ้านบริเวณถนนพหลโยธิน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เร่งดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับรถที่สัญจรไปมาปริมาณน้ำก็ลดลงจนประมาณ3ทุ่มก็เข้าสู่สภาวะปกติที่แม่สายก็ดีเชียงรายก็ดีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังข่าวมาแล้วก็เห็นภาพชนิดอ่วมอรทัยกันไปเมื่อปีที่แล้ว2รอบเลยสำหรับเชียงรายแล้วก็ที่แม่สายด้วยเนี่ยนะคะตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ต้องระแวดระวังตัวแล้วก็ยังผวาไม่หายกับเหตุการณ์ทั้งฝนทั้งน้ำทั้งโคลนเมื่อปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นสถานการณ์ทางเหนือนะคะปูมีเรื่องเล่าแบบสบายๆกันก่อนให้รู้สึกแหมอิจฉากันเล่นๆนะคะเมื่อวานนี้มีการนำส่งเงิน48ล้านบาทส่งให้ถึงผู้โชคดีที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ฟังขาคุณน็อตพันธวัฒนาควิสุทธิ์บอสของทีมลอตเตอรี่พลัสขนเงิน48ล้านเป็นเงินสดสดแบงค์พันเป็นมัดมัดมากันแบบสดสดเลยค่ะไปมอบให้กับคุณเอชาวตำบลเจดีหักราชบุรีค่ะอันนี้คือผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม8ใบรับเงินก้อนโต48ล้านบาทบรรยากาศก็แบบชื่นมื่นหัวใจค่ะตอนแรกอะนาทีที่คุณน็อตโทรไปหาเนี่ยนั่งรอลูกสาวทำฟันอยู่ในรถตอนแรกอะคิดว่ามิจฉาชีพเพราะว่าเบอร์แปลกๆไงพอเขาบอกว่าเป็นคุณน็อตก็ยังงงๆใครวะยังไม่รู้ไงเพราะไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ออกอะไรค่ะจนคุณน็อตชี้แจงเนี่ยจริงดินอนไม่หลับเลยทั้งคืนตอนแรกอ่ะเขาฝันแบบนี้ค่ะฝันว่ามีหินเนี่ยกระแทกหน้าลูกสาวกลัวลูกจะเป็นอันตรายพาลูกไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อเป่าให้ค่ะแล้วขอพรจากหลวงพ่อว่าขอให้ถูกรางวัลที่1เถอะก็เลยเป็นผู้โชคดีถูกคนเดียวเลย8ใบ48ล้านชื่นมื่นกันทั้งบ้านเลยค่ะเขาหอบเงินสดสดไปส่งให้ถึงราชบุรีเลยเศรษฐีใหม่ป้ายแดงอยากจะมาเที่ยวลพบุรีมั้งไหมล่ะคุณน็อตพันธวัฒน์ปุ้มก็ซ้อมรับโทรศัพท์อยู่บ่อยๆนะได้แค่ซ้อมอยากรับจริงๆอ่ะนะคะมีเรื่องของข่าวนี้อันเนี้ยแก๊งสาวสูงวัยตระเวนลักเงินบริจาคกลางวัดดังจับได้คนเดียวอีกสองหนีไปแล้วเป็นสาวใหญ่วัยชราจริงๆอ่ะเขาต้องเข้าวัดทำบุญนะรุ่นเนี้ยแต่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไปวัดเหมือนกันแต่ว่าไปหยิบเงินทำบุญจากตู้บริจาครอยพระพุทธบาทแล้วก็ ไปจับได้ที่วัดดังจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นแก๊งสามสาวสูงวัยหนีไปได้สองคนแต่ไม่น่ารอดอ่ะจับได้คนหนึ่งเดี๋ยวอีกสองคนก็โดนแน่ๆเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทวีรพงษ์โพเอี่ยมรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรารับแจ้งจากผู้ใหญ่กฤษดามหาวิริโยไทยประธานกรรมการวัดสมานรัตนารามตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของทางวัดเนี่ยสามารถจะควบคุมตัวหญิงต้องสงสัยที่ก่อเหตุลักขโมยเงินบริจาคในวัดไว้ได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็รับตัวไปดำเนินคดีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบผู้หญิงที่นั่งอยู่ในศาลาทราบชื่อนางผักกาอายุ69ปีเป็นชาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่กระเป๋าสะพาย3ใบข้างในมีใบเล็กๆหลายใบค้นตัวมีเหรียญบาทเหรียญ10แบงค์20แบงค์100จำนวนหนึ่งพบบัตรประจำตัวประชาชนล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุเกิน50ปีมี4ใบสอบถามนางพกาก็ได้ความว่าปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมาที่วัดสมานรัตนารามเนี่ยเป็นครั้งที่2นะเดินทางมาจากวัดหลวงพ่อโสธรก่อนและนั่ง2แถวมาคนเดียวอีก2คนน่ะไม่รู้จักและบัตรประชาชนใครอยู่ในกระเป๋าอะนางบอกว่าเก็บได้ก็เลยมาเก็บไว้แล้วก็ยกมือไหว้ขอร้องเจ้าหน้าที่วัดนะจะคืนเงินทั้งหมดยินดีนำเงินทั้งหมดถวายทำบุญให้วัดทั้งหมดเลยขอแค่ค่าเดินทางกลับบ้านและไม่อยากให้ดำเนินคดีผู้ใหญ่กฤษดาบอกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวัดนะถูกมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวลักเงินทำบุญจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบกระจายอยู่ตามจุดรับบริจาคจุดที่มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมากจนกระทั่งสังเกตเห็นหญิงสูงวัย3คนมีพฤติกรรมน่าสงสัยเดินลัดเลาะไปยังจุดต่างๆภายในวัดนางพกาคนนี้แหละเป็นคนหยิบเงินจากตู้บริจาคบริเวณพระพรหมริมแม่น้ำบางปะกงส่วนอีก2คนน่ะดูต้นทางเจ้าหน้าที่เขาสะกดรอยตามมาตลอดแล้วเดินไปถึงตู้บริจาคด้านหลังองค์พระพิฆเนศอาศัยช่วงจังหวะปลอดคนหยิบเงินในตู้แล้วก็เดินมาที่ศาลาประดิษฐานรอยพระพุทธบาทด้านหลังองค์พระพิฆเนศหยิบเหรียญเงินและธนบัตรที่ประชาชนใส่ไว้เป็นเงินทำบุญเจ้าหน้าที่ของวัดเห็นก็เข้าประชิดตัวกำลังเก็บเงินใส่กระเป๋าเลยค่ะก็เลยจับเอาไว้ได้ส่วนหญิงอีก2คนเนี่ยดูต้นทางไม่ได้เดินเข้ามาบริเวณรอยพระพุทธบาทก็เลยชิ่งหนีไปก่อนจับนางพกาได้คนเดียวค่ะแต่ก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรามารับตัวแล้วก็ให้กรรมการวัดแจ้งความดำเนินคดีผู้ใหญ่กฤษดาบอกว่าจากพฤติกรรมและหลักฐานที่พบเนี่ยเชื่อว่าก่อเหตุมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะวัดดังดูจากเงินในกระเป๋าบัตรประชาชนของผู้เสียหายหลายรายทั้งนนทบุรีนครนายกศรีสะเกษคาดว่าจะอาศัยความเป็นผู้สูงอายุนี่แหละค่ะเข้าไปตีสนิทฉวยโอกาสหยิบกระเป๋าของผู้สูงวัยที่เผลอวางไว้แล้วก็รื้อค้นเอาทรัพย์สินเก็บบัตรประชาชนติดตัวไว้คือไปจิกของเขามาไงรื้อค้นเอาทรัพย์สินแล้วกระเป๋าเขาทิ้งไปหรือไม่ก็เก็บเอาไว้ใช้ข้าวของในกระเป๋าเก็บไว้ใช้บัตรประชาชนก็ยังไม่ทันได้ทิ้งมันก็เลยเป็นหลักฐานอยู่ในกระเป๋านี่แหละเจ้าหน้าที่กำลังติดตามหญิงสูงวัยอีก2คนมาดำเนินคดีนี่ค่ะไม่กลัวบาปกลัวกรรมนะคะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยรู้จักบาปบุญคุณโทษเนาะวัดวาอารามที่เคยเป็นเขตอภัยโทษก็ยิงกันในวัดซะงั้นเนี่ยเขตอภัยทานเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักแต่โมโหโกรธาโกรธกริ้วรู้จักแต่ความรู้สึกส่วนตัวน่ะขโมยของในวัดขโมยของพระเนี่ยค่ะพูดถึงฉะเชิงเทรานะเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยนะคะระดมกำลังไปช่วยหนุ่มอ้วนน้ำหนัก200กิโลกรัมนะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราประสานศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลพุทธโสธรนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายในบ้านพักในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นผู้ป่วยชายมีน้ำหนัก200กิโลกรัมอายุ45ปีเดินทางไปโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักเยอะ เป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานขาบวมอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่สามารถลุกขึ้นยืนหรือเดินได้ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนายชำนาญฉัตรวิเชียรรองหัวหน้าปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพฉะเชิงเทราบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะก็ส่งชุดประเมินสถานการณ์เข้ามาประเมินผู้ป่วยแต่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ด้วยกำลังเพียงแค่2นายต้องนำเจ้าหน้าที่8นายด้วยกันมาปฏิบัติภารกิจค่ะเพราะว่าผู้ป่วยรูปร่างใหญ่น้ำหนักเยอะขอกำลังเสริมมาค่ะพอมาถึงบ้านก็พบว่าผู้ป่วยนั่งอยู่กลางบ้านนั่งอยู่บนแผ่นยางรองนั่งขนาดใหญ่ขยับตัวได้นิดเดียวค่ะ ขออภัยค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีตัวลำตัวใหญ่มากค่ะไม่สามารถที่จะใช้อะไรได้เลยต้องนำผ้ารองใต้ตัวแล้วก็ประคองให้เอียงตัวค่ะแล้วก็ดึงผ้ากว่าจะดึงได้นี่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ถึง8คนจับผ้ากันคนละมุมแล้วก็ลากออกมาจากตัวบ้านค่ะนำรถกู้ภัยมาจอดใกล้ที่สุดแล้วก็ช่วยกันยก2นายประคองด้านหลังตลอดเส้นทางนะคะในระหว่างที่เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลต้องมีคนประคองนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันยกลงจากรถส่งต่อทีมแพทย์และพยาบาลเข้ารับการรักษาจากการประเมินเบื้องต้นนะคะคุณนิรันดร์มีภาวะโรคอ้วนมาตั้งแต่ช่วงเรียนยิ่งอายุมากน้ำหนักตัวก็ยิ่งเพิ่มจนออกจากบ้านไม่ได้อยู่กับคุณแม่2คนมีโรคแทรกซ้อนหลายโรคค่ะมีอาการอ่อนเพลียจนต้องประสานกู้ชีพโรงพยาบาลพุทธโสธรและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรามาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลถึงมือคุณหมอแล้วค่ะต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการรักษาโรคอ้วนนะคะด้วยกระบวนการต่างๆปัจจุบันนี้ก็มีเยอะนะคะหลายวิธีจนกลายเป็นว่าวิธีการรักษาโรคอ้วนเนี่ยมาใช้กับหญิงอ้วนที่ต้องการจะลดน้ำหนักจะเป็นกระบวนการตัดกระเพาะหรือจะเป็นการปักปากกาปักปากกาแบบเข็มที่ฉีดเบาหวานนั่นแหละค่ะเป็นที่ฮิตมากเลยตอนนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะคุณผู้ฟังขาอยู่ที่จิตใจอยู่ที่วินัยแล้วก็ความเจริญอาหารนี่แหละค่ะความอ้วนก็จะนำพามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมากมายนะคะยิ่งถ้าเป็นเบาหวานได้เบาหวานมาเป็นของรางวัลชีวิตแล้วล่ะก็พันธมิตรจะมาแบบเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังลดเบาหวานลดไขมันลดความดันดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตได้ทุกอย่างก็จะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะคุณหมอลดยาเราก็ลดจีราไปด้วยตัวช่วยที่ดีที่ทำให้ไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวปุ้มกลับมาเล่าข่าวต่อคุณฟังจดเบอร์ปุ้มไว้บอกช้าๆก็ได้0855 517 9025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855 517 9025 0855 517 9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุด ือการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพียเก่าไปเพียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพียนอนแมลงปลอดเพียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโต้ข่าวลือแก๊งฆ่าฝังดิน4ผู้ต้องหาไม่มีตำรวจหนุนแน่นอนจอมวายร้ายอย่างในป๋องในทงในฟลุกแล้วก็ในบอลคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆ่ายกครัว3ศพป๋องคนเดียวจัดไป5ศพในเวลาเพียงแค่2เดือนตำรวจภูธรชลบุรีออกหนังสือชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลกับความสัมพันธ์ของผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏว่ามีสื่อสังคมออนไลน์และสื่อบางสำนักอ้างว่า4ผู้ต้องหาเนี่ยที่ก่อคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียแล้วคดีฆาตกรรม3ศพมีข่าวลือว่า1ในนั้นเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงรับจ้างหรือปฏิบัติการแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกระทำความผิดตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้อมูลการสืบสวนและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีพบว่าข้อเท็จจริงไม่มีคนใดที่เป็นบุตรของข้าราชการตำรวจหรือมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยไม่มีหลักฐานปรากฏว่าทั้ง4คนได้รับการสนับสนุนหรือกระทำผิดแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ขอเรียนว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักฐานตามพยานหลักนิติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดและจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายตามกฎหมายหากประชาชนมีข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อคดีก็สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้เลยเนี่ยค่ะบางทีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็แบบข่าวในสื่อต่างๆบางทีก็ต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามบางทีก็มีใส่สีใส่ไข่เติมลงไปตอนนี้เป็นประเด็นสังคมมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของนายป๋องที่ติดคุกมาหลายปีแล้วก็พ้นโทษออกมาก่อเหตุเป็นข้อกังขาว่าราชทัณฑ์ปล่อยคนแบบนี้ออกมาสู่สังคมได้อย่างไรซึ่งทางกรมราชทัณฑ์เขาก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะว่าไอ้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายนะครับศาลพิพากษาจำคุกตามนี้พ้นโทษก็ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ในป๋องคนเดียวนะคะที่ได้รับโอกาสแล้วจะเป็นการทำดีในสังคมพ้นโทษมาก็จะมาก่อเหตุแบบนี้ก็เคยมีหลายคดีมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมคลางแคลงใจกับมาตรการหลังจากพ้นโทษของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเขาก็ชี้แจงแล้วว่าเขาก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นความเลวด้วยกามลสันดานก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจับกุมได้ทั้งหมดทั้ง4รายนายธนาหรือในป๋องเกิดทองในทงหรือในทงนายธงชัยหรือในทงศรีนินนายอัศดางหรือในบอลช่วงขำแล้วก็นายชัยนันท์แป้นเอี่ยมหรือในฟลุ๊กจับได้ทั้งหมดแล้วล่าสุดเนี่ยมีการไปสอบถามแฟนของในบอลหรือว่านายอัศดางช่วงขำก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักในบอลกับในป๋องเนี่ยรู้จักกันมา 7-8 ปีทำงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนที่ป๋องจะถูกจำคุกพ้นโทษมาก็มาทวงเงิน 20,000 จากบอลแล้วก็ข่มขู่กันมาจนบอลเนี่ยเกิดความกลัวเพราะว่าป๋องรู้จักที่พักของครอบครัววันเกิดเหตุบอลก็ได้รับการติดต่อจากป๋องว่าไปทวงหนี้ไปเก็บเงินกู้ด้วยกันหน่อยไม่เคยรู้เรื่องหน้ามาก่อนเลยว่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมพอไปถึงบ้านหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีอาการร้องไห้คือกลับมาจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยบอลก็มากอดแฟนสาวร้องไห้นอนไม่หลับละเมอหวาดผวากับสิ่งที่พบเห็นแต่ก็ไม่เล่าเรื่องราวรายละเอียดเพราะว่ากลัวว่าครอบครัวเนี่ยจะรับรู้ข้อมูลมากจนเกินไปและจะตกเป็นเป้าหมายของป๋องไปอีกบอลก็ยังเล่าให้ฟังว่าไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยขุดหลุมเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าผิดปกติเพราะว่ามันไม่ใช่การไปทวงหนี้ตามที่รับแจ้งแฟนสาวก็บอกว่าบอลไม่ได้เป็นผู้ลงมือยิงแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยว่าใครที่เป็นคนที่ใช้อาวุธหลังเกิดเหตุป๋องก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวของนายบอลเป็นระยะแล้วเฝ้าดูว่าจะนำข้อมูลไปแจ้งตำรวจไหมข่มขู่บุคคลที่เกี่ยวข้องขู่จะทำร้ายครอบครัวถ้าเปิดเผยข้อมูลของคดีหลังจากที่นายบอลเข้ามอบตัวโทรศัพท์มาหาแฟนสาวเพียงครั้งเดียวกำชับให้ปิดบ้านดูแลความปลอดภัยแล้วขอโทษครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ลงมือสังหารแฟนสาวบอกว่าตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของนายบอลที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวในเรือนจำเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พิจารณาแยกการควบคุมออกจากผู้ต้องขังรายอื่นเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายเนี่ยค่ะก็ตกกระไดพลอยโจรก็อ้างว่าถูกข่มขู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยค่ะมีเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ปะทะกันกับคนร้ายในพื้นที่ตากใบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบ ปะทะกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยบาดเจ็บ3นายเสียชีวิต2นายกำลังตำรวจทหารและฝ่ายปกครองต้องปิดล้อมพื้นที่ตั้งด่านสกัดตามแนวชายแดนผู้ก่อเหตุเป็นชาย1รายสวมกางเกงวอร์มพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญหลบหนีเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มหลังอบต.ไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จากเหตุการณ์ประทะกันครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายจ่าสิบเอกอัมรานฮะผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วผู้บังคับหมู่รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3นาย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริกระสุนยิงเฉี่ยวศีรษะดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ขอถูกยิงที่ขาสองข้างร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำกระสุนเฉี่ยวลำตัวด้านซ้ายผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมสกัดตั้งด่านตามแนวชายแดนส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีเป็นเหตุปะทะกันในพื้นที่ตากใบเนี่ยค่ะประมาณช่วง 11:00 นของเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคนร้ายพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปยังไม่ทราบเส้นทางแน่ชัดหลังเกิดเหตุนายอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบก็สั่งรวมกำลังทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารส่วนที่กำลังตั้งจุดสกัดปิดล้อมเส้นทางจราจรโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเหตุร้ายในพื้นที่ตากใบเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายในช่วงนี้ด้วยเรื่องราวของหมอดูหลอกดูดวงนักธุรกิจสาวสูญไปกว่า30ล้านมีพิธีกรรมซื้อผ่านครูรีดเงินสูบเงินสาวไทยฮ่องกง40ล้านคุณผู้ฟังเขาไปร้องต่อเพจสายใหม่ต้องรอดขอความช่วยเหลือมีรายละเอียดเรื่องของการหลอกลวงมาเล่าให้ฟังติดตามได้ในช่วง6โมงเช้านะคะคุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะปุ่มทิ้งท้ายไว้ตรงนี้แล้ว6โมงกลับมาพบกันมาไวไปไวนิดนึงติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง6โมงเช้ากับรายการข่าวรับอรุณอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่า ด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่

0: 2025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมี
2: ข้าวดีอยู่ไหมไม่เหลืองเน
3: า
2: ะ
3: ไม่เหลืองจ้าฉีดเพราะฉีดอันนี้ไปแล้วนะคะ
2: ฉีดไปรอบนึงแล้วใช่ไหม
3: จ้าจ้าฉีดไปแล้วข้าวเขียวดีของคนอื่นเขาว่าเหลืองแต่ที่หน้าที่นาไม่เหลืองเขียวดีจ้า
2: อยู่แถวไหนคะ
3: กรุงธนูค่ะ
2: ของคนอื่นเขาเหลืองหมดเลย
3: เขาก็ถามว่าใช้อะไร
2: จ
3: ้าลุงเขาก็บอกว่าเขาใช้ตัวนี้แหละระหว่างนี้แล้วไปซื้อที่ไหนเดี๋ยวบอกต้องสั่งคุณปุ้งไว้อย่างนี้เขาบอกเดี๋ยวโอกาสหน้าเขาบอกถึงจะเอาใหม่เพราะว่าตอนนี้เขาฉีดกันไปแล้วเขาเอายากันมาแล้วไง
0: ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025085-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทย
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575081-780-5575
6: ผู้สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร0825912591ดร.

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวง

0: ใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเอี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง
2: ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: ถังเช่าแซมสันพรัดถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพรัด1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมซัน

0: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โรครู้สรรเสริญอันนี้เป็นคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โรครู้สรรเสริญสาธุนะเราต้องประกาศคุณความดีท่านด้วยนะคะกตัญญูแล้วก็ต้องกตเวทีตาด้วยนะรู้คุณแล้วก็ทดแทนคุณพระคุณท่านนะคือแม่เนี่ยกับลูกก็จะผูกพันกันนะมากกว่าพ่อเพราะว่าเลือดในอกนะเราอาศัยเรือนท้องแม่อยู่มานะบางคนก็9เดือนบางคนก็10เดือนนะบางคนก็7เดือนก็มีนะแต่ก็ยังรอดมานะคือทารกแรกเกิดเนี่ยดื่มอะไรไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังคือถ้าจะดื่มได้แม้กระทั่งน้ำก็ยังดื่มไม่ได้ดื่มได้อย่างเดียวก็คือน้ำนมของแม่ที่กลั่นออกมาจากอุทธรณ์จัดมาในอกเราดูดอยู่ในท้องนี่แหละนะคะน้ำยังกินไม่ได้เลยยกเว้นน้ำนมนะนะเรานี่ถ้าไม่ได้พ่อกับแม่หรือแม่เนี่ยเลี้ยงเราคนไม่เหมือนสัตว์อื่นนะกว่าจะตั้งไข่ได้เนี่ยนานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าคุณกองทิพย์
0: จ้า
1: จำได้ไหมเอ่ย
0: โอ้จำไม่ได้หรอกค่ะคุณป้าปิดวิทยุค่ะคุณป้าปิดวิทยุฟังจากโทรศัพท์เสียงมันดีเลยนะอืมจ้ะจากคุณป้าว่ายังไงจ้าจากไหนจ้า
1: ร้องเพลงดีจังเลยป้าก็คนโคราชนั่นแหละ
0: คนโคราชเอ๊ะหนูคุ้นแหละจังหวัดอยู่อำเภออะไรจ้า
1: อำเภอชุมพวงค่ะ
0: สิงขอสิงเขาเรียกสิงขอนเหรอจ๊ะ
1: เอออำเภอชุมพวงเคยถาม
0: อ๋อชุมพวง
1: เออป้าเคยโทรไปหาแล้วว่าสมบูรณ์มีอยู่ร้านไหนอยุธยาไม่ยน
0: อ๋อ
1: กลับมาอยู่อยุธยา
0: เลยอ๋อคือมาอยู่บ้านลูกเหรอจ๊ะ
1: จ้าจ้าเราก็กลับไปกลับมาอย
0: ู่อุ้ยแล้วไปอยู่โคราชจะฟังกันได้ไหม
1: อ่ะก็ฟังได้อยู่เด้อล่ะมันของ
0: ฟังได้ใช่ไหมคะฟังชัดเจนดี
1: เออมันของเอออิ่มมันก็ฟังได
0: ้อ๋ออ๋อตกลงอยู่อำเภออะไรจ๊ะ
1: เดี๋ยวนี้อยู่ไอ้นี่น่ะอยู่แถวอย่างล่ะเขาเอิ้น
0: อำเภออำเภออะไรนะจ๊ะ
1: อำเภอชุมพวง
0: ชุมพวงอ๋อหนูจำได้แล้วเคยโทรมาอ๋อวันนี้มาอยู่บ้านลูกที่อยุธยาเหรอคะ
1: จ้าจ้าจากในสมุทร
0: ชื่อคุณป้าอะไรนะจ๊ะ
1: คุณป้าน้อยจ้ะ
0: ป้าน้อยป้าน้อยว่าจังได
1: ป้าน้อยจากในสมุทรแล้วอยู่อยุธยามันอยู่ร้านไหนอ
0: ยู่ในตัวจังหวัดใช่ไหมจ๊ะ
1: ในตัวจังหวัดเลย
0: ร้านสุขสถาพรนะอยู่ในตลาดเจ้าพรม
1: อะไรนะร้าน
0: มันมี2ร้านนะคุณป้านะอ่ะป้าฟังนะบอกให้ลูกไปซื้อให้ก็ได้มันจะมีตรงกันข้ามโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนนะคะมันจะมีตรงกันข้ามโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ชื่อเป็นร้านขายข้าวมันไก่พี่พัดนะข้าวมันไก่อร่อยเด็ดน้ำจิ้มเด็ดเลยนะแบบเขาจะขายเช้านะบ่ายๆเขาจะปิดแล้วเพราะเขาขายดีมากแต่เขาจะมีสบู่มีกาแฟมีอาหารเสริมจุ๋มขายนะตรงกันข้ามโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนหนังสือจ้ะเจอนะเป็นร้านข้าวมันไก่เป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็อีกหนึ่งร้านอยู่ในตลาดเจ้าพรมร้านสุขสถาพร
1: ติดตามฟังสูง
0: ถ้าป้าสะดวกตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดจำไม่ได้ก็โทรมาอีกนะ
1: จ้าเอ้ยร้องเพลงเสียงดีใช่ไหม
0: แล้วร้องเพลงเสียงดีใช่ไหมจ๊ะ
1: จ้าจ้า
0: อ๋อ
1: เสียงดีค่ะกว่า
0: เสียงดีนะ
1: เสียงดีไปได้ทั้งโลกทั้งโลกป้ายกย่องว่าเป็นคนดีผู้หนึ่งเด้อ
0: สาธุเอา
1: ให้กำลังใจให้อายุมันคนนี้อยู่กับป้าไปโดนโดนได้คุณกองทิพย์เด้ออ
0: ุ้ยม่วนหลายหลายทำไมว่าวม่วนหลาย
1: อันเก็บเงินได้สิซื้อถามไหมน้ำอยู่ได้อยู
0: ่แม่หนูนะหนูนี่ขนตั้งภาษาอีสานว่าวว่าไงขนตั้งอ่ะขนเขาเรียกขนอะไรขนลุกขนซื่อ
1: ขนลุกขนตั้งเลยสิ
0: ป้าปู่ป้าบอกเก็บเงินจะซื้อสบู่หนึ่งแล้วอยากจะซื้อผ้าไหมอีกโอ้โหทำไมงามนะคนอีสานเนี่ยโคราชก็จะมีนะคะที่เขาทอผ้านะคะมีอำเภอชนบทนะคะจุ๋มเคยไปมาที่นี่ก็จะเป็นแต่จะเป็นส่วนมากแถวโคราชนะก็จะเป็นผ้าไหมจุนเนาะไหมจุนก็จะมีที่ปักธงชัยนะคะแต่หนูมีทุกไหมแหละนะตอนเนี้ยเซลสนั่นล้นฟ้าไปเลย
1: พื้นเท่าไหร่คุณ
0: ไม่นี่พูดแล้วเหยียบไว้เลยนะเมื่อวันก่อนนะมีคุณป้านะแกก็โทรมาบูป้าตังน้อยป้าอยากได้ผ้าไหมสักคืนสักพันจักบาทพื้นพันกว่าบาทอะเนาะหนูก็บอกว่าโอ้โหผ้าไหมผืนละต้นทุนมามันเนี่ยก็พันกว่าแล้วเราก็ว่างั้นเนาะก็บอกป้าไม่เคยป้าอยากจะใส่จริงๆเลยเอาของที่หนูใส่แล้วก็ได้นะแกก็ว่างั้นสรุปหนูก็เอาผ้าไหมใหม่ให้แกเลยนะ
1: พันเท่าไหร่
0: 1,500บาทนะคุณป้าขาอันนี้นะทุนหนูมาน่ะ1,800หนูก็นั่งนึกไม่เป็นไรป้าแกบอกแกไม่เคยบางทีมา1,800นะหนูส่งให้ลูกค้าหนูก็ขอค่าส่ง1,900แต่ถ้ามา2,000ก็อาจจะแบบขอค่าส่งหน่อยนะมันละแล้วแต่เนื้อป้าน้อยเข้าใจไหมจ๊ะคือผ้าไหมเนี่ยมันต้องดูที่เนื้อเนาะเวลาเราซื้อผ้าเราต้องดูที่เนื้อใช่ไหมจ๊ะมันก็จะมีหลายอย่างกี่ตะกอป้าเข้าใจคำว่าตะกอไหมเข้าใจไหมคือเวลาเขากระแทกฟืมอะนะถ้าเกิดมันเป็นไหมน้อยไหมเปลือกไหมคือมันมีหลายอย่าง3ตะกอ4ตะกอ5ตะกอ6ตะกอยกดอกไปจนถึง100ตะกอก็มีนะอย่างที่เจ้าขุนมูลนายเขาใส่นั่นโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนนะ
1: เสียอยู่โอ้ยเอาก็เก่าของคุณภูมิละปืนละปั้นก็ให้นะ
0: เอาไม่เป็นไรถ้าป้าน้อยอยากได้เดี๋ยวค่อยโทรหลังไมค์เด
1: ้อ
0: นะจ้ะป้าน้อยขอบพระคุณนะที่ชอบนะ
1: อ
0: ัน
1: ไหนป้าถามเนี่ย
0: จ้ะ
1: ผมมีลูกจะคนจ้ะ
0: โมมีจักคนนะจ้ะเลี้ยงแต่หลานนะจ้ะ
1: โอ้อยู่กับคุณลุงยากสบาย
0: คุณคือก็ถ้าหนูไปเรียนมานะนะเขาบอกว่าเพิกอยู่ในลักษณะเนี้ยคือเขาจะเริ่มหมดกิเลสแล้วล่ะลูกเต้าเขาก็ไม่มีนะ
1: ใช่
0: นะสบายดีก็ ดูก็มีหลานดูแลอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครดูแลใครนะป้าน้อยเนาะ
1: จ้าจ
0: เอ
1: ้าจ้า
0: ตอนนี้ละเขายังเล็กอยู่เราก็ดูแลเขา
1: จ้า
0: แต่ไม่เป็นไรเราก็
1: บ้า
0: ต
1: น
0: ้องพึ่งตัวเองด้วยจ้ะ
1: บ้านน่ะตาบอดทั้งสองข้างจากคุณปุ๋ม
0: อ้าวแล้วทำไมแล้วอยู่กับใครได้ล่ะเนี่ยตาบอดเพราะอะไร
1: บ้า
0: เพราะ
1: เพราะอุบัติเหตุแล้วก็เป็นตาต้อหินแต่ยังไม่บอด
0: อ๋อเป็นต้อ
1: เกิด
0: หิน
1: อุบัติเหตุมีสลิงแต
0: อ๋อ
1: กอันซ้อนกับพ่อกับแฟนของป้านี่แหละแล้วก็ตกสะพาน
0: อ
1: ป
0: ๋
1: า
0: อง
1: แตกก็ส่งผ่าตัดตัดมาบอกแต่ไม่ครบ32
0: ตอนนั้นมีลูกหรือยังจ๊ะ
1: โอ้ยอายุ56 ปีที่ป้าจำได้พอสอ47
0: อ๋อแล้วตอนนี้ป้าน้อยเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: 79เลขออก
0: โอ้
1: 79หรือเจ็
0: เ
1: ด
0: อาหวยออก79เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อมันรุ่นเดียวกับแม่หนูอะดิใช่ไหมคะ
1: เออ
0: สอง
1: เจ็ด
0: สี
1: เ
0: ่
1: ก้าศ
0: ส
1: ู
0: อง
1: นย์
0: 491ไหมจ๊ะ
1: 90จ้ะ
0: อ๋อ90ก็จะ780แล้วนะป้าน้อย
1: รอ
0: ใกล้แล้วล่ะนะก็ใครถามก็บอก80เลยแก้เคล็ด
1: จ้าจ้า
0: อ๋อหนูจำได้แล้วคือตอนนั้นก็แต่ตอนนี้ก็มีลูกดูแลใช่ปะคะ
1: มีลูก10 คนค่ะ
0: แต่เขาดูแลป้าดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้ก็แต่ก่อนก็พอมีตังมีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้อะไรมันก็แต่ไม่จนแต่ไม่มีแต่พอได้ใช้นะคุณ
0: อ
1: ป
0: ุ๋ อ
1: ๊ก
0: ไม่เป็นไรดีแล้วเราก็ประหยัดบ้างนะอืม
1: ประหยัดประหยัดถ้าไม่จะประหยัดนี่โอ้ยเงินเดือนออก1,500ก็ส่งไปซื้อผ้าถุงใหม่แล้วมีหลานสามคนหลานสาวแฝด
0: เออเออ
1: ประสบปีที่1
0: คือป้าน้อยต้องเข้าใจนะคนเราเนี่ยมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราทำมาเนาะถ้าเราเชื่อเรื่อง
1: จ้าน
0: ี้แต่
1: เข้าใจ
0: เร
1: จ
0: า
1: ้า
0: ไม่น้อยใจในวาสนาเรามีจิตดีก็พอแล้ว
1: จ้าน
0: ะบางทีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยตอนนี้หนูไปเรียนพระอภิธรรมมานะคะไปเรียนที่อยุธยาเนี่ยแหละค่ะที่วัดมเหยงมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะไม่โทษใครเลยเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำมา
1: จ้า
0: เขาถ้าเกิดท่านให้ธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าวิบาก
1: จ้า
0: แบบป้าก็เจอวิบากเยอะนะ
1: จ้า
0: อ่ะ
1: ไปเผากรรมคิวที่227ป้ายังจำได้อยู่ตามทุกเวลารู้ทุกอย่างที่คุณปุ่มพูดอยู่
0: โอ้
1: กับหลวงพ่อก็ฟังชอบดีชอบแบบนี้เลยชอบฟังแบบคุณปุ่มชอบทุกวันนี้เลย
0: เอ
1: ย
0: า
1: ิ่งก็ร้องเสียงดีครับรถก็เก่ง
0: เอ
1: ราย
0: อ
1: การเก่งก็
0: เออ
1: เอ
0: หนู
1: ้ย
0: หนูทำได้ทุกอย่างเลยหนูพวกเป็ดอ่ะนะขอบคุณนะคะป้าน้อยนะ
1: จ้า
0: จ้าจะมีอะไรก็โทรมานะจ้า
1: คุณพระรักษานะจ๊ะ
0: สาธุสาธุจ้าค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดี
0: จ้า
1: จัดรายก
0: จ
1: า
0: ้าร
1: ต่
0: จ้
1: อ
0: า
1: เลยค
0: จ
1: ่
0: ้า
1: ะ
0: จำได้แล้วก็เคยมาโทรมาครั้งหนึ่งนะฮะ
1: ได้
0: อ่า
1: แน่
0: ได
1: น
0: ้
1: อน
0: ไ
1: น
0: ด
1: ะ
0: ้
1: ค
0: แล้
1: ะ
0: วก็เขาก็จะเว้าอย่างเงี้ยแหละนะอ่ะป้าเดี๋ยวหนูวางสายให้อ่ะวางสายแล้วนะกว่าจะได้มาตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆจะเก่งมาแต่เกิดนะป้าเอ้ยนะมันก็อยู่หลายๆอย่างเนาะอย่างเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนะจุ๋มเรียนอยู่เนาะแล้วก็ครบ1 เดือนแล้วแหละแต่ก็เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์บางทีบางเสาร์จุ๋มก็ไม่ได้ไปแต่ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจุ๋มไปทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะคือเกรงใจคุณลุงแกเนาะแกอยู่กรุงเทพแกกลับมาบ้านไอ้นี่ก็หนีไปวัดอีกนะแต่เขาน่ารักเขาก็ขับรถไปส่งไปรับอะไรเงี้ยจริงจุ๋มก็ขับรถเองได้แต่ว่าก็เขาจะได้ดูแลเราบ้างเนาะอะไรประมาณนั้นนะเขาจะได้ภูมิใจ ว่าได้ดูแลจริงๆเราก็ขับมาได้ก็ เริ่มได้คุยกับเพื่อนๆนักศึกษาที่มาเรียนพระอภิธรรมคือต้องบอกว่ามีตั้งแต่อายุ70กว่ามีที่ห้องมากสุดตอนที่มาประถมนิเทศมีไม่แน่ใจเนาะก็มี67อะไรอย่างนี้ก็มีแต่ตอนหลังมาเขาก็ไม่ได้มาเรียนที่ห้องนะแต่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่น่ารักนะก็เรียกกันช่างพรแกน่ารักแกเรียนครั้งแรกแล้วแกเรียนอีกเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวเนาะเออคือก็ได้คุยกันนะตอนแรกก็เราก็ไม่ค่อยได้เปิดใจกันเนาะเพราะว่าต่างคนต่างที่มาพอได้คุยกันก็เมื่อวันเสาร์นะจุ๋มก็ยังนั่งนึกนอนนึกถึงแกอยู่ว่าเออคนเราแบบวิบากกรรมแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะถ้าเรารู้ช้าเนี่ยเราก็จะยากนานนะคำว่ายากที่ในที่นี้ไม่หมายความว่ายากจนข้นแค้นนะมันยากหลายอย่างเลยแต่ถ้าเรารู้ไวเราปรับตัวปรับเปลี่ยนคือคนเราต้องเปลี่ยนน่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปในทางที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยชีวิตยากนะยากหลายอย่างจะไปเปลี่ยนคนอื่นก็เปลี่ยนไม่ได้นะเนี่ยอย่างเนี้ยจุ๋มก็ฟังจากตัวคุยช่างพรเขาก็ชื่นชมจุ๋มนะบอกว่าคุณจุ๋มแต่จุ๋มไม่ได้บอกใครนะว่าจุ๋มนั่งจัดรายการวิทยุนะอ๋อมีพระอาจารย์ที่มาเรียนด้วยมีพระสงฆ์เรียนด้วยนะฮะท่านจะเชิญจุ๋มมาเข้าลายกลุ่มที่แบบมาติวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเวลาที่2 ทุ่มขึ้นไปเราก็จะพูดบทไม่ได้เนาะเราก็เลยบอกว่าหลวงพี่หนูนอนไวเขาก็งงไอ้โยมทำอะไรอ่ะเออคือเขาติวกัน2 ทุ่มถึง3-4 ทุ่มเงี้ยแล้วเราต้องตื่น3:30เงี้ยเราก็จะมุสาก็ไม่ได้เนาะเราก็บอกอันนะบอกพระอาจารย์เลยหนูจัดรายการวิทยุโอ้เขาตื่นเต้นใหญ่เลยคืนไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพระอาจารย์จะได้ฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าต้องทําวัดเนาะท่านต้องทําวัดตี 4ก็เลยเล่าคร่าวๆให้ท่านฟังท่านก็สนใจนะแล้วก็บอกว่าโยมจัดแบบไหนจุ๋มก็บอกว่าจุ๋มก็ปกิณกะพูดไปเรื่อยนะแต่ไม่เพ้อเจ้อนะ เออคือก็เอาธรรมะที่ตัวเองได้อ่านบ้างได้ศึกษามาบ้างแล้วก็ถามหลายอย่างเนาะเสียค่ารายการเสียสถานีไหมเสียเท่าไหร่ก็บอกหลายหมื่นอยู่แต่ว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยเพราะว่าทำสินค้ามีของสินค้าของละโอ้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็เลยบอกท่านเพราะว่าท่านน่ะจะชวนเข้าไลน์กลุ่มexclusive เหมือนกับว่ามาติวกันเนาะว่าเออเราก็คือมันไม่ใช่เรียนเฉยๆถ้าใครจะมาเรียนเอาบุญก็ได้แต่ถ้าใครจะสอบมันต้องมีสอบมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านนะคะสอบ20 พฤศจิกายนนะคะท่านผู้ฟังว่าผ่านไม่ผ่านจุ๋มก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยจุ๋มก็ได้รู้อัตรู้ธรรมของสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ปิดวิทยุก่อนจะฟังแต่มือถือจ้ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ว่าจ้าว่ายังไงจ้า
2: สั่งให้กระดูกอ่อน
0: อ๋อตึงชุดนะคะ
2: ชุดนึง
0: ชื่ออะไรจ้า
2: สมจิตแสงกาย
0: อ้าวเคยสั่งนี่เนาะ
2: เคยสั่งแล้วครับ
0: อ๋ออ่าได้1ชุดนะกระดูกอ่อนปลาฉลาม2แถม1นะ
2: คร
0: ับ โอ้จำได้เบอร์อยู่เบอร์โทรอะไรไม่เปลี่ยนนะทานกี่คนเนี่ยคุณลุงสมจิต
2: ดูคนเดียวก็ทานคนเดียว
0: โอ้โห6 เดือนไปเลยยาวๆไปเลยนะน่ะแล้วมิ้นพวกบ้านไม่อยู่หรอ
2: แปลงเสียไปแล้วตอนปลายปี57แล
0: ้
2: ว
0: โอ้57ก็10กว่าปีเนาะ
2: 10 ปีแล้ว
0: เขาตอนนี้คุณลุงสมจิตอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเคยสั่งของแต่หนูไม่เคยถามว่าอายุเท่าไหร่อะไรเลย
2: ตอนนี้ก็69
0: แม่เมื่อกี้บอก8
2: 69ใ
0: โ
2: ช
0: อ
2: ่
0: ้
2: ไหมเจ็ดเก้าสิบเจ็ดศูนย์นี่ไง
0: อ๋ออู้งั้นพวกบ้านก็เสียตอนอายุไม่เยอะเท่าไหร่สิจ๊ะ
2: เสียตอนเสียก็85นั่นแหละ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆแฟนเสียตอนอายุเท่าไหร่
2: 85
0: แล้วลุงอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้เก้าสิบ
0: อ้าวแล้วเมื่อกี้ลุงบอก69
2: ก็69ดีมันจะเต็มดีแต่870นี่80
0: ลุงเอาให้ดีหนูดูเอาอย่าพูดสับแบบแสลงตกลงลุงอายุเท่าไหร่
2: 69
0: 69 ปีแล้วภรรยาเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่
2: 85
0: ห่างกัน30 ปีเลยเหรอ20 กว่าปีเลยเหรอคะอายุ
2: แก่กว่าผม
0: หนูตกใจไงคือตอนเนี้ยคุณลุงอะแค่69นึกออกไหม
2: ก็ผมเกิด80นะ
0: โอ้ย2498
2: 80เกิด80นี่ม
0: เก
2: ัน
0: ิดเกิด80มันจะ69ได้ยังไงอะหลงอายุเปล่าจ๊ะนะสองห้าตอนเนี้ยสองห้าสองหกลบ2480ตอนใช่ไหมเกิดคุณลุงเอาให้ดีตอนนี้อายุเท่าไหร่
2: 69นะ
0: เกิดปี2480เหรอคะ
2: ครับแต่ไม่เกิดเป็นปีฉลู
0: ลบ2480
2: เป็นฉลูเดือนหกวันจันทร์นี่ไม่รู้กลางคืนกลางแรมเขาเขียนไว้ข้างขวาคุณแม
0: ่เฮ้ยลุง
2: ทำไมพวกนั้นล่ะ
0: 2480แล้วตอนนี้2569สองห้าหกเก้าตอนนี้ลุง89เนาะตอนนี้คุณลุงอายุ89เนาะ
2: ไม่แล้วไม่8989ใช่แล้ว89
0: องค์พระเจ้าช่วยหนูเล่นคุณลุงสมจิตเล่นเอาหนูงงเลยนะเนี่ยคือคุณลุงอะเกิด2480ถูกไหมจ๊ะแล้วปีเนี้ย2569คุณลุงอายุ89แล้วนะ
2: 89
0: โอ้ปีหน้าจะ90นะจ๊ะ
2: จะปีหน้าใน90
0: แล้วเมื่อกี้บอก69บอกผิดโอ้โกงแต่ดูแต่ก็แข็งแรงดีนะคะ
2: ยังแข็งแรงพร้อมที่รถทุกวันไปกลับ20 กิโล
0: รถอะไร
2: รถจักรยาน
0: ปั่นไปไหนอ่ะ
2: ปั่นไปตามทุ่งนาการทุ่งถนนเกษตรรถไม่มี
0: โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูดูข้อมูลก่อนเพราะว่าโอ้เก่งจังเลย89หนูงงเลยพอบอกคุณลุงคุณลุงอาจจะ90แล้วนะโอ้
2: ทำอะไรกินได้นอนหลับ
0: โอ้ฝัน
2: แจ่มใสแต่เสียงยากเรียกว่าข่าวไม่ค่อยดี
0: โอ้โหน่าจะกินตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลย
2: กินมานานแล้วล่ะ
0: แสนไกล
2: มันแค่ว่าไม่ปวดไม่เจ็บอะไรแต่มันเดินการยกตีนไม่ขึ้น
0: โอ้ก็ลุงก็จะ90เอาไม่ปวดไม่เจ็บก็ดีแล้วเน
2: า
0: ะนี่ไง
2: ไม่ขาอย่างเดียว
0: นี่ไงนี่ไงหนูเห็นนี่หนูเห็นข้อมูลลุงแล้วหนูจะดูว่าอยู่ที่ไหนคนอ่างทองตำบลอินทประมูลนี
2: ่
0: นี่ครั้งก่อนเคยซื้อไปแล้วนี่สมจิตแสน
2: เที่ยวแล้วมาไปโน่นไปที่ลาเลนูเขาบอกไม่มีหมดพอดีเดือนแล้วนะ
0: เนี่ยแหละเขาไม่ได้มีตัวนี้ลุงซื้อไปตรงเนี้ยดีแล้วลุงคอยรับโทรศัพท์นะลุงนะนี่นี่หนูเห็นแล้วสมจิตแสนกลาย34/1 หมู่ 7ตำบลอินทับประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
0: ่เบอร์โทรเบอร์เดิมลงท้ายด้วย946นะ
2: คร
0: ับ โอ้ยเล่นเอางงเลยลุงบอก69เลยพี่หนู9ปีนะ อ่ะคุณลุงสมจิตอ่ะเดี๋ยวหนูส่งให้วันนี้นะ
2: โชคดีที่ลาบนะ
0: สาสาธุสาธุลุงจ๋าถามอีกหน่อยสมัยหนุ่มๆทำอะไรอ่ะทำนาเหรอ
2: ทำ นาทำเกษตรนี่เนี่ยท
0: โอ
2: ำ
0: ้
2: นาโอ้
0: โอ้นา
2: ตอน
0: ต
2: น
0: อ
2: ี้ตูดลุงอะ
0: นาเยอะไหมลุง
2: นาไม่มีแต่ใส่จะบ้านเขาให้ทำมันยากจนก็ท้องผมตั้ง11 คนนะ
0: โอ้คุณญาติเป็นคนดีเนาะ
2: ครับ
0: โอ้เขาก็เหมือนเราเช่าเขาทำว่างั้นเธอแบ่งข้าวกัน
2: นั่น
0: ก
2: แห
0: ิ
2: ล
0: น
2: ะครั
0: อ
2: บ
0: ๋
2: แต่
0: อ
2: ก่อนมันแบ่งครึ่งมั่งแบ่งมั่งเช่ามั่งอะไรก็ทำหมดเลย
0: แล้วลุงมีลูกไหมจ๊ะ
2: ไม่มี
0: โอ้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองไปได้นะเพราะลุงก็ยัง
2: น
0: ข
2: ั่
0: ัน บ
2: แห
0: จ
2: ล
0: ักระ ย
2: ค
0: าร น
2: ั
0: ไ
2: บ
0: ด้อ่ะ
2: อยู่กับน้องมาอยู่กับน้องสาวเขา
0: โอ้โอ้นี่อยู่งั้นวัดบ้านลุงก็ใกล้วัดขุนอินทรประมูลเขามีวัดพระนอน
2: นี
0: เน
2: ่
0: าะ
2: อยู่เหนือวัดป่ามาที่มาแจกทุนวัดเกาะจะไปอะไรเที่ยวไม่ได้มีโอกาสไม่เหมาะเลยไม่ได้ไป
0: โอ้เออแต่ก่อนหนูไปแจกทุนวัดเกาะบ่อยๆอ๋
2: ครับ
0: ออ่ะลุงโอ้เอาดีแล้วน่ะอ่ะ
2: จ
0: เดี๋ยว
2: ำ
0: หน
2: ช
0: ู
2: ื่อ
0: ส
2: น
0: ่
2: ั่
0: ง
2: นน่ะ
0: จ้ะ
2: ลุงนันลุงนันป้าประทุมนี่พวกกันเพื่อนกัน
0: เออแล้วป้าทุมไปไหนอ่ะหนูโทรไม่ติดเลยอ่ะ
2: ก็ไม่ได้ไปตรงนั้นเลยก็เงียบไปไง
0: เขาขายบ้านนะไอเรือนไทยใหญ่ๆอ่ะลุงตอนแรกเขาจะขายให้หนู13 ล้านไอหนูจะเอาไปทำอะไรวะเนี่ย เออลูกก็ไม่มีทุกวันนี้ก็อยู่หลังนี้ต้องโอพอแล้วนะเก็บเงินไว้
2: ค
0: ก
2: ริ ัน บ
0: ยามแก่เนาะ
2: ครับ
0: โอ้โอ้รุ่นเดียวกับปทุมเหรออ ๋อ
2: แต่ลุงนั้นลุงหนักจะอ่อนกว่าผมนะ
0: อ๋อปทุมอ่ะลุงเขาเสียแล้วนะ
2: ครับ
0: ลุงอ่ะที่ปั้นหลวงพ่อนะนะพุทธพิมพ์อ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: น่ะลุงอ่ะแฟนป้าเขาเสียแล้วนะลุงรู้หรือยัง
2: แล้ว
0: เออโอ้เอาดีจ้ะ
2: ใช้จากเขานี่แหละตอนแรกก็ซื้อสบู่มาใช้ที่เขานี่แหละ
0: เออซื้อทั้งส
2: ท
0: บ
2: ั้
0: ู
2: ง
0: ่
2: หม
0: ทั้
2: ด
0: งกินทั้งกระดูกอ่อนหนูเห็นข้อมูลแล้วลุงแล้วลุงกินมาตั้งนานแล้วเนี่ยเออ
2: ผมใช้ตั้ง9 อย่างนะตรงหนูเนี่ย9 อย่างนะ
0: อ้าวมีอะไรบ้างเอากระดูกอ่อ
2: ใช
0: น
2: ้ที่แรกก็ใช้มีแต่อะไรยาสีฟัน
0: ยาสีฟัน
2: แจว
0: เออจิ๋
2: แ
0: ว
2: ล้วก
0: แ
2: ็
0: จ๋
2: แ
0: ว
2: ซมซัน
0: โอ้โห
2: แซมซัน
0: เออ
2: มันจะไอแคร์ดวงตานี่
0: โอ้โห
2: ด
0: ช
2: ู
0: ื่
2: ก่
0: น
2: อน
0: ใ
2: บ
0: จ
2: ่ายสาม
0: เออ
2: เตา
0: เออ
2: กล้วย
0: แปะ
2: ทาก น
0: ล้ว
2: ข
0: ย
2: ้าว
0: โอ้โห
2: เยอะเบาหวานเก้าอย่างนั่นแหละ
0: หนูสาธุดีนะอายุจะ90เนี่ยนะเนี่ยหนูดูข้อมูลแล้วลุง
2: ข
0: ใช
2: อบ
0: ้
2: ค
0: ข
2: ุ
0: อง
2: ณ
0: หนูมาตลอดเลยแต่เราไม่เคยคุยกันอย่างนี้เนาะ
2: ยาผุยาสีฟันเนี่ยโอ้โหแน่นอน
0: น่ะโอ้
2: เนี่ยลุงก้าจะก้าติดเนี่ยฟันลุง32 ปีแต่มันอยู่ครบนะ
0: โอ้ยลุง
2: น
0: เป
2: ี
0: ็
2: ่
0: น
2: ค
0: ฟร
2: ื
0: ี
2: อ
0: เซนเตอร์ให้หนูนะลุง
2: ประกวดวันดีระดับที่หนึ่งตลอดใครไม่ต้องมาแตงเลยละ
0: โอ้ยชื่นใจชื่นใจอุ้ยวันนี้มี
2: วัน
0: คน
2: ผมเนี่ยโอ้โหแน่นอนแน่นอนเรื่องฟันนี่ไม่คุยได้จริงๆมันนับได้เลยเรียนชาติได้สบายมาก
0: โอ้
2: เป็นประธานที่ครบได้หลานมานั่งดูอาปากรู้ว่าปู่ครบได้ยังไงครบก็
0: เออโอ้คนเราอายุขนาดนี้นี่มีฟันเต็มเนี่ยถือว่าเป็นบุญนะเพราะว่ามันขบเคี้ยวอาหารได้อ่าอาลาลุงน่ะน่าจะอยู่ถึง120 ปีแล้วล่ะหนูดูทรงลุงแล้วนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าห
2: อ
0: นึ่
2: าง ยุ
0: ฟัน
2: ยืน
0: ลุ
2: น
0: ง
2: าน
0: ยัง
2: ผ
0: ม
2: ม
0: คร
2: ครับ
0: บพอฟันลุงมีครบเนี่ยลุงก็สามารถบดเคี้ยวอาหารได้
2: ใช่ใช่
0: อ่าเพราะงั้นหนูลุงก็จะมีกำลังใช่ไหม
2: ก็ไม่เกินดีบอกว่ามันดีจริงๆน
0: เอ
2: ะ
0: อแล้วลุงก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนูด้วยนะ
2: ก็ใช้ตลอดเนี่ยใช้ตลอด
0: เอ
2: เลย
0: ้ยเดี๋ยวชื่นใจชื่นใจขอบพระคุณนะลุงสมจิตนะ
2: ครับ
0: ค
2: ค
0: ่
2: ระับ
0: เดี๋ยววันนี้หนูส่งให้จ้า
2: ครั
0: จ
2: บ
0: ้า
2: คร
0: ข
2: ับ
0: อบพระคุณค่ะสวัสดีจ้าจ้าจ้าโอ้ลุงหลงไปนิดนึงบอก69หนูจำได้เนี่ยข้อมูลใช้มาตลอดนะเมื่อกี้คือบางคนนะโทรหาจุ๋มเสร็จเนี่ยจุ๋มบางทีจุ๋มก็ไม่ได้คุยแบบไปทำอะไรอย่างวันนี้ลุงก็โทรหน้าใหม่นะโอ้ใช้ของจุ๋มเก้า

0: วเดี๋ยวจะสั่งอีกเดี๋ยวรอแป๊บนึง
1: อ่าได้ได้ได
0: แล้วที่ที่แม่เขากินอะไร
1: โอเคซีวีเต้
0: มีคนเขาเราแนะนำให้แล้วเขาจะสั่งให้ก่อนให
1: ้เออได้ได้นะ
0: เมื่อกี้ป้าฟังหนูนะ
1: จ้ะ
0: ตาก็จะไหล
1: โอ้
0: โหคนลุกน้ำตาจะไหลเลยละที่หนูร้องพระคุณแม่เนาะ
1: พระคุณแม่นี
0: ่นั่นแหละนั่นแหละ
1: แม่เพียงหนึ่งเดียวนะอย่าทิ้งให้แม่เฝ้าแต่โหยหาป้าจ๋าเวลาหมดแล้วจ้า
0: อย่าขาดป้าคนไม่ตั้งนานแล้วรอคุณลุงแม่ก็พูด
1: จ้าจ้า

0: หมาย
1: ฟ
0: ค่
1: ้
0: ะ
1: า
0: ถ้าแปดเครื่องหมาย
2: สองแถมหนึ่งนะถ้าป้าอยากซื้อก็สั่งได้จ
3: ร
2: ้ะ
3: ักคุณ
0: อ
3: แ
0: ่
3: ม
0: า
3: ่
0: อ่
3: น
0: า
3: ี้
2: ได้ได้
3: เสีย
2: ค่ะ
3: ย
2: ขอบ
3: ง
2: พร
3: บ
2: ะคุณ
3: า
2: ค่ะจ้ะ
3: อย่
2: จ
3: า
2: ้ะ
3: งแม่
0: จ้ะ
3: อุ้มท้องแส
2: ฉ
3: ง
2: ัน
3: ทท
2: ร
3: อง
2: มาน
3: เมื่อลูกเกิดมา
2: ขอบพระคุณท่านผู้ฟ
3: แม
2: ัง
3: ่
2: นะ
3: นั้น
2: ว
3: ยิ
2: ส
3: น
2: ป.ค
3: ด
2: งตั
3: ี
2: ดแล้ว บุญรัก
3: ย
2: ษา
3: ามเ
2: ค
3: น
2: ่ะ
3: าลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
5: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
6: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิต

0: วัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาดสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
0: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591-2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
2: มาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
3: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
4: เหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
6: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะคร
9: ับ ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
7: ใช่
11: ด
7: ี
11: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
4: 0812901691081-290-1691
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
14: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ย ดูรวมเนสคนมาดูโอ้โหรวมส่วนนี้จังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
18: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
19: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง081-290-1691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
20: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
18: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างวันนี้มีเสียงขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะจะเจอกันแล้วนะครับวสป.1449จังหวัดชุมพรนะสทล.1197เราก็ติดปากกันเนาะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมไม่ใช่สถานีวิทยุจทล.แล้วเป็นสถานีวิทยุสมทบสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13ความถี่1197กิโลเฮิรตซ์เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสมทบมาเปลี่ยนมาตั้งปีกว่าจะ2ปีแล้วไอ้เล้าก็ติดปากอยู่จทล.นี่แหละนี่ครับ FM 90.75 ครับที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วลพบุรีครับจอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลตำบลท่าแพอำเภอท่าแพเนี่ย FM 91.75 รายการนี้ก็เป็นรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นเจ้าของรายการนะเนาะวันนี้มีเพลงเยอะเหมือนเดิมนะวันนี้น้องทองหล่อจากพระพุทธบาทสระบุรีอยากจะฟังเพลงของพระทูลทองใจชื่อไพรกรรมนะพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีอยากจะฟังเพลงของพ่อสมยศทัศนพันธ์ชายไร้โบสถ์ครับโอ้ยเพลงเก่าฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียเนี่ยนะพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรีอยากจะฟังเพลงเด็กขายมาลัยศักดาฟ้าอุทัยครับร้องครับพี่สาวคนสวยจากอุทัยใหม่ขวนกาหลงจังหวัดสตูลครับอยากจะฟังเพลงอย่าหลงบางกอกนะสาวสวยจากมหาสอนบ้านมีครับอยากจะฟังกลับหมอนนอนฝันพี่ณรงค์ครับพี่ณรงค์ฟังอยู่บ้านหมอสระบุรีอยากจะฟังเพลงพันทายนรสิงห์ของกัวมินเนี่ยนะแล้วก็ตามมาด้วยสาวเผ่ามูเซอร์พี่ทองใบแจ่มแจ้งแนะนำเข้ามานะครับทั้งหมดทั้งปวงขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือขอบคุณดึงร่วงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยครับและก็เม็ดฟูกกรดอะมิโนตามไปด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับไทยแคลพัทครับมระขี้นกครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นครับนะก็เป็นผู้สนับสนุนรายการเรารวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก้สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอายาสูตรหนึ่งอะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: จันเซนจ
0: ้ะอ๋อจันเซนแป๊บเดียวนะตอนนี้ฟังรายการอยู่ปะเนี่ยกำลังฟังรายการเนี่ยเดี๋ยวโทรกลับนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับจ้าครับผมไทยแคลพัทนะฮะปวดกระดูกปวดข้อไทยแคลพัทนะครับยาหญ้าบิ้งที่เป็นเสริมอาหารบำรุงสายตาครับเรายังมีโปรมิกออยล์บำรุงไตนะบำรุงร่างกายฟอร์กัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่มีพุ่งมีจวดฉี่ลดหนีโป้เท้าเนี่ยยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถรวมไปถึงจอยมิกฟู้ดและไซเดียมจอยสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเม้นที4 5ตำบลเนี่ยใช้เลยครับขอนอน2เม็ดเพื่อระบบการขับถ่ายนะหรือถ้าสะดวกแบบชงน้ำเย็นดื่มก็จอยมิกฟู้ดแล้วคุณผู้ฟังท้องผูกไหมไม่ขอถ่ายใช่ไหมล่ะเดี๋ยวคุยกัน0812901691ครับ0812901691ไปฟังไพรกรรมก่อนนะจ๊ะ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: เป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นบรรเทาปวดด้วยไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมเนาะนะครับคุณพี่จากจันเสนนครสวรรค์กลิ้งกลางเข้ามาเมื่อกี้เอา 1,000 บาทเลยกล่องละ200บาท 1,000 บาทได้5กล่องลูกช้างแถมให้กล่องนึงเป็น6กล่องเลยบางคนแม่มันเมื่อยเนื้อไม่ตัวนะมันไม่ได้ปวดมากนั่งนานยืนนานเดินนานก้มๆเงยๆนั่งรถไกลขับรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินรับจ้างอะไรเงี้ยมันเมื่อยก็รับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลกระปุกละ200บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างคำว่าลุงช้าง 100% โทรหาลุงช้างครับ 081-290-1691ไปฟังพระสมยศทัศนพันธ์ขับร้องครับชายไร้โบสถ์พี่สาวคนสวยจากท้ายตลาดลพบุรีแนะนำมาจ้า

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
0: 0812901691 0812901691
3: น้ำมันงาดำเนี่ยเขาจะไปสร้างความหล่อลื่นเนี่ยไปเหมือนกับเราใช้น้ำมันเครื่องอัจฉริยะไปที่เครื่องนั่นแหละครับมันจะได้หล่อลื่นมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแบบพี่ทองใบก็ว่าแหละแต่มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดไงมันรำคาญแต่ถ้าปล่อยไว้นานเมื่อไหร่เนี่ยกระดูกมีเสื่อมมีผุมีพรุนนะครับมีปวดนะครับอันนั้นต้องรับประทานไทยแคลพลัสครับทานคู่กันเลยก็ได้งาดำหนึ่งขวดเนี่ยกินได้เดือนหนึ่งนะกินก่อนนอน2เม็ดครับถ้าเป็นไทยแคลพลัส2ขวด2กระปุกเนี่ยก็ได้1เดือนเหมือนกันนะต้องซื้อ2กระปุกนะจะได้เดือนหนึ่ง500บาทนะครับแล้วก็งาดำ300บาท800บาทเดือนหนึ่งพิจารณาดูนะครับไม่แนะนำไม่ซื้อกระปุกเดียวนะไทยแคลพลัส2กระปุกเลยนะพอกระปุกมี30เม็ดไม่เหมือนงาดำงาดำก็มีต้อง60เม็ดเนี่ยใช่ไหมล่ะเอาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะไปหมดเลยเจ๊หมูมีครับจริงว่าจันช่องแคร์ก็มีเนี่ยหงอยู่โอสถสิงห์บุรีสุกิจเภสัชพระพุทธบาทสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทมีอยู่แล้วล่ะนะครับแน่นอนที่สุด0812901691ไปฟังเด็กขายมาลัยศักดาฟ้าอุทัยร้องพี่ชายจากช่องสริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาหลังจากนั้นไปฟังโคสิตนพคุณร้องครับอย่าหลงบางกอกพี่สาวคนสวยจากนู้นอุทัยใหม่ควรกาหลงจังหวัดสตูลฟังพี่น้องสตูลมาฟังกันเยอะๆครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

รักไตห่วงใยไตรับประทานเลยนะครับก่อนนอน1เม็ดนะเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยแต่ไม่ใช่ยานะถ้าขนาดฟอกไตแล้วเนี่ยต้องไปพบแพทย์พบหมอตามนัดนะถ้ารู้สึกว่าคุณหมอบอกให้เบาๆหน่อยนะอย่าไปกินเค็มเยอะนะอันนี้ก็ต้องลดอาหารรสชาติที่มันเค็มพวกมีโซเดียมเยอะๆนี่โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยงดได้งดเบาได้ก็เอานะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิสออยล์นะก่อนนอนกินก่อนนอนเวลาเดียวเวลาอื่นไม่ต้องนะกินพร้อมกับน้ำมันงาดำพร้อมกับไทยแคลพัทก็ได้เพราะไม่ใช่ยาไม่เหมือนสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอันนั้นก็เป็นยาไปทานพร้อมคู่กับใครเขาล่ะอย่าไปกินหน่อไม้นะครับเอาแต่ว่าถ้าเป็นโปรมิกออยเนี่ยไม่ได้ห้ามอาหารอะไรเลยยกเว้นพวกที่มีรสชาติจัดรสจัดจ้านพวกเค็มๆอะไรเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะเค็มเกินไม่ดีนะครับเช่นเดียวกันนะคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาตาพร่าตาโมตาฝ้าตาฟางอะไรอย่างเงี้ยนะขาดการบำรุงการเอาใจใส่นะใช้กันทุกวันนะใช้กันทุกวันจะได้พักสายตาตอนนอนหลับแค่นั้นเองนะฮะพอว่างจากการนอนหลับตื่นมาก็ใช้ตลอดแหละดวงตาเราเนี่ยมันต้องมีการบำรุงมีต้องมีการฟื้นฟูกันบ้างยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยนะครับต้องได้รับการดูแลกันวันนี้ครับยาย่าบริงขอเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้คุณผู้ฟังได้รับประทานกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลย1กระปุกมี60เม็ดทานได้ถึง1เดือนนะแต่บางคนบอกแม่อยากจะกินแบบซอฟเยลมีไหมล่ะราคาเบาๆหน่อยพอยาย่าบริงกระปุก800อ่ะมีครับดีแค่นั้นคุณภาพก็ดีต่อตาราคาดีต่อใจรับประทานเหมือนกันไงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดอันนั้นกระปุกหนึ่งมี30เม็ด30ซอฟเยลนะลักษณะเหมือนกันเลยกับโปรมิกออยราคาเดียวกันนะ2กระปุก650ครับจะได้60เม็ดทานได้เดือนหนึ่ง2กระปุก60เม็ดนะแต่ถ้าซื้อ4กระปุก 1,300 บาทเขาแถมฟรีให้1กระปุกครับนี่เป็นหน้าที่ของดีแคร์และยาย่าบริงไปฟังกลับหมอนอนฝันฮะสาวสวยจากมหาสอนฮะมหาสอนมหาสอนบ้านหมี่ลพบุรีขอมาจ้า

ขอบคุณพี่มณิตด้วยนะครับพี่มณิตขันทับน้ำที่โทรเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะจ๊ะขอให้สวยวันสวยคืนในโตขึ้นเรียนหนังสือเก่งๆนะขอบคุณร้านอันมวยบิวตี้ด้วยครับโอ้โหซื้อองุ่นมาให้ลุงช้างอีกแล้ว

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

อนคูปอนอยู่ที่หน้าโรงเรียนคลองกระจังนะสีเทพครับสั่งกาแฟลุงช้างมา2ถุงเลยคลองกระจังสีเทพเพชรบูร

าวเผ่ามูเซอร์ที่พี่ต้องใบแจ่มแจ้งก็ขอมาจากผักไห่พระนครศรีอยุธยาครับให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมตั้งแต่สำนางสามชุกมาจนถึงพี่หมดประสิทธิ์มุ้ยไทยพี่จ่าพนมชมวงนะทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงสอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
6: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้า

0: แคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตต
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลผ่านบอนแอคเคาท์วงเงิน 2,000 ล้านบาทช่วง 3-5 สิงหาคมนี้ทราบผล6สิงหาคม 2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนจองพันธบัตรรัฐบาลวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทช่วง 3-5 สิงหาคมนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเปิดให้ประชาชนจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มโดยกำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินในการซื้อรวมถึงใช้หลักการในการจัดสรรแบบให้สิทธิผู้ลงทุนรายย่อยก่อนเพื่อให้ผู้ที่จองซื้อวงเงินไม่มากมีโอกาสได้รับการจัดสรรมากกว่าผู้ที่จองซื้อวงเงินสูงนอกจากนี้พันธบัตรออมพลัสถูกออกแบบภายใต้แนวคิดการส่งเสริมความยั่งยืนทางการเงินการเข้าถึงการลงทุนโดยจุดเด่นคือเปิดจำหน่ายในทุกเดือนให้ผลตอบแทนที่จูงใจกว่าเงินฝากทั่วไปโดยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสในรอบ2นี้วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทเป็นพันธบัตรอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มเปิดจองในวันที่3สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นปิดจอง 15:00 นของวันที่5สิงหาคมและทราบผลการจองในวันที่6สิงหาคมและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในตะวันออกกลางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเสี่ยงเกิดการโจมตีระลอกใหม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางให้เฝ้าระวังสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่เนื่องจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะก่อให้เกิดการโจมตีระลอกใหม่กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแนะนำให้คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของทางการท้องถิ่นรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวขอให้พิจารณาความจำเป็นในการเดินทางอย่างถี่ถ้วนส่วนกรณีประสงค์ของความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่สายด่วนคอลเซ็นเตอร์กรมการกงสุลที่หมายเลข02-572-8442ตลอด24ชั่วโมงอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: จอทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855 0855 1795 0855 1795วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855 1795 0855 1795 0855 1795เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
7: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855 17950855 1795ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855 17950855 1795วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
8: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855 1795 0855 1795เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855 1795 0855 1795 0855 1795เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855 51 7902 5ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:16 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการนะคะมิสเตอร์เอควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้พร้อมทั้งเรื่องราวข่าวสารเหตุการณ์การเมืองเราเจอกันมา3ช่วงแล้วนะคะตี3ถึงตี4ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เก็บตกตอนตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 ไปแล้วอีกช่วงหนึ่งแล้วก็มาช่วงนี้แหละข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้านี้วันจันทร์เช้าวันจันทร์ขยันทำงานค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะมาฟังข่าวกับปุ้มพร้อมทั้งเรื่องราวของสาระประโยชน์เพื่อสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังชอบถามหายาเวียนหัวบ้านหมุนมันไม่ได้ช่วยเรื่องของเวียนหัวบ้านหมุนอย่างเดียวนะคะมันช่วยเรื่องของภาวะเบาหวานไขมันความดันตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเบาหวานนานก็จะมีปัญหาเรื่องของดวงตาด้วยนะคะหมั่นตรวจเช็คสุขภาพดวงตาแล้วก็ให้ BGM Soft Gel ช่วยบำรุงสายตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ค่ะถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรซ์กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังที่ปลูกข้าวใช้วัคซีไรซ์ใช้วีซ่าเร่งรวงใช้วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นคุณผู้ฟังปลูกพืชไร่ไม้ผลต้องการเก็บยอดเก็บใบฉีดวัคซีเน่1งามอ่ะอยากให้งามฉีดวัคซีนได้หนึ่งผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ดกติดดีไม่มีหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องดราดำดกคำเดียวไม่มีคำอื่นมีแต่ดกเก็บไม่ไหวนะคะเห็นผลผลิตแล้วเพลิดเพลินเจริญใจวัคซีนได้สองกับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำนะคะส่วนถ้าเป็นพืชลงหัวนะบนดินให้วัคซีนได้ดูแลระยะลงหัวเพิ่มวีซ่า2เข้าไปวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละค่ะนะคะก็จะให้ผลผลิตใหญ่โตมโหฬารทึกบอกเลยเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรทั้งพืชลงหัวมันเผือกแห้วมันแก้วนะคะกล้วยมะม่วงฟักทองข้าวโพดอะไรก็ตามที่ต้องการแป้งเติมวีซ่า2แล้วเข้าไปโอ้ยขนาดใหญ่โตรสชาติแจ่มหวานฉ่ำหอมนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่วีซ่า2นี่แหละแล้วก็สำหรับข้าวดิบข้าวเด้งในนาใช้วีซ่าขั้วเหนียวฉีดไปเลยค่ะข้าวดิบข้าวเด้งก็จะไม่ร่วงลงนาทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยปราบหนอนปราบหนูปราบราที่ประสิทธิภาพเด็ดสุดไล่หนูที่ไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นสมุนไพรปราบหนูหนูที่ไหนก็ได้ไม่ตายให้เหม็นไม่ต้องมานั่งเก็บมันหนีค่ะไปแล้วไปรับไม่กลับมาทุกอย่างเป็นสมุนไพร 100% ฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้เลยค่ะโทรหาปุ้มได้ที่0855179025นะคะเวลาปุ้มบอกเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ฟังนะปุ้มต้องใช้มือซ้ายเขียนไปด้วยค่ะไม่งั้นไม่ทันคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ทัน0855179025นะคะเวลาบอกเบอร์ให้จดไม่ทันแต่เวลาเขียนตัวเลขซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินแป๊บเดียวเขียนแป๊บเดียวนะคะ0855179025 25นะคะเดี๋ยวเลือกข่าวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวให้ฟังค่ะ
1: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: ประสิทธิภาพในการกำจัดเพลียของวัคซีไรส์เด็ดสุดเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรส์อย่างเดียวนะคะแล้วถ้าเป็นบรรดาเพลียจักจั่นเพลียอ่อนเพลียไฟไรแดงไรขาวเนี่ยวัคซีเน่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่สำคัญเลยก็คือนอกจากการเพลียกันหนอนกันโรคกันแมลงแล้วยังช่วยบำรุงให้งามให้ดกอุ้ยแบบนี้สบายใจใช้เถอะนะอุ้มไม่เห็นมีใครเปลี่ยนใจเลยสักคนนอกจากที่แบบว่าบางท่านบอกว่าไม่มีทุนเลยต้องไปเชื่อเขาก่อนเนี่ยอันเนี้ยเขาถึงไปใช้อย่างอื่นแต่พอสุดท้ายไม่ได้อย่างที่อยากได้ก็กลับมาหาปุ้มอยู่ดีขอบคุณก่อนเลยสำหรับคุณที่ไปซื้อร้านเจ๊หมูเมื่อวานนี้คุณตาอนันต์คุณตานานนะคะชื่อคุณตานานเนาะคุณตานานอายุ74ปีค่ะทำพืชผักสวนครัวทุกชนิดสุขภาพแข็งแรงใช้แต่ของน้องปุ้มไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยช่วงนี้หนูกวนให้หลานสาวมาซื้อปราบหนูฉีดพ่นหนูไล่มันไปซื้อปราบหนูวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวด้วยนะคะคุณตานานค่ะอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่หมู่3ตำบลบ้านนาอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณคุณตาชื่อคุณตาอนันต์คุณตาอนันต์อายุ74แล้วนะคะให้หลานสาวไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูนะคะแล้วก็ลุงเบี้ยวลุงเบี้ยวปลูกส้มโอได้ผลดีใช้วัคซีเน่2กับขั้วเหนียวตลอดมาส่วนมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็นี่แหละใช้วัคซีเน่2นี่แหละแล้วก็อยู่ที่ลุงเบี้ยวอยู่ป่าโมกตำบลเอกราชนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองไปซื้อวัคซีเน่2ขั้วเหนียวนะคะแล้วก็มีเสียงมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวปุ้มลองฟังดูยังไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวฟังพร้อมกันเลยนะคะ
2: จ้าลุงเบี้ยวใช่ไหมเบี้ยวใช่ไหมจ้า อยู่ตำบลอะไรจ้า
3: เอกราชเอกราช
2: เอกราชป่าโมกวันนี้ซื้อขั้วเหนียวกับวัคซีเน่สองไปทำอะไรจ้า
3: จะไปฉีดส้มโอ
2: โหปลูกส้มโอได้ด้วยโอ้มีทุกอย่างมีมะพร้าวมีพืชผักทุ
3: กอย
2: ่
3: าง
2: ใช้มาหลายปีแล้วนะวัคซีเน่สองได้ผลดีไหมลุงเบี้ยว
3: ก็ดีดีดี
2: มั่นใจใช่ไหม
3: ไม่ร่วง
2: ไม่ร่วงอ๋อลุงเบี้ยวอายุเยอะแล้วแต่ยังแข็งแรงนะก็เป็นชาวสวนที่สุขภาพกายใจดีนะลุงเบี้ยวใช้มาหลายปีไหมเนี่ย
3: ก็หลายปีแล้ว
2: อ๋อ
3: ลุงเบี้ยวฉีดอะไรดี
2: ฉีดพริกด้วยนะฉีดพริกด้วยฉีดมะพร้าวด้วยนะวันนี้ทำส้มโอส้มโออายุเท่าไหร่ละ
3: โอ้โหกำลังออกดอก
2: กำลังออกดอกนะไม่ดุดไม่ร่วงลุงเบี้ยวอายุเพิ่งจะ35
3: 35ยันยัน
2: อายุ35ยันยัน70ได้มั้ย
3: 72แล้ว
2: 72ก็ยังแข็งแรงเอ้ยสบายมาก
0: ขอบคุณนะคะแหมมีเพลงให้ฟังด้วยนะเจ๊หมูนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูกันสำหรับทุกๆท่านเลยนะคะมีป้าแปดนี่ใช้มา15ปีแล้วค่ะอยู่คลองวัวอายุ75แล้วค่ะซื้อทีนี่วัคซีไรลิตรครึ่งวีซ่า1ลิตรครึ่งวีซ่าอ๋อวัคซีไร1ลิตรวีซ่าเร่งด่วน1ลิตรแล้วก็วีซ่า2 1ลิตรนะคะป้าแป๊ดอยู่คลองวัวอ่างทองใช้ของน้องปุ้มมา15ปีแล้วนะคะเอาขอบคุณค่ะสำนักแม่ชีไทยวัดดาวดึงภูเขาทองอยุธยานะไล่หนูค่ะเพราะว่าหนูมากวนกัดดอกไม้บูชาพระแม่ชีหลายรูปฟังน้องปุ้มเป็นประจำขอบคุณนะคะแม่ตามนี้เลยคุณผู้ฟังที่ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูปุ้มก็ขอบคุณนะคะส่วนที่เหลือก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025นะคะโคกระเทียมโคกสุกหนองกระเบียนหนองเกวียนหักสะกระเบื้องสะตะแววไปซื้อที่ร้านลุงหลอดโคกระเทียมได้เลยนะคะไปสั่งไว้ก็ได้เดี๋ยวลุงหลอดแกโทรมาสั่งปุ้มเองนะอันนี้ก็ยืนยันและการันตีของเขาดีจริงๆ15ปีแล้วคุณผู้ฟังขาไม่เปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนคนขายด้วยแล้วก็มีแต่ปรับปรุงสูตรเมื่อก่อนนี้เนี่ยวีซ่า1กับวัคซีเน่1เนี่ยเก็บได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็พัฒนาระบบมาเก็บได้นานกว่าเดิมนะคะปราบหนูขั้วเหนียวอยู่เป็นปีไม่มีเสื่อมสภาพค่ะวีซ่าขั้วเหนียวนี่2ปีเหมือนเดิมใสจ่องเป็นน้ำมันเหมือนเดิมวีโต้ปราบหนอนชีวภาพปราบราวีซ่า2อันนี้ก็อายุการใช้งานยาวนานมากนะเก็บเป็นปีได้เหมือนกันส่วนเปราะบางนะเก็บได้นานแต่ไม่นานเท่าไหร่ก็มีวัคซีไรส์แต่ว่าอายุน้อยที่สุดเลยเนี่ยอย่าเก็บไว้นานคือวีซ่า1แล้วก็วีซ่าวัคซีเน่1นะอันนี้คู่นี้จะอยู่ได้ไม่นานไม่กี่เดือนคุณผู้ฟังก็หมั่นเขย่าแล้วกันสำหรับใครที่จะเก็บไว้นะคะเขย่าหมั่นเขย่าบ่อยๆขวดบุบก็เปิดฝานอกฝาในตั้งทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพองเหมือนเดิมนะคะไม่มีเสียค่ะแต่ว่ามีวัคซีเน่สองวัคซีเน่หนึ่งกับวีซ่าเร่งรวงนี่แหละที่อายุเขาน้อยกว่าคนอื่นไปดูเรื่องราวของข่าวกันมีอะไรมาเล่าเพิ่มตีสามเอ่ยตีห้าเอ่ยนี่เล่าข่าวไปแทบหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเมามันมากนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีไปดูเรื่องราวของข่าวกันอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งมามีพายุแต่ว่าไม่ถึงเราไปที่อื่นหมดแต่ก็จะมีผลกระทบทำให้ลมมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังแรงขึ้นว่างั้นเลยสภาพอากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงาน พายุไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบกับเรานู่นไปญี่ปุ่นไปจีนไปไหนก็ไปแต่ว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงนี้วันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคกลางบ้านเราค่ะมีฝนร้อยละ60นะคะนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60นะคะสำหรับวันนี้นะมาดูเรื่องของข่าวอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าค่ะกู้ภัยนิมนต์พระมาทำพิธีบังสุกุลหน้าหลุมฝังศพ3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ทำพิธีให้2พี่น้องรัสเซียด้วยนะคะเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย2โมงค่ะนายสุทธิพงศ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการทางน้ำของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็นำทีมกู้ภัยนำกำลังอาสาสมัครกู้ภัยที่ออกติดตามหา2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปจนกระทั่งพบว่าร่างถูกฝังนะคะแล้วก็อีก3ศพพ่อแม่ลูกที่กู้ภัยกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาทั้งหมดจากหลุมได้เมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยก็เลยนิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือหลวงพี่เอ็กซ์เจ้าวาดวัดเขาบุญมีดารารามตำบลห้วยใหญ่พระสงฆ์4รูปมาประกอบพิธีบริเวณหลุมศพจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตทั้ง5รายบริเวณเขามาบฟักทองริมถนนสายทางหลวงหมายเลข7สายใหม่กรุงเทพมาบตาพุธโดยนายสุทธิพงศ์ก็ได้เปิดเผยว่าต้องการมาแบ่งบุญให้กับผู้วายชนทั้ง5คนตามความเชื่อแล้วก็เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติจากน้ำมือของมนุษย์หลังเสร็จภารกิจเนี่ยกลับไปถึงบ้านนอนไม่หลับเลยกู้ภัยบอกเป็นหัวหน้าชุดนะคะคุณสุทธิพงศ์เนี่ยบอกมันน้ำตาตกในอ่ะหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำเรื่องไปปรึกษาพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ต้องการนำเครื่องเส้นไหว้อาหารมาให้กับผู้วายชนทั้ง5คนเพื่อความสบายใจไม่เกี่ยวข้องกับทางญาตินะคะกู้ภัยเขาทำให้ค่ะเพื่อให้ดวงวิญญาณเนี่ยได้รับผลบุญถึงจะเป็นฝรั่งต่างชาติก็เถอะซึ่งคุณสุทธิพงศ์เนี่ยก็เล่าว่าในคืนวันที่มากู้ร่าง3คนพ่อแม่ลูกที่ฝังรวมกันไว้ในหลุมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เป็นคงเป็นความบังเอิญมันเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่พิสูจน์ไม่ได้คงจะเป็นเพราะว่าครอบครัวนี้อยากขึ้นมาจากหลุมฝังร่างอ่ะคืนนั้นน่ะมีตำรวจคุมตัวในป๋องกับในธงมาถึงจุดนี้นะเพื่อให้ชี้ร่างที่ฝังตอนแรกเดินไปที่ต้นมะพร้าวชี้ไปขุดก็ไม่เจออะไรค่ะจากนั้นทั้งในป๋องกับในธงเนี่ยทำท่าเหมือนจำไม่ได้อะบอกแต่ว่าฝังไว้กับแนวคลองบ้างแนวต้นมะพร้าวแนวต้นมะพร้าวบ้างกู้ภัยขุดไป3จุดไม่มีจนสุดท้ายคุณสุทธิพงศ์ก็เลยบอกว่าขอเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดคุยกับผู้ต้องหาหน่อยได้ไหมนึกให้ดีสิฝังไว้ตรงไหนเริ่มถอดใจแล้วอะเขาเลยยกมือไหว้อธิษฐานจิตขอให้ภารกิจราบรื่นขอให้อะไรมาดลใจให้เจอทั้ง3ร่างของพ่อแม่ลูกค่ะก็เลยไปจุดไปขุดตรงจุดมะพร้าวต้นที่3ห่างจากต้นแรกที่ในป๋องชี้มั่วไปเนี่ยประมาณ5เมตรขุดลึกลงไปแค่80เซนก็พบแล้วค่ะฝังอยู่รวมกันลักษณะเหมือนหัวทิ่มดิน ทับกัน3ร่างโดยแม่เนี่ยอยู่ล่างสุดแล้วก็เป็นร่างของพ่อแล้วก็บนสุดคือร่างของลูกสาวพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือหลวงพี่ X ก็บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยวัดเขาบุญมีดารารามเนี่ยจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพให้กับเหยื่อนี้ครอบครัวนี้แล้วหากทางญาติไม่มีเงินทางวัดก็จะจัดให้ฟรีจะสวดพระอภิธรรมศพให้แต่ว่าตรงเนี้ยเป็นพิธีสวดบางสุกุลสวดแบ่งกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง5อธิษฐานจิตถึงดวงวิญญาณอย่าได้อาฆาตพยาบาทเพื่อให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีพระอาจารย์ก็ยังชื่นชมนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายกรมการปกครองอาสาสมัครกู้ภัยเจ้าที่ตำรวจที่ร่วมแรงร่วมใจค้นหาพื้นที่กว่า1,000 ไร่หาจนเจอภารกิจนี้จบลงถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สลดหดหู่หัวใจแต่ก็ทุกอย่างคลี่คลายและดำเนินคดีได้พร้อมทั้งได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจชลบุรีเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าไอ้วายร้ายทั้งหมดเนี่ยตอนนี้จับได้ทั้งหมดแล้วนะคะฟุกกับบอลด้วยวายร้ายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยไปร่ำลือกันไปต่างๆกันนะว่ามีญาติบ้างเป็นอะไรเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยตำรวจบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้ความยุติธรรมกับผู้เสียชีวิตไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวายร้ายทั้งหมดพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคิดเหมือนกับประชาชนนั่นแหละประชาชนคิดยังไงท่านนายกก็คิดแบบนั้นแหละอยากให้ประหารชาวบ้านบอกประหารไปเลยท่านนายกก็บอกว่าเรามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะเราก็ย้ำว่าเร่งรัดทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับแม่นยำเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดและสะสมกับกรรมที่ทำไว้แต่อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องรับโทษแบบไหนอย่างไรศาลยุติธรรมจะดำเนินการเองตอนนี้ก็ได้แต่ย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุดทำคดีให้โดยเร็วมันไม่ใช่แค่คดีสะเทือนขวัญคนไทยแต่มันทำลายภาพลักษณ์ของประเทศด้วยซึ่งเชื่อว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมันกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยโทษจะหนักหนาสาหัสนี่ค่ะแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวต่างชาติท่านนายกก็ยืนยันกำชับทุกฝ่ายนะคะว่าเชื่อเถอะว่าจะไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลจะเอาให้สะสมกับสิ่งที่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่แค่2ศพมันเป็น5ศพและเป็นการฆ่าประเทศด้วยประชาชนคิดยังไงนายกก็คิดแบบนั้นแหละแต่จะให้พูดออกมาตรงๆอ่ะพูดไม่ได้แต่เดี๋ยวจะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยรับรองเนี่ยค่ะตอนนี้ก็แยกขังเดียวนะคะขังเดียวตั้งแต่แดนแรกรับเลยค่ะรอดูอาการกักกันโรคเตรียมหาแดนคุมขังที่เหมาะสมป้องกันการถูกรุมประชาทันทงกับบอลเนี่ยเครียดมากส่วนป๋องเนี่ยเรียบเฉยมันชินแล้วไม่สำนึกแฟนของบอลก็ออกมาแชร์ว่าถูกหลอกร่วมกวนโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนจำพิเศษพัทยาค่ะในป๋องในทงในบอลแล้วก็ในฟุกแยกครั้งเดียวทงกับบอลนี่เครียดมากส่วนป๋องยังเรียบเฉยอยู่เลยค่ะเราต้องหาที่ขังให้เหมาะสมด้วยไงไม่งั้นเข้าไปนี่โดนสหบาทาแน่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากนี้ไปก็ว่ากันด้วยเรื่องของคดีความนั่นแหละค่ะ ส่วนอันนี้ก็รุดช่วยเด็กหญิงวัย10ขวบอาศัยอยู่กับพ่อติดยาถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้เรียนหนังสือสภาพความเป็นอยู่ก็ไม่ถูกสุขลักษณะตอนนี้เร่งส่งพ่อไปบำบัดแล้วประสานให้น้องได้เรียนหนังสือต่อไปเมื่อวานนี้นายณัฐนนท์สุวรรณนายอำเภอน้ำเกลี้ยงแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกอาสาสมัครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่หมู่9ตำบลตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย10ขวบไม่ได้เรียนอยู่กับพ่อติดยาจากการตรวจสอบก็พบว่าบิดาวัย42ปีมีพฤติกรรมเสพยาสภาพความเป็นอยู่ในบ้านก็ไม่ถูกสุขลักษณะอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของเด็กชาวบ้านให้ข้อมูลว่าพ่อของเด็ก10ขวบเนี่ยเสพยาบ่อยครั้งไม่สนใจลูกพฤติกรรมก้าวร้าวถือมีดข่มขู่ทำร้ายเพื่อนบ้านส่วนน้อง10ขวบไม่ได้เรียนหนังสือค่ะอยู่บ้านก็ต้องหวาดกลัวตลอดไม่รู้ว่าวันไหนจะอาละวาดขึ้นมาในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำพ่อส่งกระบวนการบำบัดผู้ติดยาเสพติดประสานโรงเรียนให้ลูกสาวได้เข้าเรียนโรงเรียนประจำเพื่อให้ได้รับการดูแลและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพและการศึกษาก่อนที่จะส่งตัวพ่อของเด็กไปบำบัดน้อง10ขวบก็กอดพ่อร้องไห้นะคะความที่อยู่กับพ่อมาถึงแม้ว่าจะลำบากลำบนแสนเข็ญยังไงก็นี่แหละรักแล้วก็เป็นห่วงพ่อเราก็แยกตัวไปบำบัดน้องก็ไปโรงเรียนน้องจะไปอยู่โรงเรียนประจำนะคะก็หวังว่าจะมีชีวิตที่สดใสมีอนาคตที่ดีขึ้นนี่ค่ะยังมีน้องอีกมากนะคะที่ต้องอยู่ในสภาพที่แร้นแค้นแบบนี้คุณครูไปเยี่ยมที่โรงเรียนถึงได้รู้ว่าสภาพความเป็นอยู่แต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลืออันนี้ถือว่าโชคดีค่ะดีกว่าที่จะไปอยู่ในโรงเรียนที่ครูก็แบบเฉยๆมองไปก็งั้นๆเดินหน้าสอนไปไม่สนใจแวดล้อมก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็โชคดีที่คุณครูให้การช่วยเหลือมีเรื่องอื่นจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดคุณลุงวัย64ปีค่ะมาร้องเรียนว่าคุณหมอคลินิกดังถอนฟันผิดซี่ตอนนี้เคี้ยวข้าวลำบากใช้ชีวิตลำบากมากกินอะไรก็ไม่ได้กลืนมันก็ติดคอไม่ได้เคี้ยวเลยมันก็ย่อยยากคุณลุงสมบูรณ์อายุ64ปีไปร้องต่อเพจสายไหมต้องรอดขอความเป็นธรรมช่วยลุงหน่อยเฮ้อเพราะว่าลุงอ่ะเดือดร้อนอย่างหนักเลยจากการไปเข้ารับบริการถอนฟันที่คลินิกทันตกรรมย่านเทพารักษ์โดยตั้งแต่เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุงสมบูรณ์ก็ไปตรวจฟันที่คลินิกนี้โดยทันตแพทย์ผู้เป็นเจ้าของเคสเนี่ยก็ได้ประเมินอย่างละเอียดแล้วก็ระบุว่ามีฟันที่จำเป็นต้องถอนทั้งหมดอ่ะ3ซี่ด้วยกันสัปดาห์ที่1ไปถอนซี่ที่1สัปดาห์ที่2ไปถอนที่ที่2พอสัปดาห์ที่3จะไปถอนที่สุดท้ายปรากฏคุณหมอเจ้าของไข้ไม่อยู่ค่ะต้องเปลี่ยนเป็นเคสอื่นทันตแพทย์เจ้าของทันตแพทย์ที่มารับช่วงต่อนี้ก็ดูปากและฟันเสร็จปุ๊บเอาถอนแล้วลุงเนาะนอนปึ้งฉีดยาชาปึ้งถอนเสร็จอะไรเสร็จกัดสำลีไว้นะกลับบ้านได้ปรากฏไปถึงบ้านเดี๋ยวนะอีซี่ที่หมอบอกว่าให้ถอนมันยังอยู่แล้วฟันซี่ไหนโดนถอนไปวิเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่หายชาถึงได้รู้ว่าไอ้ที่ถอนไปเนี่ยมันเป็นฟันซี่สำคัญแล้วไม่ใช่ซี่ที่หมอจะถอนตั้งแต่แรกมันเป็นผิดซี่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างรุนแรงเพราะว่าฟันที่ถูกถอนเนี่ยมันเป็นฟันหลักที่ต้องใช้เป็นแกนในการยึดล็อกฟันปลอมส่วนที่เหลือทีนี้พอมันโดนถอนไปแล้วฟันปลอมจะไปล็อกกับอะไรอ่ะมันติดไม่ได้เพราะว่าซี่หลักที่ใช้ยึดเนี่ย โดนถอนไปแล้วไอ้ฟันซี่ที่จะใช้ยึดฟันปลอมเนี่ยมันต้องเป็นฟันที่แข็งแรงตั้งแต่รากขึ้นมาเลยค่ะเพราะนั้นซี่เนี้ยถอนไม่ได้แล้วฟันปลอมอ่ะมันล็อกหัวล็อกท้ายใช่ปะมันต้องมีเสาหลัก2ซี่เพื่อที่จะให้ฟันปลอมเนี่ยสวมลงไปไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมกี่ซี่ก็ตามสมมุติว่ามีฟันปลอม2ซี่มันก็ต้องมีหัวท้ายแล้วก็มีฟันปลอม2ที่แล้วก็ครอบลงไปครอบหัวครอบท้ายและ2ซี่นี้ก็เป็นฟันปลอมมันถึงจะอยู่นิ่งเนี่ยค่ะทีนี้พอฟันซี่หลักมันหายไปฟันปลอมลุงสมบูรณ์ก็ใส่ไม่ได้ดิมันก็เคี้ยวอะไรก็เคี้ยวไม่ได้มันไม่มีฟันตรงนั้นหายไปแผงนึงเลยมีปัญหากับการกินอยู่เป็นอย่างมากนะคะทำไงทีนี้ก็ไปติดต่อที่คลินิกจะถามข้อที่จริงเอาไงมาถอนซี่หลักไปแล้วถอนหัวเสาไปซะนี่ทางคลินิกปฏิเสธลุงนะไม่ให้คุยกับแพทย์เจ้าของเคสด้วยแล้วก็ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆเลยลุงก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสมุทรปราการแล้วก็นำเรื่องมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดช่วยลุงหน่อยเถอะพร้อมทั้งโชว์ฟันปลอมให้ลุงดูฟันปลอมเนี่ยมีทั้งหมด4ซี่น่าจะเป็นฟันปลอมอ่ะ2ซี่ทั้งหมดใน4ซี่นะคะแต่ว่าหัวท้ายเนี่ยสำหรับสวมลงไปก็คือจะต้องมีฟันจริงฟันปลอมคุณลุงจริงๆอ่ะมี2ซี่แต่ว่าหัวท้ายยังต้องยึดเอาไว้เวลาสวมลงไปแล้วก็ไอ้ซี่ที่จะต้องสวมลงไปโดนถอนไปซะแล้วนะคะประมาณนี้แล้วมันจะมีแบบไอ้ฟันปลอมแบบนี้นะคะจะมีแบบว่าครอบเอาไว้ถาวรถอดไม่ได้กับที่สามารถจะถอดได้ของคุณลุงเป็นลักษณะที่ถอดได้ค่ะประมาณนี้คุณผู้ฟังอย่างปุ้มอ่ะปุ้มมีแบบนี้แต่ว่าของปุ้มอ่ะเป็นถาวรไปเลย1ซี่คือซี่เนี้ยจะเป็นฟันปลอมแบบถาวรไปเลยซี่หนึ่งหัวท้ายต้องแข็งแรงมากค่ะคุณหมอจะรักษารากให้ก่อนสองซี่เนี้ยรักษารากอยู่หลายเดือนค่ะประมาณ 2-3 เดือนรักษารากให้แข็งแรงแล้วก็เป็นที่รู้กันดีว่าอีรักษารากฟันเนี่ยมันแพงเนาะรักษารากสองซี่นี้ให้แข็งแรงมากๆค่ะจากนั้นคุณหมอก็จะเจียฟันที่อยู่ข้างบนเนี่ยเล็กๆเจียให้เล็กๆแล้วก็ครอบลงไปทั้งหมด3ซี่หัวท้าย2ซี่ค่ะอันนั้นครอบลงไปบนฟันแท้ที่มีรากที่แข็งแรงแล้วจะมี1ซี่ค่ะที่เป็นฟันปลอมอันเนี้ยไม่มีรากครอบลงไปสนนราคาก็ตามวัสดุที่ทำค่ะก็จะมี3เกรดนะคะถ้าเป็นเป็นวัสดุที่ไม่ใช่เซรามิกอันนั้นก็ราคาย่อมเยาแต่ในความย่อมเยาก็หลายสตางค์อยู่นะเพราะมันต้องนับเป็น3ซี่ไงแต่จะมีอยู่ซี่เดียวที่เป็นฟันปลอมก็คือไม่มีรากฟันส่วนอีก2ซี่นี่คือครอบลงไปกลายเป็นฟันแท้ของเราไปเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นเซรามิกเซรามิกทั้งหมดทำให้เป็นสีเดียวกับฟันมองไม่ออกเลยว่าเป็นฟันปลอมเป็นเนื้อเดียวกับฟันเราไปเลยค่ะจะมองเห็นปัญหาอยู่ซี่เดียวคือซี่ที่ไม่มีรากฟันนั่นแหละเพราะว่าต้องคอยดูแลและบำรุงรักษาแล้วก็จะมีแบบเนื้อข้างในเป็นวัสดุอื่นปูไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่เนื้อข้างนอกเนี่ยเป็นเซรามิกมันก็จะเหมือนฟันอันนี้ก็ราคาเป็นเกรด B นะแล้วก็มีเกรด C ก็คือเป็นวัสดุชนิดอื่นๆอันนี้จะเคลือบไม่ได้จะเคลือบขาวทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเวลาทำไปแล้วมันก็จะกลืนกันไปกับฟันมองไม่ออกเลยว่าเป็นฟันปลอมแต่เจ้าของอ่ะจะรู้ว่ามันไม่มีรากเพราะนั้นเวลากินเวลาทำความสะอาดต้องมีไหมขัดฟันไปทุกอย่างเลย ทีนี้ของลุงเนี่ยโดนถอนไปทั้งแผงโดนถอนเสาหลักไปแล้วเหลือเสาต้นเดียวก็ไม่สามารถจะเอาอะไรครอบได้มันเป็นฟันปลอมแบบถอดได้ทีนี้จะทำยังไงกับชีวิตก็ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบใดๆนะคะคุณลุงก็ต้องการให้จัดการทำฟันปลอมชุดใหม่ให้คุณลุงเพราะมันเป็นความผิดพลาดของลุงนี่จะอยู่แผงข้างหน้าค่ะหมดเลยไม่มีอะไรใส่ลำบากจริงๆมันมีเคสให้ดูมันมีรายละเอียดประวัติก็สามารถจะรู้ได้ว่าซี่ไหนเป็นซี่ไหนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคุณหมอดูยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็มีข่าวอื่นๆไปดูกันปิดท้ายอันนี้เป็นเรื่องของผู้เห็นข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวขออ่านหน่อยละกันสุดสะเทือนใจหนุ่มดับเพลิงทิ้งงานวันเกิดลูกสาว4ขวบพาพยาบาลสาวเข้าโรงแรมพยาบาลภรรยาให้นักสืบสะกดรอยจับได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลเมื่อทีมงานบอยนักสืบได้รับการร้องเรียนว่านางสาววันเนี่ยเป็นเมียหลวงให้ช่วยติดตามพฤติกรรมของนายสมชายสามีเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเป็นนักผจญเพลิงค่ะนะคะคุณวันเนี่ยสงสัยว่าสามีสมชายเนี่ยน่าจะไปมีสัมพันธ์กับพยาบาลสาวรายหนึ่งแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นในวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวอายุ4ขวบวันเกิดลูกอายุ4ขวบแต่นายสมชายสามีอ้างว่าติดภารกิจด่วนมาร่วมฉลองมาเป่าเค้กกับลูกสาวไม่ได้แม้วันอื่นก็ไม่ได้ต้องเป็นวันนี้ด้วยภรรยาก็เลยตัดสินใจจ้างนักสืบสะกดรอยตามดูพฤติกรรมมา1วันเต็มๆติดตามอย่างใกล้ชิดบันทึกหลักฐานใดๆทั้งหมดสามีไม่ได้ไปทำงานตามที่กล่าวอ้างแต่ไปรับไปส่งไปควงแขนหญิงสาวที่เป็นพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเดียวกันไปเดินไปเที่ยวไปกินข้าวแล้วก็เลี้ยวรถเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านชลบุรีในคืนวันเกิดลูกสาวนะเทียน 4-5 เล่มไม่ไปเป่ากับลูกสาวพกเทียนเล่มเดียวไปไหนก็ไม่รู้ทีมนักสืบก็รายงานให้ภรรยาที่ต้องสะเทือนใจก็คือลูกสาว4ขวบโทรหาพ่อด้วยความคิดถึงขอของขวัญพ่อไม่มาฉลองวันเกิดกับหนูพ่อบอกว่าติดงานไปทำงานไม่ได้เนี่ยภรรยาหลวงกำลังรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายภาพคลิปทั้งหลายแล้วจะดำเนินคดีทางจะดำเนินการทางกฎหมายดำเนินการทางวินัยกับคุณพยาบาลนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปโหนกระแสไหมอยากรู้เรื่องแบบนี้สามีที่รักของคนอื่นประมาณนี้เลยเดี๋ยวตามดูนะคะจะเป็นข่าวอีกไหมอันนี้ต้องขอบคุณนักสืบภรรยาก็ยอมจ่ายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะพบกันอีกช่วงหนึ่ง 11 โมงนะคะขอบคุณมิสเตอร์เอช่วย

0: ม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงสอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
6: นายชยานุกูลค่ะปภ.ย้ำผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ข้าราชการวันสุดท้ายเผื่อเวลาเดินทางป้องกันรถติดเช้าวันจันทร์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อม